0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
1: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
0: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
2: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
3: ป
0: ั
3: จจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
4: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่ง

0: กระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนเห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
2: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.ของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
0: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัย นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport

0: ปอร์ตผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ TH AI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบผลรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพา72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พา204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัทรรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พา206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้าย นุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับหนึ่งของไทยและแชมป์เก่าชุดฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชา

0: พงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหา

0: รือ e-service.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: นานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอ Plus โดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกับเรื่องราวใกล้ตัววันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทิราดำรงมณีหรืออาจารย์ปุยฝ้ายจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในธีมเดิมนะคะก็คือเป็น Research Insight หัวข้อ Technology and AI สัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังรายการนะคะจะจำได้ว่าดิฉันได้สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณ กองพลพรหมหรือว่าอาจารย์แก้วเกี่ยวกับวิจัยที่ชื่อว่า Voices of the Future Exploring Students' Views on the Use of Gen AI in Academic and Professional PR Writing ซึ่งอาจารย์แก้วก็ได้บอกกับเราว่าวิจัยชิ้นนี้นะคะมีคณะผู้วิจัย

0: สามท่านด้วยกันทั้งหมดนะคะสัปดาห์นี้เลยถือโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้วิจัยในงานชิ้นนี้ด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์จิดาภาจันทรสมบัตินะคะหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์จีจีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยฝ้าย
0: ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการนี้นะคะในวันนี้สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แก้วหรือว่าพี่แก้วก็ได้เล่าให้เราฟังไปพอสมควรนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยที่มาที่ไปรวมไปถึงผลลัพธ์นะคะหรือว่า findings ผลที่ได้จากงานวิจัยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังสัปดาห์รบกวนให้อาจารย์จีจี้ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงนะอาจจะเป็นการ recap นะคะก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่อาจจะพลาดโอกาสในการฟังอาจารย์แก้วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมีจุดประสงค์ที่อยากจะตอบคำถามวิจัยนะคะหลักๆทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเราต้องการทราบว่านิสิตเนี่ยนะคะต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์ปุยฝ้ายว่างานชิ้นนี้ทำตั้งแต่ปี2023ซึ่งในจังหวะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่เหมือน AI เพิ่งมาใหม่ๆอาจจะเป็นคนละบริบทกับปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าณเวลานั้นน่ะนิสิตเขามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับAI เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็การนำมาใช้กับการเขียนในเชิงวิชาการแล้วก็การเขียนในเชิงการประชาสัมพันธ์นะคะของเขาเองในข้อที่2นะคะเราอยากรู้ว่าหลังจากที่เขามีโอกาสได้ทดลองใช้แล้วจริงๆเนี่ยนะคะเขามีความคิดเห็นยังไงกับตัวเทคโนโลยี AI ใหม่นี้นะคะในการใช้งานทั้งการเขียนแบบวิชาการและการเขียนแบบการประชาสัมพันธ์ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเราสนใจในเรื่องของการดูว่าหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองใช้แล้วเนี่ยนะคะเขาคิดว่าเขาจะนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยไปใช้จริงๆนะคะต่อไปมากน้อยแค่ไหนค่ะก็อาจจะขอแนะนำทฤษฎีแล้วกันนะคะสองทฤษฎีหลักๆนะคะที่ทางคณะผู้วิจัยเนี่ยนะคะได้ใช้เพื่อที่จะเหมือนดูนะคะความสนใจเพื่อที่จะตอบคำถามวิจัย3คำถามนี้ค่ะก็จะเป็นทฤษฎีแรกนะคะ diffusion of innovations ค่ะหรือว่า DOI นะคะแล้วก็อีกทฤษฎีหนึ่งก็คือTechnology Acceptance Model นะคะ TAM หรือว่าขอเรียกในที่นี้ว่าแชมป์แล้วกันนะคะง่ายๆก็จริงๆแล้วใน2ทฤษฎีหลักเนี้ยนะคะก็ถือแม้ว่าจะเป็นทฤษฎีที่ใช้มานานแล้วนะคะอาจารย์ปุยฝ้ายแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทฤษฎีที่นิยมนำเอามาใช้กับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีโดยเฉพาะนะคะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนหรือการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองอันนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นทฤษฎีที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้นะคะที่จะดูในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ค่ะซึ่งจริงๆเราก็อาจจะสรุปได้คร่าวๆนะคะว่าทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความทฤษฎีนี้นะคะมีความคล้ายๆกันตรงที่ว่าที่สองทฤษฎีเนี่ยให้ความสนใจค่ะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเจอนวัตกรรมใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะคะเขาจะเหมือนยอมรับนะคะแล้วก็นำนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้นะคะมาใช้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ารวดเร็วมากแค่ไหนซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะมาจากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาคิดว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใช้ง่ายไหมนะคะหรือว่าลองใช้ไปแล้วแล้วเกิดผลอย่างไรเป็นต้นค่ะ
0: อืมค่ะเคยได้ยินคร่าวๆนะแล้วก็ประกอบกับที่อาจารย์แก้วเล่าให้ฟังนะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะเมื่อมีนวัตกรรมมาเนี่ยแต่ละคนจะมีการนำมาใช้ในอัตราหรือความเร่งหรือความเร็วที่ไม่เท่ากันอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนอาจ
1: ต
0: จ
1: ้
0: ะ
1: อ
0: เ
1: ง
0: ป็น
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ลุ่มแรกสมมุติว่า ChatGPT ออกมาก็ใช้เลยลองเลยบางกลุ่มอาจจะละล้าละลังหรือว่าลังเลไม่กล้ากระโจนเข้าไปเนาะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ช้าหน่อยใช่ไหมคะมันประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งแบบถ้า
0: อื
1: เป็นต
0: ม
1: ามทฤษฎีของ DOI เนี่ยเขาก็มีเหมือนแบบว่าระบุนะมีชื่อระบุเลยนะว่าคนกลุ่มที่แบบเหมือนใช้เร็วใช้ที่เป็นกลุ่มไพโอเนียร์ใช้กลุ่มแรกเนี่ยนะคะก็ชื่อว่าอะไรเรียงไปเรื่อยๆจนถึงกลุ่ม
0: อ
1: ท
0: ื
1: ี่แบ
0: ม
1: บโอ้ลังเลสุดๆต้องขอให้เห็นผลออกมารับออกมาดีก่อนมั่นใจแล้วค่อยใช้ค่ะ
0: อาจารย์จีจี้เป็นลักษณะไหนคะ
1: อ๋อ
0: ใช้เร็วไหม
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าใช้บริบทของตัววิจัยอันนี้เลยนะคะก็ต้องถือว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ใช้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะอาจจะไปไม่ถึงไพโอเนียร์ที่แบบโอ้มาปุ๊บใช้ปั๊บอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าแน่นอนคิดว่าผู้สอนทุกคนก็ต้องปรับตัวไปกับเทคโนโลยีที่รวดเร็วใช่ไหมคะอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายแล้วก็คิดว่าเพื่อที่ให้การเรียนการสอนออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียนของเราอะค่ะคิดว่าอาจารย์แล้วก็ผู้สอนหลายๆท่านเลยอะคือน่าจะเป็นกลุ่มพวก early adopters แน่ๆค่ะก็คือว่าใช้แบบว่าเหมือนนะถึงเห็นผลในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามที่จะประยุกต์ใช้ให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่มาใหม่ค่ะ
0: ค่ะเห็นด้วยนะคะจำได้ว่าช่วงมี ChatGPT ออกมาพอได้ข่าวก็ลองเลยแต่ไม่รู้ว่าอาจจะกังวลน้อยหรือเปล่าในเรื่องนี้คือไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันจะเอาข้อมูลเราไปหรือจะแค่แบบเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็เข้าไปกระโจนลองทำเลยนะคะจำได้ว่าช่วงแรกเป็นอย่างนั้นอ่ะคราวนี้พอเรารับทราบเรื่องทฤษฎีแล้วนะคะอาจารย์จีจีก็ได้เล่าให้ฟังแล้วก็รีแคปสั้นๆเนาะว่าทฤษฎีมันเป็นที่มาที่ไปยังไงนะคะคราวนี้มีประเด็นไหนที่อาจารย์จีจี้อยากจะลงลึกในเรื่องที่อาจารย์แก้วอาจจะยังไม่ได้พูดถึงละเอียดไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็คิดว่าสิ่งที่น่าพูดถึงอย่างหนึ่งค่ะก็คือต่อยอดนะคะมาจากสิ่งที่อาจารย์แก้วได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ได้สำหรับคำถามวิจัยใน2ข้อแรกนะคะก็คิดว่าเราน่าจะหยิบทฤษฎีที่เราได้เหมือนมีการสรุปคร่าวๆไปเมื่อกี้นี้นะคะเอามาพูดต่อยอดนิดนึงว่าหลังจากที่นิสิตเขามีโอกาสได้เหมือนเรียนรู้ได้มีโอกาสได้ทดลองใช้จริงแล้วเนี้ยค่ะนิสิตเนี่ยเขาเหมือนมีแนวโน้มแล้วกันนะคะว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะคะต่อไปหรือเปล่ากับการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงวิชาการหรือว่าการเขียนในการประชาสัมพันธ์ของเขาค่ะทีนี้ก็อาจจะขอบอกข้อมูลในเชิงแบบว่าquantitative data นิดนึงแล้วกันเนาะนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำเป็นลักษณะของตัว qualitative เนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้ทำโฟกัสกลุ่มค่ะกับนิสิตจำนวน22คนถ้าเรามองเห็นภาพตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเหมือนคล้ายๆว่าเป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตได้มีโอกาสได้ลองทำจริงๆนะคะนิสิต22คนนี้ต้องบอกว่าส่วนมากเลยก็คือ18จาก22คนค่ะเขาพูดว่าเนี่ยเขามีความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AI อยู่แล้วนะเวลานั้นนะคะแล้วก็เคยได้นำมาใช้งานบ้างแล้วเอามาใช้ในการเรียนนะคะหาข้อมูลหรือว่าเป็นตัวช่วยทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะเอามาณตอนนั้นถ้าอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายจำได้มันมีลักษณะเทรนด์ที่ฮิตมากๆกับการเอา AI เนี่ยมาเจเนเรตรูปสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะนิสิตก็พูดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันว่าเขานำมาใช้ในเบื้องต้นค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเทรนนิ่งนะคะหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยคือนิสิตไม่เคยนำ AI มาใช้กับการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์เลยนะเชิงวิชาการเนี่ยเคยใช้มาแล้วบ้างแต่ว่าเชิงวิชาเชิงการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่เคยเลยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากที่นิสิตค้นพบว่าอ๋อมันก็มีประโยชน์นะถ้าหลังจากที่ได้ลองใช้แล้วผ่านการอบรมสปฏิบัติการแล้วบอกว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะในหลายๆทางยกตัวอย่างเช่นนะคะว่าสามารถช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลเบื้องต้นได้ช่วยในการเตรียมตัววางแผนการเขียนงานประชาสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะของตัวช่วยภาษาถ้าสมมติว่าจำเป็นที่จะต้องเขียนงานประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ในขณะเดียวกันนิสิตก็ค้นพบข้อเสียค่ะว่าลักษณะนิสิตมีความรู้สึกว่างานเขียนที่ออกมาจาก AI เนี่ยมันขาดความคิดสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มองภาพว่านิสิตเองก็ไม่มั่นใจว่าบางทีนะคะข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีผิดพลาดอยู่บางส่วนเลยทีเดียวนะคะหรือมีข้อมูลที่ไม่จริงนะคะที่เหมือนคล้ายๆว่า AI เอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลในการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นกังวลในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์นะคะของงานว่าเป็นของเขาจริงๆไหมนะคะหรือว่าสิ่งที่ AI เอามาเนี่ยเอามาจากไหนไปเอาผลงานของคนอื่นมาหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นประเด็นนะคะในเชิงของลิขสิทธิ์ได้หรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันนิสิตก็กังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของว่าถ้าเราใช้ AI บ่อยๆแล้วเนี่ยหรือว่าเราเหมือนพึ่งมันมากจนเกินไปเนี่ยทักษะที่เขามีหรือว่าควรที่จะได้รับการพัฒนาเนี่ยมันจะลดลงหรือว่ามันจะ เหมือนถอยลดทดถอยลงหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ก็อาจจะขอเกริ่นคร่าวๆสำหรับสิ่งที่เจอมาก่อนคราวนี้เราอยากรู้ว่าต่อมาเนี่ยนิสิตอะพอได้ใช้แล้วเนี่ยมีโอกาสจะใช้ต่อไหมขออนุญาตถามอาจารย์ปุยฝ้ายก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายว่าจากเดิมนะคะ18คนจาก22คนบอกว่ารู้อยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเคยใช้อยู่บ้างนะคะแม้จะไม่เคยใช้ในการประชาสัมพันธ์อาจารย์ปุยฝ้ายคิดว่าหลังจากที่ได้ลองใช้จริงๆแล้วนิสิตจำนวนทั้งหมดกี่คนจาก22คนคะตัดสินใจที่จะใช้งานต่อค่ะ
0: อาจจะเดาผิดนะคะแต่คิดว่าอันนี้ใช้ไม่ได้บอกว่าใช้แบบไหนเนาะแต่
1: ก็
0: คิดว่าจะ
1: ค่ะ
0: ใช้อ่ะคิดซะว่า22คนเลยแล้วกันค่ะจะเดา
1: ค
0: ถู
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ไหม
1: อ๋อใช่ค่ะก็จริงๆแล้วอาจารย์ปุยฝ้ายก็มาถูกทางนะคะว่ามันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากการได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้วนะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าผลที่เราพบก็คือว่าคนที่จะใช้ต่อขออนุญาตพูดในบริบทของการใช้ต่อในเชิงงานเขียนเชิงวิชาการนะคะแล้วก็การเขียนเชิงการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1คนค่ะจาก
0: อือ
1: 18เป็น19คนนะคะจาก22คนแต่ก็ยังมีอีก3คนที่เหลือนะคะที่เหมือนแสดงความจำนงว่าคิดว่ายังจะไม่ใช้ต่อไปค่ะนะคะคราวนี้เราก็เลยคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราน่าจะมาพูดต่อไหมคะเกี่ยวกับเหมือนสิ่งที่ได้จากสิ่งนี้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมีคนที่แบบคนส่วนใหญ่อยากใช้แต่ก็มีคนแบบไม่ต้องการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ปุยฝ้ายสนใจเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
0: อยากทราบนะคะอยากทราบว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรเพราะว่าดูแตกต่างจาก majority นะคะหรือว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องถามอาจารย์จีจี้แล้วว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็อาจจะพูดในลักษณะเหมือนดึงเอาทฤษฎีที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะมาร่วมใช้ด้วยแล้วกันแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามาดูวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจที่เราได้มาจากงานวิจัยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่คิดว่าน่าจะใช้ต่อไปเนี่ยเขาก็ให้ความคิดเห็นแบบนี้นะคะว่าตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มองว่าจากที่ไม่เคยที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้เลยกับการเขียนประเภทงานการประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าเขาก็มองภาพว่าน่าจะมีประโยชน์ในการที่เป็นช่วงจังหวะของการเตรียมตัวในการเขียนงานจริงค่ะเขามองว่าตัว AI เนี่ยอาจจะช่วยเขาในเรื่องของข้อมูลนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของการร่างโครงสร้างนะคะหรือว่าโครงร่างการเขียนงานประชาสัมพันธ์ของเขาได้อย่างคร่าวๆก่อนโดยที่อาจจะประหยัดเวลาเนื่องจากว่าหลายๆคนให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเยอะค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเพราะว่างานเขียนเชิงประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาต้องทํางานแข่งกับเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่จะทําให้เขาประหยัดเวลาได้มากขึ้นในการทํางานเนี่ยก็เป็นสิ่งดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าเหมือนงานที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถคือเขาพูดถึงขนาดว่าเขาจะไม่ใช้ตัว AI ที่จะทํางานให้เขาทั้งหมดไปเลยค่ะแต่เขาคิดว่ามันอาจจะช่วยเป็นตัวช่วยแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเขาเองก็ยังประสงค์ที่จะเขียนงานนั้นด้วยตัวเองหรือว่าต้องมารีไวซ์งานนั้นด้วยตัวเองอีกครั้งอะไรเงี้ยนะคะส่วนกลุ่มคนที่ไม่ใช้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขาทั้งหมดค่ะซึ่งอันเนี้ยนะคะหลังจากที่เราได้ดูคล้ายๆว่าเหมือนวิธีนะคะในการทําวิจัยของเราแล้วก็รวมถึงผลที่ได้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วเราพูดว่าความรู้ในการที่จะได้ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมีผลสําคัญมากนะคะต่อคนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ต่อไปหรือเปล่าค่ะเนื่องจากว่าเรามองถึงอย่างเช่นคําศัพท์ที่ชื่อว่า how to knowledge เนี่ยสําคัญอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าก่อนหน้าที่จะทําการอบรมเชิงปฏิบัติการเนี่ยนิสิตบอกว่าไม่เคยใช้กับงาน PR เลยแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้จริงๆหลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะจากผู้วิจัยแล้วเนี่ยเขาก็เห็นถึงว่าอ๋อสามารถนํามาใช้กับงานการเขียนนะคะเชิงประชาสัมพันธ์แบบนี้หรือว่าการเขียนเชิงวิชาการแบบนี้ได้โอ้มันประหยัดเวลาเนาะเห็นนะคะถึงการใช้งานพอมี how to knowledge นี่แล้วค่ะก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เห็นภาพมากนักแต่ก็เห็นภาพว่ามี1คนจากเดิมนะคะที่ใน4คนแรกที่ตัดสินใจว่าอ๋อไม่ใช้ไม่เคยใช้ได้ยินอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนใจมาใช้นะคะ แบบระมัดระวังได้นะคะก็ถือว่า how to knowledge เนี่ยคิดว่าน่าสก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะสะท้อนไปยังคุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้สอนหรือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะว่าจริงๆแล้วการที่มีเทคโนโลยีอยู่แล้วเราเหมือนแอสซูมไปว่าทุกคนแบบนิสิตเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีเขาใช้เป็นอยู่แล้วจริงๆแล้วหลายๆคนต้องการ guidance นะต้องการ how to knowledge ว่าใช้อย่าง appropriately ใช้นะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าผู้สอนหลายๆท่านไม่ว่าจะสอนวิชาภาษาอังกฤษเองหรือสอนวิชาอื่นๆเองก็น่าจะสามารถคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ how to knowledge ที่ชัดเจนให้นิสิตสามารถใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะกับการใช้ภาษาของเขาค่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่บอกว่าไม่ใช้ยังไงก็ไม่ใช้
1: อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะถ้างั้นอาจจะขอพูดประเด็นที่สองค่ะก็คือว่าอย่
0: ค
1: าง
0: ่
1: ท
0: ะ
1: ี่บอกว่าตัวการตัดสินใจนะคะว่าเราจะใช้หรือว่าไม่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่อเนี่ยนะคะมันมีผลมาจากปัจจัยต่างๆซึ่งขอพูดถึงสองปัจจัยหลักๆที่เป็นปัจจัยสําคัญละกันก็คืออันแรกค่ะการที่เขาตระหนักรู้ว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหนกับอีกอันนึงก็คือการใช้งานนะคะที่คิดว่าง่ายต่อการใช้ไหมนะคะขอถามอาจารย์ปุ้ยฝ้ายก่อนดีกว่าก่อนที่จะพูดถึง Data ว่าถ้าเราในเรื่องของความมีประโยชน์ของการใช้งานกับการใช้งานง่ายถ้าเป็นอาจารย์ปุ้ยฝ้ายอาจารย์ปุ้ยฝ้ายคิดว่าอะไรสำคัญกว่าคะสำหรับส่วนตัวนะ
0: ถ้าให้เลือกใช่ไหมคะจริงๆก็ส
1: ใช
0: ำค
1: ่
0: ัญ
1: ค
0: ทั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: งคู่เนาะแต่ถ้าต้องเลือกประโยชน์กับการใช้ง่ายเอาประโยชน์ค่ะเพราะคิดว่าถ้าการใช้ง่ายหรือไม่ง่ายเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกมันน่าจะง่ายขึ้นสําหรับเราแต่ถ้ามันมีประโยชน์เราก็อยากจะฝึกฝนตัวเองเพื่อไปใช้อ่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วอะค่ะตามทฤษฎีเองนะคะก็บอกด้วยว่าจริงๆแล้วการที่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมีประโยชน์เนี่ยนะคะมีผลมากกว่าค่ะมากกว่าการใช้งานง่ายนะคะซึ่งมันก็เป็นไปตามทฤษฎีค่ะก็ต้องบอกว่านิสิตที่ใช้เนี่ยเขามองถึงนะคะว่าการใช้เนี่ยเขาก็ยังเหมือนคล้ายๆว่ามีความท้าทายในการใช้อยู่เบื้องต้นก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่เขามีความรู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์เลยตัดสินใจที่จะใช้ต่อในขณะเดียวกันคนที่ไม่ใช้ที่อาจารย์ปุยฝ้ายสงสัยก็คือว่าเขามองว่านะคะเหมือนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเนี้ยเขายังไม่เห็นประโยชน์มากพออ๋อที่เขาจะเหมือนแบบพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความท้าทายในการใช้งานเหล่านั้นก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช้ดีกว่าไปตามวิถีเดิมของตัวเองดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นประโยชน์นั้นก็เลยต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้เขาอะไม่เลือกที่จะใช้งานต่ออีกประเด็นหนึ่งนะคะขอเสริมว่านอกเหนือจากการที่เราจะมองถึงเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็ความง่ายต่อการใช้งานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือความที่เหมือนเรายอมรับนะคะในนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนกับความตระหนักว่าเรามีความสามารถในการใช้นวัตกรรมนั้นหรือว่าเทคโนโลยีนั้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นผลค่ะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นในระดับบุคคลด้วยนะคะเลยทำให้ตอบโจทย์ได้ว่านิสิต3คนที่ไม่ต้องการใช้ต่อเนี่ยนะคะมีผลอันนี้เป็นหลักเลยค่ะอาจารย์ปุยฝ้ายเพราะว่าเขาได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเนี่ยยังไม่สามารถใช้งาน AI ได้ดีหรือเขาพูดว่าเขาปกติแล้วไม่ได้เป็นคนตามเทรนด์เทคโนโลยีอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวอาจจะโลเทคนิดหน่อยก็เลยคิดว่าไม่มั่นใจในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เลยมองว่าการที่เขายอมรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นว่ามีคนยอมรับเร็วยอมรับช้าก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นในกลุ่มที่ยอมรับได้ช้าเขาก็เลยหมายว่าสิ่งนี้ก็มีผลต่อการตัดสินใจนะคะว่าถึงแม้ว่าจะได้รับความรู้ไปแล้วได้รับ how to knowledge ไปแล้วแต่ว่าเขาก็ยังลังเลที่จะใช้นะคะนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังวางแผนนะคะการเรียนการสอนคือเราอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปค่ะความต้องการของแต่ละบุคคลทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะเหมือนดีไซน์การเรียนการสอนให้ออกมาเป็น personalized ใช่ไหมคะ personalized learning มากขึ้นแต่ว่าเรากลับมองข้ามนะคะความต้องการเล็กๆน้อยๆของแต่ละบุคคลไปว่าเราอาจจะ assume ว่านิสิตใช้เทคโนโลยีกันเป็นประจำไม่ได้หมายความว่าทุกคนใน100 คนนั้นจะต้องการใช้ก็มีบางคนนะคะที่เขาอาจจะยอมรับเทคโนโลยีช้าอาจจะไม่ต้องการที่จะใช้หรือว่าไม่มีความมั่นใจที่จะใช้แม้ว่าจะได้ทดลองหรือว่าได้รับความรู้แล้วก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น key message ที่สำคัญค่ะสำหรับอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเวลาเราวางแผนการเรียนการสอนกิจกรรมในห้องเรียนนะคะไปจนถึงในเรื่องของเหมือนการวางแผน

0: หลักสูตรนะคะหรือไม่ไปถึงขับระดับนโยบายเลยก็ได้ว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจเขาด้วยว่าเทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับตัวเขาค่ะอาจารย์ดุยฟ้า
1: อืมอันนี้น่าสนใจนะคะทำให้ฉุกคิดว่าเราจะเรียกว่าไงคะเหมาเจนไม่ได้นะว่าเกิดมาเป็นเจนนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคือเหมาเข่งเหมาเจนอันนี้คงจะเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ก็อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะคือรู้สึกว่าที่ผ่านมาเป็นเหมือนกันอย่างตัวดิฉันเองในฐานะผู้สอนเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยนิสิตอายุ20ต้นต้นเก่งแน่นอนนะเก่งเทคโนโลยีแน่ๆเก่งกว่าเราอยู่แล้วปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่เนาะมันก็ไม่ได้100%นะคะก็ทําให้ได้คิดประเด็นนี้เหมือนกันอืมกับอีกอย่างนะคะอันนี้ขอแชร์อาจารย์จีจี้ว่าปีที่ผ่านมาเทอมที่ผ่านมานะคะได้สอนการเขียนให้กับนิสิตคณะหนึ่งแล้วก็ทดลองเอา AI เข้ามาคือจริงๆเราอะใช้ AI ในฐานะผู้สอนเนาะแต่ว่าเราก็รู้แหละว่านิสิตก็คงจะใช้ AI ทำการบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เราก็ไหนๆก็รู้แล้วว่าเด็กต้องใช้แน่ๆเราก็เลยให้ใช้เต็มที่เลยแล้วก็ให้เขาลองทำ reflection นะคะว่าชอบไหมการใช้ AI ซึ่งสิ่งที่เราคาดคิดทีแรกก็คือคิดว่าเด็กน่าจะต้องตอบว่าดีค่ะ work ชอบจะไปเวนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือเอ๊ะนิสิตเขาให้ความเห็นว่าเขาอยากได้ทั้งสองอย่างคือ AI ก็ดีช่วยอาจารย์บางคนเขียนมาว่าช่วยอาจารย์ประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยตรวจแก้ไขเป็น bullet point อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลายๆคนเขียนมาเหมือนกันว่าเขายังชอบคุยกับอาจารย์พอรู้สึกว่าอาจารย์เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเขาตัวตนเขาแล้วก็คอนเซปต์เวลาที่เขาเขียนน่ะได้ดีกว่า AI อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็แปลกใจเซอร์ไพรส์นิดนึงแต่ก็ดีค่ะที่ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังเห็นคุณค่าของมนุษย์ที่เป็นครูอยู่ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะคราวนี้ตอนนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วนะคะอาจารย์จิจี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นผู้สอนหรือว่าผู้เรียนไหมคะก่อนที่เราจะลากันไป
0: อันนี้ก็อาจจะทิ้งท้ายว่าเทคโนโลยีนะคะถึงแม้ว่าจะมีผลดีหรือว่าในบางบริบทเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมองด้วยนะคะว่ามันก็อาจจะมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียในบางบริบทเช่นเดียวกันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนภาษาอังกฤษนะคะก็น่าจะต้องพิจารณาในการใช้นะคะอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ขอแอบทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะสำหรับใครที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ขอเชิญนะคะไปที่เพจของสถาบันภาษานะคะแล้วก็สามารถไปอ่านวิจัยฉบับเต็มได้ค่ะ
1: ถ้าหา Facebook ของสถาบันไม่เจอนะคะก็เซิร์ชง่ายเลยค่ะ CULI นะคะแล้วก็ลองไปที่ Facebook กันดูวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณอาจารย์จีจี้มากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับรายการของเรานะคะขอบคุณคุณฟังที่ติดตามด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

มนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยโดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยกันอีกครั้งนะครับผมเจมส์ไมเคิลแกมเพอร์ขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับและวันนี้ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.จักรพันธ์เตชยาเข้ามาร่วมพูดคุยเป็นวิทยากรรับเชิญให้เราในวันนี้ครับหัวข้อของเราวันนี้คือแชทบอทยุคใหม่เมื่อ AI ค้นข้อมูลก่อนตอบครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายแชทบอทคร่าวๆในปัจจุบันให้ฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไร
3: โอเคครับขอบคุณมากครับเจมส์ก็ตัวแชทบอทนะครับก็คือเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถตอบโต้ได้เสมือนคนเหมือนเราพูดคุยกับคนนั่นเองนะครับซึ่งภายในแชทบอทเนี่ยครับบางทีเราก็จะเรียกบางครั้งว่าเป็นโมเดลนะครับที่ลักษณะที่เรียกว่าเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่นั่นเองนะครับหรือ large language model ซึ่งโมเดลลักษณะนี้นะครับถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลมหาศาลคืออะไรบ้างก็คือพวกข้อมูลพวก data จากพวกวิกิพีเดียarticle ต่างๆที่มากมายที่มนุษย์เคยเขียนไว้นะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วพวกนี้นะครับมันก็เอามาถูกสอนกับโมเดลแล้วโมเดลก็สามารถเข้าใจภาษาเข้าใจวัฒนธรรมของมนุษย์รวมถึงการพูดคุยตอบ

0: โต้กันซึ่งกันและกันดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาเราถามอะไรไปมันก็สามารถตอบได้นะครับซึ่งตอบได้อย่างไรก็คือตอบได้จากข้อมูลที่ถูกสอนไว้ให้กับโมเดลนั่นเองนะครับก็ตัวโมเดลที่สำคัญในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นพวก ChatGPT ใช่ไหมครับ Gemini Claude DeepSeek อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับพวกเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแชทบอทนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์ลงไปถ้าใครเคยเล่นนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามลงไปที่เรียกว่าพรอมเนี่ยแล้วมันก็จะตอบคำถามให้เรานั่นเองนะครับซึ่งตัว ChatGPT นะครับตัวที่มันออกมาแล้วมันดังมากๆที่ทำเรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการเลยก็คือตัว ChatGPT เวอร์ชัน 3.5 นั่นเองนะครับถ้าทุกท่านยังจำได้นะครับตัวเวอร์ชัน 3.5 เนี่ยมันออกมาในปีเดือนพฤศจิกายนปี2022นั่นเองนะครับก็ตัว 3.5 เนี่ยที่จริงเมื่อก่อน2022เนี่ยนะครับมันก็มีโมเดลออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามันไม่เก่งเท่าตัวนี้ดังนั้นเนี่ยที่ทำให้เวลาที่เราถามอะไรมันไปเนี่ยมันตอบไม่เหมือนมนุษย์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีความนิยมเท่าตัว ChatGPT 3.5 ที่เป็นตัวที่เปลี่ยนวงการไปนั่นเองนะครับและจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปี2022ที่มันออกมาช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ยังค้นพบว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนนะครับทำให้ข้อผิดพลาดที่ค้นพบก็คือว่าเวลาที่มันตอบออกมานะครับบางครั้งเนี่ยมันตอบด้วยข้อมูลที่ผิดมีการเดาบ้างมั่วบ้างนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการเกิด hallucination เองหรือการตอบคำตอบที่ผิดแต่ทำเขียนลักษณะที่มันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทำให้คนอ่านหรือคนฟังเนี่ยนะครับเขาเชื่อข้อมูลที่ผิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่มันเกิดมาในช่วงปีแรกๆ2022-2023ที่โมเดลช่วงนี้ออกมานั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วคราวนี้แชทบอทในปัจจุบันมันเก่งกว่าแชทบอทเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วในปี2022ยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก็ขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยนะครับก็ตัวแชทบอทมันจะในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะใช้เทคนิคเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะตอบทันทีมันจะไปค้นข้อมูลมาก่อนนะครับในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยที่แทนที่มันจะตอบเลยมันคือจะดึงข้อมูลที่มันถูกสอนภายในออกมาแล้วตอบมาเฉพาะในนั้นเท่านั้นนะครับสมมติว่าเนี่ยโมเดลของเรา ChatGPT 3.5 นะครับถูกสอนไว้ในปี2022ใช่ไหมครับแล้วเราอาจจะเอาโมเดลตัวเนี้ยนะครับมาใช้ในปี2025-2026อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าCEO ของบริษัทที่ชื่อว่า X เนี่ยคือใครถ้าเราโมเดลที่ถูกสอนไว้2022เนี่ยนะครับข้อมูลเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในอนาคตถ้าเราย้อนภาพกลับไปมันก็จะไม่มีเพราะตัว X หรือ Twitter เนี่ยมันถูกรีแบรนดิ้งในปี2023นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะตอบไม่ได้บางทีมันก็ตอบดาวมั่วออกมาอันเนี้ยมันก็เลยจะเป็นเหตุผลที่เป็นข้อจำกัดของตัวโมเดลในสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราก็สามารถนะครับโมเดลเนี่ยมันจะไปค้นข้อมูลก่อนแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการคำตอบมันเองนะครับถ้าเราอยากเช็คนะครับว่าโมเดลนะครับเทคนิคเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า RAG นั่นเองนะครับคือการค้นข้อมูลก่อนมาใช้คำตอบนะครับหรือ Retrieval Augment Generation นั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับ AI หรือแชทบอทยุคใหม่เนี่ยนะครับก็จะไปสืบค้นข้อมูลมาจากเว็บต่างๆหรือจากแหล่งต่างๆมาใส่โมเดลก่อนที่จะเป็นตอบนั่นเองนะครับ
1: แล้วคราวนี้ตัว Retrieval Augmented Generation ตัว RAG นะครับขอถามเรื่องการทำงานคร่าวๆของมันว่ามีขั้นตอนหรือว่ามีการทำงานอะไรบ้างหรอครับ
0: โอเคครับตัว RAG เนี่ยนะครับก็จะทำขั้นตอนออกเป็น3ขั้นแบบคร่าวๆนะครับอย่างแรกขั้นที่1ก็คือว่าเมื่อผู้ใช้นะครับป้อนคำถามที่เรียกว่าพร้อมลงไปให้กับ AI Chatbot เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในอย่างเช่นใน ChatGPT หรือใน Gemini เนี่ยนะครับมันก็จะเอาคีย์เวิร์ดหรือเอาพร้อมของเราเนี่ยนะครับไปเสิร์ชหาจากคลังข้อมูลที่อยู่ในเอกสารหรือ PDF หรือเว็บไซต์ต่างๆที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในเว็บไซต์อยู่ตามที่มันสามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะเลือกเอาเซตหรือชุดของข้อความหรืออาร์ติเคิลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับคำถามของเรานะครับเลือกมาเป็นลักษณะที่เป็น text นะครับแล้วก็ text เหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็น

0: ็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคอนเท็กซ์หรือเรียกว่าเป็นบริบทเอามาแนบกับพรอมนะครับหรือแนบกับคำถามของเราก็คือเอามาต่อกันนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนนี้นะครับที่ต่อลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นข้อมูลที่ค้นเจอหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็จะมีลักษณะในส่วนที่1ก็คือเป็นพร้อมคือคำถามส่วนที่2ของพร้อมของเรานะครับก็คือจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปยัดใส่ลงไปในตัวแชทบอทของเราอีกทีโดยบอกว่าเนี่ยให้ลองประมวลคำตอบออกมาจากคำถามอันนี้ที่เราใส่ลงไปแล้วก็ข้อมูลของคำตอบในส่วนข้างล่างนี้เฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นห้ามไปดึงข้อมูลจากส่วนอื่นเข้ามาดังนั้นเนี่ยเทคนิคเราเนี่ยนะครับที่เรียกว่า RAG เนี่ยครับมันก็จะช่วยให้สามารถดึงข้อมูลคำตอบที่มันเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องไปสอน AI โมเดลใหม่นั่นเองก็จะได้อัปเดตความรู้ใหม่ๆมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ปัจจุบันเขานิยมใช้สำหรับแรกนะครับก็คือสามารถเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้งานกับในองค์กรต่างๆได้นะครับก็คือสมมติว่าบางองค์กร A B C เนี่ยครับต้องการสืบหาข้อมูลที่มีเฉพาะอยู่ในองค์กรเท่านั้นไม่สามารถหาข้อมูลได้จากภายนอกในอินเทอร์เน็ตเพราะdata ชุดนั้นหรือตัว document ชุดนั้นเนี่ยมัน private ไม่สามารถให้คนอื่นเห็นได้เราก็สามารถสร้างแชทบอทนะครับที่สามารถตอบคำถามไปโดยไปดึง data จากข้อมูลภายในองค์กรมาให้เรานั่นเองนะครับนี่คือข้อดีที่เทคนิคของแรกที่ปัจจุบันนิยมใช้กันนะครับ
1: ครับแล้วคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเขาอยากใช้งานโหมดนี้ที่ AI มันสามารถค้นข้อมูลก่อนที่มันจะตอบแล้วสามารถบอกแหล่งที่มันเอาข้อมูลนี้มาได้นะครับพวกคุณผู้ชมเขาจะต้องทำกันยังไงเหรอครับถึงจะใช้งานโหมดนี้ได้
0: คำถามที่ดีมากเลยนะครับเจมส์ก็ปัจจุบันนะครับแทบจะทุกตัวที่เราใช้กันแม้ว่าจะเป็นตัวฟรีก็ตามนะครับจะไม่ว่าจะเป็น Gemini เป็น ChatGPT หรือ Claude เนี่ยนะครับตัวค่า default หรือค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยเวลาที่เราคำถามอะไรไปนะครับมันจะแอบไปคิดอยู่ข้างในแล้วแอบไปทำแร็กให้อัตโนมัตินะครับก็คือแทบจะไม่ต้องไปบอกมันว่าต้องใช้กับชนิดสืบค้นข้อมูลก่อนที่จะตอบหรือทำแรกนั่นเองนะครับมันจะเป็นแทบจะเป็น default ให้อัตโนมัตินะครับเช็คยังไงนะครับว่ามันไปทำแรกให้ดูนะครับหรือทำแรกให้เราเวลาที่เราถามพร้อมลงไปนะครับเราก็เวลาที่ได้คำตอบออกมาจากตัว AI ของเรานะครับลองเอาเมาส์นะครับลากไปคล้ายๆไปวางข้างบนหรือวางทับตัวคำตอบบางsentence หรือวางประโยคนะครับมันจะเป็นลิงก์หรือเป็น URL ลิงก์นั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าคำตอบของเราจากพรอมนะครับมีลักษณะที่เป็นมีลิงก์แนบหรือบอกว่าเนี่ยไอตัวประโยคอันเนี้ยนะครับมาจากแหล่งไหนแสดงว่าเนี่ยตัวแชทบอทของเรากำลังใช้เทคนิคที่เรียกว่า RAG อยู่หรือสิ่งที่นั้นก็คือการที่เราเขาไปค้นคำตอบมาเพื่อจะค้นก่อนที่มาคำตอบนั่นเองนะครับหรือถ้าเราต้องการที่อยากจะบังคับแน่ๆว่าต้องการใช้แร็กนะครับเราสามารถทำไงได้บ้างนะครับมันจะมีเวลาที่เราเขียนพร้อมลงไปเนี่ยครับมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราตรงไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็กดคลิกลงไปตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีบางคำอย่างเช่นคำว่า web search นะครับหรือคำว่าค้นหาในภาษาไทยเราก็กดไปแล้วก็บอกว่าเราต้องการจะใช้สิ่งที่เรียกว่า web search หรือค้นหามันก็จะสามารถเป็นการบังคับให้ตัวโมเดลของเราหรือตัวแชทบอทของเราเนี่ยนะครับไปค้นข้อมูลก่อนตอบนั่นเองนะครับโอเคทราบมาว่าทางเจมส์นะครับก็ได้พัฒนาระบบลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับลองเล่าให้ผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเราไปทำอะไรมาบ้างครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับก็ในเทอมการศึกษาที่ผ่านมาผมได้ทำโปรเจกต์เพื่อส่งสำหรับวิชาในคณะอักษรนี่แหละครับซึ่งโปรเจกต์ที่ผมเลือกจะทำนะครับก็คือเป็นระบบ RAG RAG ตัว research ไอตัว retrieval augmented generation ชื่อว่า Oracle นะครับสะกด O R E A C L E นะครับซึ่งเป็นเหมือนผู้ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับเกม Minecraft ครับโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Minecraft.wiki ก็คือตัว Wikipedia สำหรับ Minecraft โดยเท่านั้นครับไม่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งอื่นได้เพื่อเป็นการได้ลองทำระบบแบบนี้กับข้อมูลที่ ข้อมูลที่มีสตรัคเจอร์ข้อมูลที่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับเพราะข้อมูลในวิกิก็จะมีพวกมีรูปภาพหรือว่ามีย่อหน้าที่ค่อนข้างเป็นสไตล์หรือเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับที่ชัดเจนครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์เพราะว่าสามารถเอามาปรับกับวิกิของของเรื่องอื่นได้ครับเพราะว่าแทบจะทุกเรื่องที่คนสนใจกันเยอะๆก็จะมีวิกิของมันครับ
0: โอเคครับเจมส์ลองอธิบายคำว่า Minecraft ให้ผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะบางผู้ฟังบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักว่า Minecraft มันคืออะไร
1: ได้เลยครับได้เลยครับMinecraft นะครับก็คือเป็นเกมครับผมที่เป็นหนึ่งในเกมที่ยอดขายสูงที่สุดแล้วก็เป็นเกมที่คนเล่นกันมากที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกอันนี้เพราะว่าผมคิดว่าคนรุ่นผมนะครับแทบจะทุกคนต้องเคยเห็นต้องรู้จักต้องเคยผ่านหูผ่านตาก็เลยอยากทำอะไรที่เหมือนคนรุ่นใหม่อย่างผมจะชอบกันครับก็แล้วมันก็มีข้อมูลนี้ครับมันเป็นเกมที่เราที่เป็นผู้เล่นสามารถผจญภัยในโลกแล้วก็สามารถเก็บของต่างๆเก็บไม้เก็บหินสร้างบ้านออกผจญภัยล่ามังกรหรือว่าสามารถเหมือนแบบว่าไปคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านแลกของมันมีอะไรในเกมนี้มากมายครับเป็นเกมที่พัฒนามาหลายปีมากๆก็จะมีของมีเขาเรียกว่าไอเทมนะครับเป็นพันๆชิ้นจะมีพวกสัตว์ป่ามีศัตรูมีอะไรเป็นร้อยๆตัวครับผมก็เลยคิดว่าการที่มันมีอะไรเยอะขนาดนี้นะครับผู้เล่นเขาต้องเหมือนแบบคอยเปิด Google เพื่อเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมสมมติผมอยากสร้างชุดเกราะที่ดีที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็ลอง Google ดูชุดเกราะที่ดีที่สุดใน Minecraft คือซึ่งผมก็เลยอยากลองสร้างแบบผู้ช่วยที่สามารถตอบคำถามพวกนี้โดยที่อิงข้อมูลมาจากวิกิ Minecraft ครับผม
0: น่าสนใจมากเลยนะครับอยากถามต่ออาจารย์อยากถามต่อนะครับว่าเนี่ยความยากหรือความซับซ้อนที่เราเจอตอนที่เราพัฒนาไอ้ตัวระบบหรือตัวแชทบอทตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรแล้วเรามีการแก้ไขยังไงครับ
1: ครับที่ยากที่สุดเลยนะครับก็คือการเตรียมข้อมูลครับเพราะว่าตัววิกิ Minecraft นะครับซึ่งผมก็ได้ทักไปขออนุญาตในการใช้สำหรับทำข้อมูลการศึกษาแล้วเขามีเพจประมาณ 16,000 กว่าเพจครับซึ่งผมก็ได้ดาวน์โหลดลงเครื่องผมทั้งหมดแล้วก็ต้องแยกพวกตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพออกจากกันแล้วก็สร้างระบบเก็บข้อมูลแล้วคราวนี้ RAG นะครับ RAG มันจะมีขั้นตอนการเตรียมข้อมูลอันหนึ่งที่เรียกว่าชังกิ้งครับชังแปลว่าก้อนก็คือเราต้องแบ่งข้อมูลเป็นก้อนๆคราวนี้อาจารย์เคยพูดไว้แล้วด้วยว่าตอนที่ AI พบข้อมูลมากเกินไปมันสามารถที่จะเหมือนสับสนได้ก็คือเขาจะเรียกว่า context overflow context มากไป AI มันจะลืมของเก่าเพื่อที่จะดูของใหม่เราก็ต้องแบ่งข้อมูลให้เป็นก้อนที่เล็กพอที่เหมือน AI มันสามารถจำได้คิดว่าถ้ามันเป็นคนนะครับคนหนึ่งคนไม่สามารถจำทุกคำในหนังสือหนึ่งเล่มแต่เขาอาจจะจำได้สมมติทุกคำในหนึ่งหน้าเราต้องแบ่งข้อมูลที่เป็นหมื่นๆหน้านะครับออกเป็นก้อนๆที่พอ AI หรือระบบดึงข้อมูลนั้นมาแล้ว AI มันจะสามารถสรุปได้หรือสามารถเข้าใจได้โดยที่ข้อมูลไม่ล้นเหมือนความจำระยะสั้นละกันของตัว AI ครับซึ่งการแบ่งข้อมูลออกเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับถ้าแบ่งไม่ดีนะครับมันอาจจะตัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากกันเป็น2ก้อนซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันแบ่งอย่างนั้นผมก็เลยออกแบบระบบที่เฉพาะสำหรับวิกินะครับซึ่งสามารถไปประยุกต์ใช้กับวิกิพีเดียอื่นๆเพื่อที่จะแบ่งข้อมูลให้เหมือนย่อหน้าไม่ถูกแบ่งออกจากกันเพื่อให้พวกตาราง table นะครับยังอยู่เป็นตารางเดียวแล้วก็สามารถแสดงข้อมูลนี้ออกมาตามที่ต้นฉบับมันแสดงออกมาครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับนอกจากนั้นก็มีระบบที่ตัว AI สามารถเหมือนค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของตัวมันเองหมายถึงค้นหาในระบบของเราเช่นสมมติผมถามว่าชุดเกราะที่ดีที่สุดคืออะไรมันอาจจะเสิร์ชว่าชุดเกราะแล้วพอมันพบว่ามันมีชุดเกราะสมมติ7ประเภทที่ต้องใช้ วัตถุดิบในการสร้าง7ชนิดมันก็ต้องไปค้นต่ออีกว่าแต่ละ7ชนิดนี้ของวัตถุดิบหาได้จากไหนบ้างประมาณนี้ครับก็คือมันสามารถเหมือนเสิร์ชค้นแล้วพอมันเจออะไรที่มันต้องค้นหาเพิ่มมันสามารถค้นต่อได้อีกตรงนี้ก็ใช้เวลาพัฒนานานเหมือนกันครับ
0: จะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายเลยนะครับในการพัฒนาแชทบอทให้ได้ออกมาแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพสักอันหนึ่งมันจะมีรายละเอียดภายในยิบย่อยของมันนะครับถามเล็กน้อยครับเราใช้เวลาพัฒนาอันนี้แบบนานไหมครับ
1: ก็ผมทำเพื่อส่งเป็นโปรเจกต์ในวิชา Large Language Model ซึ่งที่จริงก็มีอาจารย์เตชยาเป็นผู้สอนนี่แหละครับผมก็ใช้เวลาพัฒนาประมาณ1เทอมในระบบเวอร์ชันแรกแล้วกันครับแล้วหลังจากนั้นหลังปิดเทอมผมก็เอาไปพัฒนาต่อเล็กน้อยแต่ว่ารวมแล้วก็น่าจะสัก5เดือนก็อาจจะสักอาทิตย์ละ 5-6 ชั่วโมงประมาณนี้ครับก็ทำนานอยู่ครับแต่ว่าก็ทำด้วยความอยากทำครับแล้วจริงผมก็ไม่ได้ต้องทำขนาดนี้ครับ
0: ก็อาจารย์เห็นความทุ่มเทของเราเหมือนกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอเคอีกอันนึงนะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับก็คือเวลาเราจะสร้างออกแบบระบบอะไรมาสักอย่างนะครับเราก็ต้องเหมือนเช็คได้ว่าสิ่งที่เราสร้างออกมาเนี่ยมันทำงานได้จริงทำงานได้ถูกต้องมีความแม่นยำเพียงพออยากถามคำถามนี้กับเจมส์ครับว่าเรามีทริคหรือมีกระบวนการยังไงในการวัดไอ้ตัว Oracle Chatbot ของเรานะครับว่ามันทำงานได้จริง
1: โอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับในโลกของเราเรียกว่าโลกของ AI ภาษาแล้วนะโลกของLLM Large Language Model โมเดลภาษาขนาดใหญ่นะครับเราจะให้ความสำคัญกับการวัดคุณภาพของระบบที่เราทำมากมายนะครับพวกเขาเรียกว่า benchmark คราวนี้ผมได้พัฒนา benchmark ของตัวเองเพื่อเป็นการดูว่าการค้นหาข้อมูลได้ผลหรือเปล่าโดยเบื้องต้นผมใช้วิธีว่าผม เลือกคำถามโดยการเลือกหน้าเลือกไว้ยังไงดีหน้าเพจที่มีคำตอบอยู่แล้วผมก็เก็บไว้เป็นเฉลยแล้วคราวนี้ผมก็สร้างคำถามจากในนี้แล้วผมลองเอาคำถามพวกนี้ไปถามตัวระบบแล้วดูว่ามันดึงหน้าที่มีคำตอบมาถูกต้องหรือเปล่าซึ่งผมได้ทำประมาณ300คำถามครับโดยคำถาม300คำถามแรกทำอัตโนมัติโดยการสุ่มหน้ามาจากหน้าที่คนเข้าไปชมมากที่สุดแล้วก็สุ่มคำถามแบบ popular มาบ้างแล้วก็คำถามที่อาจจะตอบยากบ้างมีคำถามยากคำถามง่ายแล้วดูว่ามันสามารถดึงแหล่งมาถูกต้องหรือเปล่าประมาณนี้ครับแล้วพอมาเริ่มทำคำถามชุดง่ายได้ผมก็ขยายคำถามไปอีกประมาณ50คำถามโดย50คำถามท้ายผมไม่ได้สร้างอัตโนมัติแต่ผมสร้างเองเพื่อทดสอบพวกจะว่ายังไงดีปัญหาที่ผมไปดูแล้วเหมือนมันมีเช่นคำตอบที่ต้องใช้หลายเพจในการตอบเช่นที่ผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็ชุดเกาะที่ต้องใช้วัตถุดิบแล้ววัตถุดิบต้องหาจากไหนแล้วพวกสถานที่พวกนี้ต้องไปยังไงเหมือนมันเป็นคำถามที่ต้องมีคำตอบในคำตอบอีกทีครับก็พอสร้างระบบ benchmark ก็คือระบบทดสอบคุณภาพอันนี้มาก็ผมก็ทดสอบไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะได้เป็นคะแนนออกมาเป็นตัวเลขที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ครับเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับก็คือเราไม่ได้ทำรอบเดียวใช่ไหมเราเหมือนเราทำไปแล้วก็ดูผลเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็จะเอาฟีดแบ็กเหล่านั้นมาปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: โอเคครับถ้าผู้ฟังนะครับอยากจะลองเข้าไปเล่นตัว Oracle ของเจมส์เนี่ยนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ไหนได้บ้างครับ
1: ผมได้ทำเป็นเว็บไซต์ครับผมชื่อว่า oracle.pages.dev นะครับสะกด O-R-E ขีดก็คือตัวลบนะครับ A-C-L-E จุด P-A-G-E-S จุด D-Doc E-V ครับผม oracle.pages.dev สามารถเข้าไปลองคุยกับมันดูได้ครับก็จะมีระบบตอบคำถามแล้วก็มันสามารถเอาคำถามเราไปค้นต่อใน ในคลังข้อมูลแล้วมันก็สามารถคืนรูปภาพมาแต่ก็ต้องสารภาพว่าตอนนี้ระบบค้นหารูปภาพของมันไม่ได้ดีนักผมยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ผมต้องการแต่ว่าก็ลองเข้าไปเล่นดูได้ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์ละนี้นะครับที่มานำเสนอในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอกล่าวตามนี้แล้วกันนะครับก็แม้ AI นะครับจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีที่มันออกมา2022นะครับ

0: AI ทุกครั้งไปใช้หรือแชทบอทไปใช้นะครับเราควรตรวจสอบนะครับจากคำตอบต่างๆกับแหล่งข้อมูลที่ได้ออกมานะครับว่าคำตอบนั้นมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาข้อมูลที่ผิดๆไปใช้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือ tools AI เหล่านี้นะครับก็คือเป็นเครื่องมือนะครับสุดท้ายก็คือจะเป็นอยู่ที่มนุษย์เรานั่นเองนะครับว่าเราจะใช้วิจารณญาณในการกันกรองข้อมูลนั้นนะครับก่อนที่จะไปเผยแพร่ต่อได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับ
1: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ดร.จักรพันธ์เตชยามากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามประเด็นการศึกษาและองค์ความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆในรายการTalking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
4: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes ก่อติดประเด็นข่าว
5: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: ย้อนภาพเล่าอดีตของวานๆผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัชชะลอวัยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในหัวข้อเรื่องเล่าก้าวใหม่ในยุค90ยินดีต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณแอนครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยครับ
1: คุณหมอคะจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งการรับน้องและเราได้มีโอกาสต้อนรับนิสิตใหม่ซึ่งเป็นรุ่นน้องจามจุรีของเราเข้าสู่รั้วจุฬา
2: เริ่มเวลารับชาวจุฬาน้องใหม่
1: ใช่แล้วค่ะคุณหมอ
2: ดีใจ
1: ค่ะเราก็ได้รับได้มีโอกาสต้อนรับน้องรุ่นน้องรุ่นใหม่เข้ามาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะย้อนวันเวลากลับไปถึงช่วงที่เราเป็นน้องใหม่บ้างคุณหมอเข้ามาไม่ทราบว่ารหัสอะไรคะ
2: โอ้ทำรหัสเลยเหรอ ท่านผู้ฟังดูสิครับเปิดมาก็เริ่มเลยนะฮะกำลังเช้าๆสบายใจก็มีความสุขมากขึ้นรหัสของผมเนี่ย ปีต้องเรียกว่าผมเป็นเด็กสอบเทียบนะครับ นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีของผมเนี่ยผมเข้าปี 37 37ปีนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนๆจากบดินทร์เดชาก็เข้ามาเยอะ
1: นี่ที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าเป็นเรื่องรับเรื่องราวรับน้องก้าวใหม่ในยุค90ก็คือคุณหมอเนี่ยได้เป็นนิสิตใหม่ในช่วงยุค90นี่เองวัยรุ่นยุค90ใช่ไหมคะ
2: ผมดีใจนะท่านผู้ฟังกำลัง

0: จะต้องบอกแล้วว่าของผมปี2537ไม่ใช่2437นะครับ
1: ค่ะ
0: ดีใจแล้วยุค90นี่ค่อนข้างมีนิยามที่ดีฮะ
1: ค่ะ ค่ะก็เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองในสมัยนั้น
0: ใช่คุณแอนก็เป็นคนยุคเดียวกัน
1: ยุคเดียวกันค่ะเข้าถัดจากคุณหมอมา2ปี
0: ไม่ห่างกันเอง
1: ฟิล์มเลนค่ะทีนี้จะบอกว่ายุคนั้นเนี่ยมีการรับน้องแล้วก็มีวัฒนธรรมประเพณีการรับน้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาจจะแตกต่างจากในช่วงยุคปัจจุบันนะคะก็เลยอยากให้คุณหมอมาเล่าถึงเรื่องราวของการรับน้องในช่วงนั้นว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรอยากเรียนถามคุณหมอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทราบผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ค่ะคุณหมอสอบเข้าได้ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากเรียนถามคุณหมอว่าตอนนั้นทราบผลจากช่องทางไหนคะ
0: ต้องบอกคุณแอนตรงๆว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการประกาศออกโทรทัศน
1: ์
0: นะฮะคุณแอนก็เหมือนกันรุ่นคุณแอนก็ยังมีนะ
1: ใช่
0: แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นใบที่ส่งมาที่บ้านซึ่งใบเนี้ยท่านผู้ฟังครับถ้าใครยังทันนะมันจะเป็นใบที่พิมพ์มาด้วยดอทแมทริกซ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์ละนอกจากแบบเวลาทำ Excel อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้จาก2ช่องทางเลยครับคุณแอนก็คือมีคุณยายคอยนั่งเฝ้าหน้าจอให
1: นะ
0: เพราะคุณยายก็ลุ้นว่าหลานชายคนเดียวเนี่ยผมเป็นหลานชายคนแรกอาจจะเข้าที่จุฬาได้ไหมแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นระคนกลัวเพราะเราเป็นเด็กแล้วเราเป็นเด็กสอบเทียบนะครับคุณแอนเราก็กลัวว่าเอ๊ะพอเราเด็กอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเจอแบบสังคมที่เป็นรุ่นพี่ๆเราได้ไหมแต่ดีอย่างนึงก็คือว่าเพื่อนๆ เนี่ยครับหลายคนเขาก็เข้าตอนม.5ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำให้เราไม่กลัวเพราะท่านจบจุฬ
1: าน
0: ะท่านเป็นศิษย์เก่าจุฬาตั้งแต่เด็กมานะครับคุณแอนตั้งแต่ผมว่า7ขวบอะตั้งแต่นั่งรถไปเรียนอนุบาลเนี่ยคุณแม่ขับรถไปก็จะมีเพลงเป็นเพลงจุฬาบ้างเพลงที่คุณวีระเยื่อไม้ร้องเพลงของจุฬาผมก็จะ
1: กล่อมมาตั้งแต่เด็กเลย
0: กล่อมมาตั้งแต่เด็กเพลงโดม
1: แล้วก็จะคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: ถูกก็เลยรู้สึกว่าการรับน้องเนี่ยถึงน่ากลัวแต่ก็ไม่มากเพราะคุณพ่อคุณแม่เราท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะฮะสนุกด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสนุกแล้วก็ที่ตื่นเต้นอย่างที่คุณแอนถามก็คือว่าเราจะต้องไปที่สนามจุ๊บไปดูผลของเราที่แปะอยู่เองนั่นแหละอันนั้นแหละที่ต้องชวนเพื่อนไปแล้วตื่นเต้นต้องไปส่องไฟกัน
1: ค่ะแล้วก็จะไปดูผลที่บอร์ดที่ติดประกาศไว
0: ้ซึ่งส่วนใหญ่อะคุณแอนคงทราบอยู่แล้วเราจะรู้ผลมาก่อนแล้วล่ะจากในทีวีใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูอีกเพื่อคอนเฟิร์ม
1: ค่ะอีกทีนึงว่าเรามีชื่อไหม
0: ใช่ใช่คุณแอน
1: ทีนี้พอทราบผลอย่างเป็นทางการแล้วว่าสอบเข้าเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้แล้วก็จะต้องมีการรับน้องรวมครั้งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ที่เราเรียกรับน้องใหญ
1: ่ใช่
0: น
1: ้
0: องจุฬาใหญ
1: ่ครั้งแรกนี่คุณหมอตื่นเต้นไหมคะ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นแน่นอนเพราะผมเคยอ่านตั้งแต่เรื่องขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์สมัยที่ทรงเป็นนิสิตใหม่เป็นเฟรชชี่ก็เหมือนกันก็แบบได้เห็นภาพพระองค์ท่านแล้วก็ได้ฟังคุณพ่อคุณแม่เล่านะก็ตื่นเต้นถึงรู้ว่าไม่มีอะไรหรอกแต่เราก็ยังอดที่จะรู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราต้องลอดซุ้มนั้นลอดซุ้มนี้ไหมแล้วก็จะต้องมีแป้งมาประไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นครับแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอูซื้อหนังสือกับซื้อสมุดที่เขามาขายเต็มไปหมดเลยเพราะมันจะมีรุ่นพี่เอาสมุดมาขายน้อง
1: ๆสมัยนั้นยังใช้สมุดจดอยู่นะ
0: ใช่คุณผู้ฟังเรายังเรียนเล
1: ค
0: เชอร์ที่ต้องใช้สมุดจด
1: ซึ่งความแตกต่าง
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขามี iPad ใช่ไหมตอนนั้นเขาเป็นไอพิมพ์ไอเขียนเอง
1: ไอเขียนเองถูก
0: ก็รุ่นพี่เขาก็จะคอยประกบเราคอยพาเราไปทำนู่นทำนี
1: ่
0: พาเราไปกินข้าวที่ศาลาพระเกี้ยวแล้วก็มีลอดซุ้มผมจำได้นะจะได้ลอดซุ้มเขาจะทำซุ้มอะไรนะครับคุณแอนจำได้ไหม
1: เป็นซุ้มต่างต่าง
0: ซุ้มต่างต่างใช่ใช่แล้วระหว่างที่ลอดซุ้มนั้นเนี่ยเราก็จะคอยดูว่าจะมีบุคคลที่เป็นซีเครตนะถ้าเราฟัง MVP คือผู้เล่นลับตามตำนานไหมก็คือพี่อ้อยหวานพี่อ้อยหวานเนี่ยจะถูกแบบเล่ากันเล่าขานกันมารุ่นต่อรุ่นนะฮะก็เจอจริงๆพี่อ้อยหวานก็
1: มาด้วย
0: ฮะก็เรียกว่าสนุกแล้วก็ได้เจอเรียกว่าcast and crew คือผู้ที่ทุกคาแรคเตอร์ที่เราควรเจอก็ได้เจอหมดแล
1: ้วในวันนั้นนี่โดนแกล้งเต็มที่ค่ะรุ่นพี่ให้ทำอะไรก็ต้องทำ
0: ใช่แล้วรุ่นพี่เขาก็รู้ว่าเรายังร้องเพลงจุฬาไม่เป็นเรายังบูมไม่เป็นเขาก็สอนแบบเริ่มตอนนั้นครับ
1: ในวันนั้นนี่เราก็ได้เจอกับรุ่นพี่ทุกคณะด้วยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นการรับน้องรวมครั้งแรกทีนี้อยากเรียนถามคุณหมอมีนิสิตน้องใหม่เขาถามว่าเอ๊ะในวันนั้นน่ะ

0: เคยเห็นภาพที่มีการคล้องพวงมาลัยใบจามจุลีคุณหมอได้คล้องไหมคะ
1: ได้คล้องครับนั้นโอ้ประทับใจมากเพราะว่าเราได้เห็นอย่างที่บอกไปนะครับได้เห็นภาพสมเด็จพระเทพท่านก็มีพวงมาลัยที่เป็นกิ่งจามจุลีในคล้องพระสออยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกโอ้ดีใจอ่ะมันอบอุ่นเหมือนภาพที่เราเห็นเลยก็รุ่นพี่เขาก็เอาเนี่ยพวงมาลัยจามจุลีมาคล้องเป็นพิธีที่น่ารักน่ารักแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะ
0: เหมือนเป็นการต้อนรับ
1: ใช่ใช่ครับคุณแอน
0: รั้วจามชุลีบ้านของเรา
1: ถูกต้องเลยแต่ด้วยความสงสัยเนี่ยด้วยความเป็นเด็กแพทย์เน
0: ี่
1: ยเด็กวิทย์มันก็จะมีอะไรสงสัยอย่างหนึ่งก็คือเขาเอาแต่ก้านมาเหรอทำไมเขาไม่เคยมีเอาฝักจามจุรีมาคล้องเลย ผมก็เลยคิดในใจมันคงเนอะหนะเนี่ย ไม่เอามาคล้องน้อง ใช่ไหมท่านผู้ฟัง
0: มันมียางนะ
1: อ้าวแต่คุณแอนรู้ไหมไอ้ตัวที่มันเป็นน้ำเหนียวๆอ่ะที่เราเรียกว่ายางหรือแซบจริงๆมันไม่ใช่ยางนะมันคือน้ำหวานจริงๆไอ้ตัวฝักจามจุรีเนี่ยกินได้นะครับกินได้คุณแม่ผมบอกที่รู้เนี่ยเพราะว่าอ๋อต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนแล้วบอกคุณแอนด้วยว่าผมเนี่ยมางานรับปริญญาของคุณแม่น่ะผมก็เลยทำให้ผมชินกับการเรียกว่ารับน้องหรืองานในจุฬาเพราะตอนนั้นคุณแม่จบอักษรตอนนั้นผมไม่ทันหรอกแต่คุณแม่มาจบศศินเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตอนรับปริญญาโทศศินเนี่ยผมก็ได้มาเพราะฉะนั้นเราก็ชินและจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่บดินทร์เดชาคุณแม่พามาคุณแม่ก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยฝักจามจุลีที่เห็นหล่นอยู่บนพื้นเนี่ยที่ยางมันเปรอะเนี่ยมันไม่ใช่ยางนะมันคือน้ำหวานมันเป็นซีรัปกินได้ครับแอนกินได
0: ้แต่เราก็ได้รับแต่ใบกับตัวกิ่งนะคะมันไม่มี
1: ฝักมาก
0: ถ้าฝักอาจจะเลอะเสื้อได้อะไรอย่างน
1: ี้แต่ผมเชื่อว่าคนไทยเกินล้านไม่รู้ว่าฝักจามจุรีหรือฝักช้ำชาเนี่ยมันกินได
0: ้ค่ะมันโอ้นี่ก็เพิ่งทราบค่ะคุณหมอ
1: นะผมว่าเด็กจุฬาเกินร้อยก็ไม่รู้จริงๆจริงๆก็เนี่ยแหละมาจากความสงสัยของผมตอนนั้นแหละ
0: มัน
1: คล้ายๆน้ำหวานของไอ้เมเปิลซีรัปเนี่ย
0: ก็เป็นการรับน้องที่อบอุ่น
1: หวานหอมด้วย
0: ทีนี้เข้าสู่การรับน้องของก้าวใหม่บรรยากาศช่วงนั้นในปีในยุคที่คุณหมอเข้าเป็นยังไงบ้างคะ
1: ขอถามคุณแอนกลับนิดนึงคำว่าก้าวใหม่เนี่ยผมชอบคำนี้น
0: ะ
1: คำที่เขาเรียกช่วงของในช่วงของเราที่มีการรับน้องใช่ไหมฮะมหาวิทยาลัยอื่นใช่ไหมครับหรือก้าวใหม่ของจุฬาอย่างเดียว
0: เคยได้ยินแต่ของจุฬาลงกรณ์นะคะในส่วนของแอนเอง
1: จะมีหนังสือก้าวใหม่
0: แต่ละป
1: ี
0: เนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเลย
1: ถูกผมจำได้ว่าตอนนั้นเขาแจกหนังสือที่ชื่อก้าวใหม่ด้วยผมเนี่ยถ้าในของคณะเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะพาไปตึกที่ปัจจุบันนี้เนี่ยหาชมไม่ได้อีกแล้วครับท่านผู้ฟังนะฮะเราจะมีหลายตึกที่ใช้ในการรับน้องตึกแรกๆตึกใหม่ที่ทำให้เราประทับใจที่สุดปัจจุบันนี้ตึกนี้ยังอยู่ก็คือตึกอนันทมหิดลที่เป็นตึกตรงกลางเลยคุณแอนไปก็เห็นนะฮะซึ่งตรงข้างล่างเนี่ยของตึกอนันทมหิดลเนี่ยก็จะมีลานนะครับเป็นลานเขาเรียกว่าเป็นลานอเนกประสงค์เวลาพี่ๆนัดรวมน้องอย่างสมมติเราเรียนตอนปีหนึ่งเสร็จจากจุฬาใหญ่มาสมมติไปเรียนคณะคุณแอนเนี่ยไปเรียนตึกบรมราชกุมารีเสร็จนะฮะรุ่นพี่ก็จะส่งนี่มาบอกแล้วส่งเพจหรืออะไรมาบอกแล้วบอกว่าอ้าวเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่ลานอนันทมหิดลเราก็จะรู้กันแล้วต้องไปตึกอนันต์น
0: ะ
1: ลานชั้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีบูลเลตินบอร์ดมีบอร์ดติดอะไรต่างๆนั่นนะรุ่นพี่เขาก็จะมารวมพลน้องตรงนั้นก่อนเป็น assembly area แล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันนั้นจะทำอะไรต่อก็จะดูกิจกรรมเช่นถ้าจะไปเรียนร้องเพลงไปวาร์ใช่ไหมฮะก็จะมีห้องที่เป็นออดิโทเรียมหรือห้องที่เป็นคล้ายๆเทเตอร์นะฮะท่านผู้ฟังเทเตอร์แบบของหมอมันก็คือเป็นห้องที่แบบมีอัฐจันทร์หลั่นลงมาแล้วก็เป็นห้องแอร
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งห้องนี้เนี่ยจะอยู่ในตึกที่ปัจจุบันไม่มีแล้วก็คือตึกสรีรวิทยาซึ่งตึกนี้น่าสนใจเพราะว่าห้องที่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นแอมฟิเธียเตอร์เนี่ยเป็นห้องชื่อคุณหลวงซึ่งคุณหลวงท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ผมอีกทีนะชื่อห้องหลวงลิปิทันศรีพยัตสมัยนั้นเราเรียกห้องอาจารย์หลวงลิห้องอาจารย์หลวงลิเนี่ยฮะรุ่นพี่เขาก็จะพาเราไปนั่งบนอัฐจันทร์ไม้ที่หลั่นกันไปนะครับลดหลั่นกันไปแล้วก็ตอนเย็นส่วนใหญ่พอเราเรียนเสร็จก็จะประมาณ4 โมงเย็นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยพี่ก็จะมาประจำกันละซึ่งในห้องนั้นก็จะเปิดแอร์เย็นเฉียบเลยครับนะครับแล้วตึกเนี้ยทางฝั่งตรงข้ามห้องประชุมหลวงลิเนี่ยก็จะเป็นห้องแล็บแล็บของหมอไม่เหมือนใครนะคุณแอนไม่เหมือนแล็บวิทยาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เราจะมีแล็บที่ทดลองสุนัขด้วยสมัยนั้นอาจารย์ผมนี่แหละเป็นคนทดลองสุนัขเลยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ราตรีสุดสวงผมสนิทกับอาจารย์มากนะฮะคือฝั่งนึงพูดง่าย ก็วางน้องไปฝั่งหนึ่งก็เป็นห้องทดลองสุนัขไปนะห้ามสลับกันนะท่านผู้ฟังห้ามสลับกันเด็ดขาดนะพี่เขาก็วางกันไปก็เนี่ยก็เป็นห้องหนึ่งครับคุณแอนนะฮะแล้วก็ถ้าบางวันเนี้ยมีเรียนมีสอนพูดง่ายห้องลิเนี่ยออคคิวไพ

0: ขาก็จะพาไปอีกห้องหนึ่งซึ่งตึกนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับชื่อตึกอบรมวิชาการตึกอบรมวิชาการจำได้ว่าที่ตึกนี้เราเรียนวิชา behavioral science หรือว่าพฤติกรรมศาสตร์ตอนปีหนึ่งตึกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะตึกที่สำหรับพวกพี่ๆที่เขาเป็นธุรการหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอยู่ชั้น2ชั้นล่างก็จะเป็นห้องที่มีเวทีซึ่งเวลาเขาประกวดร้องเพลงของ MDCU
1: คณะ
0: แพทย์เนี่ยเขาก็ประกวดที่นี่ครับคุณแอนผมมีเพื่อนๆที่เสียงดีหลายคนนะ
1: ค่ะ
0: ที่ไม่เหมือนผมอะผมเข้ากับ เข้ากับเสียงคนอื่นไม่ได้อีกเลยไม่ควรร้องเพลงคุณแม่บอกเสมอครับท่านผู้ฟังบอกว่าลูกจะทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าร้องเพลงเด็ดขาดเสียงของลูกอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพจริงท่านผู้ฟังผมก็เลยเชื่อคุณแม่ครับเป็นเด็กดีแต่ทีนี้เนี่ยพอบางทีไปที่ตึกอบรมวิชาการเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะรับน้องโดยการที่เขาก็จะมีขานชื่อนะครับคุณแอนแล้วเขาก็จะให้เราเหมือนกับว่าทำกิจกรรมที่รู้จักกับเพื่อนข้างๆบ้างหรือบางทีเนี่ยเขาก็ให้ไปแนะนำตัวที่ตรงเวทีข้างล่างบ้างผมเป็นเด็ก introvertหรือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างพูดน้อยอ่ะท่านผู้ฟังผมชอบอ่านมากกว่าพูดนะฮ
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ที่มันต้องพูดเยอะเนี่ยเพราะว่างานของเราเราต้องบรรยายเราต้องขึ้นเวทีเราต้องทำรายการโทรทัศน์วิทยุผมก็ทำแต่ถ้าผมออกไปข้างนอกนะคุณแอนผมจะเหมือนหอยกาบเลย ก็คือนั่งปากสนิทไม่ค่อยพูดอะไร นั่นแหละคือรุ่นพี่เขาดีนะเขาพยายามที่จะทำให้คนที่พูดน้อยเนี่ยก็ได้อยู่กับคนที่แบบพูดเก่งก็จับบัดดี้กันแล้วก็มีการจับเขาเรียกว่าพี่รหัสน้องรหัสกัน
1: สายรหัส
0: สายรหัสกันที่นี่ใช่ใช่ฮะ
1: คณะอักษรก็มีสายรหัสเหมือนกัน
0: มีทุกคณะเน
1: า
0: ะ
1: ทุกคณะค่ะ
0: ใช่ครับคุณแอนแล้วยังมีอีกครับเรามีตึกหลายตึกในโรงพยาบาลจุฬา
1: ค่ะ
0: บางทีถ้าน้องเนี่ยเข้าหอแล้วขึ้นหอแล้วมันมีรับน้องหอด้วยหอจุฬาเนี่ยหอของเราเนี่ยอยู่ติดกับสนามม้าหรือราชกรีฑาสโมสร RBSC ใช่ไหมครับท่าน RBSC เนี่ยอยู่ติดหอพักแพทย์ของเราหอพักแพทย์ของเราก็จะมีสีสันมากโดยเฉพาะวันอาทิตย์ฮะท่านผู้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยพอพี่เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรานอนอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีการเรียกน้องๆเนี่ยเข้ามาเหมือนกับอารมณ์ตัวกันใต้หอ
1: ค่ะ
0: น้องคนไหนเก่งบอลเนี่ยเตะบอลเก่งก็มีแบบมาเตะกับรุ่นพี่นะ
1: ค่ะ
0: มีแบบเหมือนแชลเลนจ์กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งก็ดีนะ
0: ก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่าสร้างสรร
1: ค์
0: แล้วก็ทำให้มีสุขภาพดีได้มาเล่นกีฬากับพี่ๆเตะบอลกัน
1: ได้รู้จักกัน
0: ได้รู้จักกันแล้วไม่พอครับคุณแอนพี่ๆก็จะพาไปเลี้ยงใช่ไหมเวลารับน้องเนี่ยพี่ๆเขาก็จะต้องแบบกระเป๋าเบากันหน่อยละแต่พอถึงรุ่นเราเราก็ต้องกระเป๋าเบาแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องเหมือนกันเขาก็จะพาไปกิน
1: ไปเลี้ยงที่ไหนคะให้ทาย
0: เอาให้ทายก่อนให้คุณแอนทายก่อน
1: ต้องเป็นที่ที่เรารู้จักกันดี
0: หนึ่งต้องราคาไม่แพงเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่มีรายได
1: ้แล้วก็นั่งกันได้อย่างเจียวจ้าว
0: อย่างเจียวจ้าวแบบที
1: ่
0: นั่นก็คือ
1: ตลาดสามย่าน
0: โอ้ถูกต้องอุ้ยพอคุณแอนพูดถึงตลาดสามย่านนะก็ต้องนึกถึงร้านหมื่นลี
1: ้
0: เขาจะพาไปกินอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังที่ชั้น2ตลาดสามย่านซึ่งปัจจุบันไม่มีอีกแล้วนะ
1: ตอนนี้เราย้ายไปแล้ว
0: ถูกเลยจำได้ตอนนั้นไปกินอะไรนะโคดงเบลอกินก็อดฟาเธอร
1: ์สเต็กจานดาวเทียม
0: หรือผัดหมื่นลี้อะไรพวกนี้ครับคุณแอนอันนี้ก็คือรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะใจปั้มแล้วนะเลี้ยงเหล่านี้แต่ถ้าเลี้ยงธรรมดาคือเลี้ยงที่
1: น้องเยอะนะต้องให้คุณผู้ฟังนึกนะคะว่าน้องคณะนะหรือน้องในภาคเน
0: ี่
1: ย
0: เห็นใจนะ
1: เป็น10นะคะ
0: ถูกเลยคุณแอน
1: พี่ใจปั้มจริงๆ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีอีกที่หนึ่งเพื่อรองรับไว
1: ้
0: เป็นที่ที่ไม่แพงนั่นก็คือตึกไผ่สิงโตไม่รู้คุณแอนเคยทันได้ไปนั่งไหมมีเพื่อนแพทย์พาไปนั่งไหม
1: คุ้นอยู่ค่ะ
0: ตึกไผ่สิงโตเนี่ยอยู่ใกล้อยู่ติดเลยติ ดกับคณะติดกับหอพักแพทย์
1: ะ
0: นะฮะหอพักนิสิตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นพี่เขาก็จะใช้เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้น้องๆมาบางทีก็มีกิจกรรมเพราะชั้น2เนี่ยก็จะมีชมรมอย่างชมรมดนตรีของคณะแพทย์ก็อยู่ชั้น2ตึกไผ่สิงโตซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีละเสียดายอาหารตึกไผ่สิงโตก็มีอะไรมีข้าวแกงครับท่านผู้ฟังแล้วที่ผมชอบมากๆเลยก็คือไส้กรอกแดง
1: ไส้กรอกแดง
0: นมชมพูน้ำลำไยใช่ใช
1: ่แต่ว่าคุณประโยชน์แล้วแต่แล้วแต่ครั้งที่รับประทานเข้าไป
0: ถูกค่ะซึ่งพี่ๆเขาก็จะเลี้ยงอันเนี้ยซึ่งมันก็ทำให้แบบได้เราได้มาเจอกันแล้วก็เรียกว่าสบายกระเป๋าพี่ๆเขาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยพี่ๆเขาต้องเรียกว่าแม้ติดความต้องเรียกความติดไม่รู้ถูกหวยหรือเปล่านะท่านผู้ฟังต้องเรียกยังไงดีใจปั้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาจะพา
1: ไปเลี้
0: ย
1: ง
0: มีสตังค์ขึ้นมาอีกหน่อยเขาจะพาเราไปเลี้ยงที่ตรงแถวนี่คุณนั้นติดอังรีดูนังตรงข้ามนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจนั่นก็คือสุกี้โคคา
1: โอ้โห ขาเลี้ยงสุกี้เหรอนะอันนี้เป็นร้านในตำนานเลยนะคะ
0: เขาเลี้ยงเซเว่นเซ่นเขาจะเลี้ยงตรงนั้นครับคุณแอนเขาก็จะพาเด็กแพทย์เนี่ยทำเนียมนะท่านผู้ฟังต้องอย่างนี้เด็กแพทย์ก็จะเดินกันเหมือนกับลูกเป็ดที่ตามแม่เป็ดแล้วพอเลือกออกมาก็เดินกันเป็นแถวเลยจากโรงพยาบาลจุฬาตรงหน้าสมัยนั้นเนี่ยท่านฟังต้องนึกออกต้องนึกให้ออกนะมันไม่มีตึกนวัดบริบาลใหญ่ๆอย่างสมัยนี้ของโรงพยาบาลจุฬาน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: มีตึก SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีตึกที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับตึกโรงอาหารเก่านะสารทัศนียาใช่สารทัศนียาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็จะเดินกันเรียงแถวเหมือนลูกเป็ดเนี่ยเดินตามไปไม่นั่งรถนะเราไม่มีมูฟมี
1: ไม่มีต้องบอกว่าตอนนั้นไม่มีรถป๊อปนะคะ
0: ไม่มีรถ
1: ยังไม่มีเพิ่งมามีระยะหลัง
0: ไม่มีแอปมูฟมีด้วยท่านผู้ฟังคือมูฟไปกันเองนี่แหละ
1: มูฟไปขาตัวเอง
0: ใช่ใช่มูฟไปมีแล้วกัน
1: ใช่ใช
0: ่ก็เดินกันไปตัดจุฬาไปนะเดินผ่านคณะสัตวแพทย์เดินผ่านสาธิตจุฬาไปจนถึงที่กินข้าวที่มีสเวนเซ่นตรงนั้นเนี่ยตรงใกล้ๆกับวัดปทุมนั่นนะครับคุณแอนต้องติดกับโคคาแล้วก็มีนี่ด้วยมีเกาลัดขั้วจะอยู่ตรงนั้นด้วยจำได้ซึ่งรุ่นพี่เนี่ยต้องพูดตรงๆอีกอันหนึ่งคือเขาไม่ปล่อยรุ่นน้องเลยนะ
1: เ
0: ดินกลับเขาก็ต้องเดินคอยดูแลกลับเหมือนชาปโรนคอยดูแลไม่ให้เดินไปไหนที่แบบ
1: ดูแลอย่างดี
0: ใช่ใช่คุณแอน
1: ไม่ใช่ปล่อยกลับบ้านเองหรืออะไรแบบนั้น
0: แล้วเราก็จะได้รู้จักกับอาจารย์ที่ท่านดูแลหอคุณพี่ก็จะพาให้เรารู้จักคือพูดง่ายๆการรับน้องของคณะแพทย์เนี่ยก็อยู่ในสายตาอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเรียกว่าไม่หลุดรอดสายตาผู้ใหญ
1: ่นี่เองถึงได้เป็นความผูกพันความอบอุ่น
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ทำให้เรารู้จักแล้วรักกัน
0: จริง
1: ท
0: ั้
1: งรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นของเพื่อนเราเองด้วยนะ
0: ใช่ใช่ครับคุณแอนรุ่นพี่เขาก็จะบอกนะว่าน้องต้องใช้อันนี้นะปีหนึ่งนอกจากสมุดหนังสือปากกาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชุดก็ควรจะต้องมีกางเกงขาวไว้ด้วยเพราะหน้าที่ของปีหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมารับเสด็จต้องมาเข้าเฝ้ารับเสด็จเวลาที่เสด็จแทนพระองค์ตอนนู้นสมัยนั้นก็จะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่เสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาทรงถวายพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งแต่ก่อนพระรูปในหลวงอนันต์เนี่ยอยู่ตรงข้างๆลานที่รับน้องเลยก
1: ็
0: คือลานอเนกประสงค์ตึกอนันตมหิดล
1: ไม่ได้อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ตรงใช
0: ่ไม่ได้อยู่ติดกับตึกวชิรยานที่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องตึกเก่าๆต่อไปในโรงพยาบาลจุฬานะฮะแต่ว่าท่านอยู่ตรงนั้นท่านอยู่ข้างหน้าเลยถ้าใครที่เข้ามาหรือเด็กๆที่จะเข้ามารับน้องเนี่ยเราก็จะต้องเห็นพระองค์ท่านฝีมือปั้นโดยคุณไข่มุกชูโตอาจารย์ไข่มุกชูโตเป็นคนปั้นผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมเป็นรุ่นน้องเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งเป็นโซโฟมอร์เป็นซีเนียร์จนเป็นเอ็กซ์เทิร์นจนจบเนี่ยก็เห็นพระองค์ท่านประทับประดิษฐานอยู่ตรงเนี้ยตึกอนันทมหิดลจนรับปริญญาก็จะต้องไปถ่ายรูปตรงพระบรมรูปพระองค์ท่านนะเหมือนกับที่เราจะต้องมาถ่ายที่พระบรมรูปสองราชการฝั่งจุฬาใหญ่
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีชุดพิธีการชุดขาว
0: ชุดพิธีการคุณแอนพูดถูก
1: เอาไว้อีกชุดหนึ่ง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆคณะแพทย์เนี่ยการรับน้องเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวเราทุกอย่างเลยครับคุณแอนเราก็จะเรียกว่าได้สนิทสนมกลมเกลียวกันได้เห็นพระบรมรูปได้ต้องเรียกว่ามีจิตใจที่จงรักภักดีแล้วก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีของอาจารย์นะของปูชนียาจารย์ในสมัยนั้นเพราะว่าท่านก็มาดูแลเราเหมือนกับพ่อแม่นะครับคุณแอน
1: แล้วที่นี้อยากเรียนถามคุณหมอว่าตรงห้องเชียร์ส่วนนี้ที่คุณหมอเคยเข้าไปเนี่ยคุณหมอคิดว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
0: เขาเรียกห้องเชียร์จริงครับคุณแอนต้องบอกแล้วมีประโยชน์มากคือในสมัยผมเรียนปีหนึ่งผมยังไม่ค่อยเห็นนะพูดตรงๆว่าผมก็เหมือนเด็กปีหนึ่งทั่วไปอันนี้พูดแบบแฟร์ๆเลยว่าเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเรียนก็เหนื่อยอยู่แล้วว่าตอนเย็นยังมาอะไรอีกเราก็เหนื่อยน
1: ะ
0: แล้วตอนสมัยนั้นมันไม่มีรถไฟฟ้าใช่ไหมกว่าจะกลับถึงบ้านถ้าเราไม่อยู่หอเนี่ยรถติดนะแต่พอได้เข้าห้องเชียร์เนี่ยมันได้คอนแทคมันได้คอนเน็กชันเพื่อนก็ได้แบบรู้จักเราแล้วเราก็ได้รู้จักรุ่นพี่เพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมท่านผู้ฟังพวกหมอเนี่ยพอหมดจากปี3เขาเรียกหมด pre-clinic มันต้องขึ้นคลินิกต้องใส่เสื้อกาวยาวแล
1: ้
0: วเราได้รู้จักรุ่นพี่เราทันกันน่
1: ะ
0: เราเห็นตอนห้องเชียร
1: ์
0: มันก็ทำให้เราสนิทกันครับคุณแอนจนบางทีพอจบมาเป็นหมอแล้วเนี่ยเรายังบอกได้เลยว่ารุ่นพี่คนนี้เคยเป็นวาร์เกอร์นะของเราอ่ะเรายังจำได้เลยอ่ะ
1: คำว่าวาร์เกอร์นี่ฟังดูโหดนะ
0: ก็มันมาจากวิศวะปะ ใช่ไหมพี่ปลาเขาเป็นคนเริ่มเรื่องวากเกอร์ก่อนมั้งไม่รู้
1: เขาจะดูเสียงดังแต่ว่าเอาจริงๆท้ายสุดเนี่ย
0: เขาก็มานี่แหละมาหัวเราะเฮฮากัน
1: ใช่ค่ะมันไม่ได้มีความ

0: โหดร้ายอะไรอย่างที
1: ่
0: จินตนาการ
1: คือมันเป็นหลักจิตวิทยานะครับท่านผู้ฟังคือพอเรามีอะไรที่ทำให้เครียดพร้อมกันเนี่ยม
0: ัน
1: จะรักกันนะฮะคือเครียดกำลังดีนะน
0: ะ
1: มันเหมือนเวลาเรากินเผ็ดแต่คุณแอนสังเกตน
0: ะ
1: เมื่อไรเรากินเผ็ดกับเพื่อนนะกินส้มตำกับเพื่อนเนี
0: ่
1: ยเฮ้ยเราจะรักเพื่อนมากเลยนะลองสังเกตกลุ่มเพื่อนที่กินส้มตำด้วยกันนะคือกลุ่มคนที่รักกันน
0: ะ
1: เราจะไม่กินส้มตำกับศัตรูนะเพราะมันจะตีกันนั่นแหละคือความเครียดเนี่ยมันทำให้คนเรารักกันเพราะฉะนั้นการรับน้องเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบต้องเหนื่อยมากขึ้นบ้างนะแต่มันทำให้เราเพิ่ม EQ ท่านผู้ฟังความฉลาดรู้ทางสังคมและทำให้เราต่อไปเนี่ยเราดูแลคนไข้เราคอนแทคกับรุ่นพี่ส่งคนไข้ไปหาหมอคนนั้นคนนี้ได้อย่างมั่นใจนี่แหละคุณค่าของการรับน้องครับคุณแอน
0: ได้รู้จักนิสัยใจคอละลายพฤติกรรมกัน
1: อ
0: ย่างนั้นนี่คืออาจเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของห้องเชียร์แต่อย่างนึงที่ห้องเชียร์ให้เราก็คือการร้องเพลง
1: โอ้ยผมชอบใช่
0: ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่เพลงแล้วก็นอกจากร้องเพลงเชียร์เนี่ยการบูมด้วยบูมคณะด้วยนะน้ำใจน้องพี่สีชมพูเนี่ยต้องร้องตั้งแต่จุฬาใหญ่จนถึงห้องเชียร์ที่ห้องหลวงลิปิธรรมศรีพยัคฆ์ตึกอบรมวิชาการจำได้แล้วคุณแอนตอนก่อนที่จะเริ่มเมื่อทุกครั้งก่อนจะเริ่มห้องเชียร์ทุกครั้งจะต้องยืนขึ้นยืนตรงถวายความเคารพร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมกัน
0: เนี่ยแหละค่ะคือความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
1: โอ้ใช่
0: น้ำใจน้องพี่สีชมพู
1: ใช่แล้วพอจบการรับน้องหรือวากแล้วก็ต้องยืนร้องเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมกันปิดท้ายอีก
0: ทีนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอถึงกิจกรรมปีหนึ่งที่คุณหมอได้ทำตอนเป็นเฟรชชี่ขอถามอีกนิดนึงว่าตอนนั้นคุณหมอได้ทำอะไรอีกบ้างไหมคะที่ทางคณะได้ให้ไปทำร่วมกันค่ะ
1: โอ้มีครับท่านผู้ฟังแหมชอบคุณแอนจังเลยอะคุณแอนเหมือนกับแบบพาผมไปถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า trip down my memory lane ก็คือเหมือนกับพาผมได้ล่องกลับไปสู่แบบความทรงจำที่เรืองรองอีกครั้งตอนนั้นเนี่ยผมจะต้องช่วยเพื่อนๆถือกล่องครับหาสตางค์หรือหางบบริจาคจะมีวันอานันทมหิดลจำได้ไหมคือวันอะไร9มิถุนายนนะครับของทุกปีเนี่ยแล้วหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเฟรชชี่หรือนิสิตแพทย์ปีหนึ่งครับที่เราจะต้องแบบร่วมกันนะฮะถ้าท่านเห็นนิสิตแพทย์ถือกล่องนะครับแล้วก็มีเข็มกลัดมีโพสการ์ดรูปในหลวงอนันต์นะฮะให้รู้เลยว่านี่คือเด็กปีหนึ่งที่เขาช่วยกันนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีในเพจของคณะแพทย์จุฬา MDCU แล้วเงินอันนี้เนี่ยไปช่วยผู้ป่วยช่วยเป็นทุนในการซื้อเครื่องมือในโรงพยาบาลจุฬาด้วยซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่กิจกรรมโรงพยาบาล นะแต่เป็นกิจกรรมของนิสิตแพทย์ปีหนึ่งเลยครับ
0: โอ้เราก็ได้รวบรวมเงินแล้วก
1: ็
0: ได้นำไปทำประโยชน
1: ์ใช่เราก็จะถือกล่องรับบริจาคอย่างเงี้ยท่านฟังนึกภาพเด็กใส่ชุดนิสิตปีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เดินไปตึกอนันทมหิดลบ้างตึกสกบ้างก็ไปบอกคนไข้ว่าเนี่ยครับเป็นวันอนันทมหิดลนะก็แล้วแต่ท่านจะบริจาคตามสะดวกนะเด็กปีหนึ่งก็จะเนี่ยเก็บรวบรวมเงินเนี่ยเอาไปเพื่อแบบเป็นประโยชน์กับโรงพยาบาล
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในช่วงที่คุณหมอได้เข้ามาเป็นนิสิตใหม
1: ่
0: ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท้ายสุดนะคะอยากให้คุณหมอบอกถึงความประทับใจถึงเรื่องเล่าก้าวใหม่ในยุค90หรือการรับน้องในสมัยนั้นค่ะว่าคุณหมอมีความประทับใจหรือรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ
1: รู้สึกว่ามันทำให้ผมมีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้ครับคุณแอนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าการรับน้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมจุฬานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราหาที่ไหนไม่ได้การรับน้องจะไม่เกิดขึ้นในช่วงที่เราแบบ graduate ไปแล้วหรือว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่พูดง่ายๆว่าต้องคิดให้ดีๆเลยถ้าเกิดว่าเราพลาดการเข้าเชียร์วันไหนพลาดการเข้ารับน้องวันไหนเนี่ยบางทีเนี่ยครับเราอาจจะพลาดประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเราได้ในอนาคตเลยครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่ง
1: ถูกต้องเลยครับคุณแอน
0: น่าต้องเข้าร่วมสักครั้งหนึ่งใน
1: ชีวิต
0: วัยรุ่นยุค90ช่วงนั้นเลย
1: และผมว่าถ้าวัยรุ่นในทุกยุคเนี่ยได้เข้าร่วมนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เชื่อมเขากับบิ๊กพิกเจอร์โลกใหญ่ได้ไม่ใช่แค่ในจุฬาเท่านั้นบางทีอาจจะในระดับสังคมโลกด้วยซ้ำ
0: การรับน้องในช่วงนั้นมันอาจจะฟังดูว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการสานสัมพันธ์และสามัคคีของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เรารักกันอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: จริงเลยครับเพราะอย่าลืมว่าไม่ว่าเราไปสังคมไหนอย่าคิดว่าห้องเชียร์เป็นโลกเล็กๆนะครับเพราะในโลกอันกว้างใหญ่ของเราหรือทั้งจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเราก็คือน้องใหม่ทั้งนั้นแหละเราเป็นน้องใหม่ของทุกที่ถ้าเราไม่เริ่มน้องใหม่ในก้าวแรกเราจะไปเริ่มก้าวไหนครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะในวันนี้ค่ะเราได้รับทราบถึงความรู้แล้วก็เรื่องเล่าในช่วงก้าวใหม่ในยุค90ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอกฤษดาศิลามพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะน่าเสียดายค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทาง FM 101.5 MHz FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: คำพ่อสอนท่านจะต้องทำความคิดและจิตใจให้เปิดกว้างแต่หนักแน่นมีเหตุผลมีวิจารณญาณพร้อมกันนั้นจะต้องมีความจริงใจเห็นใจและเมตตาปรองดองกันโดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นวัตถุประสงค์เอกที่สำคัญอีกข้อหนึ่งจะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้นถือตัวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำทำลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตนแล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่นเบิกบานใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามที่ปรารภปรารถนาทุกสิ่งในที่สุดพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2529

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: สัตวแพทย์สนทนา
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz ซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของโรคสัตว์ชนิดต่างๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์เรื่องของพฤติกรรมสัตว์นะครับตลอดจนเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับให้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องกว่า50ปีแล้วนะครับที่รายการของเรานั้นได้ให้ความรู้สู่สังคมนะครับคู่กับวิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะครับโดยไปที่ curadio.jula.ac.th นะครับซึ่งเราก็มีตอนที่ออกอากาศไปแล้วหลาย10ตอนนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับหากคุณผู้ฟังรับฟังแล้วนะครับต้องการติชมรายการหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านสุขภาพสัตว์นะครับหรือว่าในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับทางผมผู้ดำเนินรายการก็มีความยินดีนะครับที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังถ้าคำถามไหนที่มีประโยชน์ในวงกว้างนะครับเราก็จะนำมาตอบอากาศในรายการสัตวแพทย์สนทนาเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับในเรื่องของงานทางด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์นะครับซึ่งวิทยากรของเราก็คือสัตวแพทย์หญิงดร.วรรธนีกันประวิทย์นะครับคุณหมอแต่ก่อนก็เป็นศิษย์เก่าของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วคุณหมอก็เป็นนักวิชาการอิสระตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ยังมีความรู้นะครับต่างๆมากมายทีเดียวที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งงานทางด้านระบาดวิทยาในคราวที่แล้วคุณหมอได้พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งก็จะมีผลกระทบนะครับต่อโรคต่างๆนะครับโรคใหม่ๆหรือว่าโรคอุบัติซ้ำนะครับรวมกระทั่งถึงในเรื่องของการบริการของวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ครับเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับในเรื่องของโรคระบาดจากสัตว์ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคไข้หวัดนกนะครับหรือว่าการระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งเราผ่านพ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณหมอครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของโรคระบาดสัตว์หรือว่าโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยนะครับในแง่มุมมองของสัตวแพทย์เราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะมองว่าโรคที่มีแหล่งกำเนิดหรือว่ามีจุดกำเนิดจากสัตว์เนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะระแวดระวังนะครับหรือช่วยแก้ปัญหาในด้านของโรคเหล่านี้ครับ
3: ค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์นะคะหรือว่าโรคที่อาจจะติดต่อมาถึงคนเนี่ยจริงๆก็มีแนวทางเอาแบบฟังดูเหมือนกันง่ายๆนะคะอันแรกเนี่ยถ้าเรารู้โรคเร็วการรู้โรคเร็วเนี่ยอาจจะเกิดจากการรายงานอาการที่ผิดปกติจากทางเจ้าของสัตว์ หรือจากการตรวจหาโรคที่เป็นแบบเชิงรุกนะคะอันนี้ถ้าเรารู้โรคเร็วเนี่ยการรู้โรคเนี่ยบางจะให้ดีเนี่ยจะต้องมีเรื่องของผลชันสูตรทราบแล้วก็ผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันตามความเหมาะสมด้วยนะคะเมื่อเรารู้โรคแล้วเนี่ย เราก็จะต้องไปจำกัดโรคให้การระบาดของโรคให้อยู่ในวงแคบที่สุดเพื่อที่จะได้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดทีนี้การจำกัดให้อยู่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือลำดับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการควบคุมการเคลื่อนย้ายหรือว่าการทำลายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่ได้รับเชื้อและซากอย่างถูกวิธีแล้วก็สุขาภิบาลทีนี้การที่จะจำกัดให้อยู่ในวงแคบเนี่ยข้อมูลที่เราจำเป็นเนี่ยที่จะต้องเอามาทราบก็คือว่าจากการเลี้ยงสัตว์ตรงนี้เลี้ยงมากแค่ไหนมีความเกี่ยวข้องกับรอบๆอย่างไรมีข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนจากจุดที่เกิดโรคจุดที่ตรวจพบโรคตรงนี้ครั้งแรกไปอย่างไรเราถึงจะนำมาวางแผนได้นะคะเมื่อเราได้มีการจำกัดโรคตรงนี้แล้วเนี่ยก็แน่นอนก็จะต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็รอเวลาเหมือนกับพักพื้นที่ตรงนั้นให้แน่ใจว่ามันปลอดเชื้อก่อนที่จะนำสัตว์ใหม่เข้ามาเลี้ยงอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นระยะฟื้นฟูนะคะในบางโรคเนี่ยเราสามารถนำวัคซีนเข้ามาใช้ได้มีความเข้าใจผิดกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะว่าวัคซีนเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาโรคหรือควบคุมโรคการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคเราก็จะไม่ได้ฉีดในสัตว์ป่วยนะคะหรือสัตว์ที่เราคิดว่ารับเชื้อแล้วแต่เราจะมาฉีดเป็นวงแหวนรอบๆเพื่อป้องกันว่าไม่ให้สัตว์เนี่ยเกิดสมมติว่ามีการแทรกซึมออกไปหรือว่ามีการระบาดผ่านพวกแหล่งต่างๆพวกเครื่องมือพวกอะไรเนี้ยมันก็จะได้ไม่ขยายวงกว้างออกไปขณะเดียวกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ในเชิงป้องกันสำหรับระยะยาวได้อันนี้ก็คือทั้งก่อนเกิดโรคหรือว่าหลังเกิดโรคนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยอย่างที่เราเห็นทั่วไปว่าเรามีการชักชวนเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันระยะยาวแต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันก็จะป้องกันได้อาจ1ปีหรือ2ปีตามชนิดของวัคซีนสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการจัดการปัญหาก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรให้กับผู้บริโภคหรือว่าประชาชนที่เกี่ยวข้องในการช่วยการจัดการความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อจากสัตว์ที่เราเลี้ยงหรือว่าเพื่อป้องกันตัวเองนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะอีกอันนึงที่เราได้รับบทเรียนจากโรคไข้หวัดนกก็คือแนวความคิดของเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวอันนี้เป็นแนวความคิดที่เราดึงเอาให้เกิดความร่วมมือของพวกองค์กรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งสัตว์ปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงหรือว่าทางสาธารณสุขหรือว่าทางสัตว์ป่าแล้วก็ทุกภาคส่วนภาคเอกชนต่างๆภาครัฐนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวเข้ามาถ้าสมมติว่าเรามีความจำเป็นตรงนี้เราก็จะต้องเอาแนวคิดตรงนี้มาร่วมใช้ด้วยค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่จะบูรณาการระหว่างศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัตวแพทย์หรือว่าทางด้านสาธารณสุขนะครับคุณหมอครับในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าถ้ามีเรื่องของโรคระบาดก็จะมีการทำลายสัตว์อันนี้เนี่ยพูดถึงว่าในภาครัฐเองก็จะต้องมีงบประมาณในการที่จะต้องชดเชยให้กับเกษตรกรด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยได้มีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีทั้งกฎหมายที่รองรับนะคะแล้วก็มีงบประมาณที่แต่ละปีเนี่ยก็จะมีการตั้งเอาไว้นอกเหนือจากการตั้งงบประมาณของที่กรมปศุสัตว์หรือว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเนี่ยยังมีงบประมาณสำหรับเรื่องของภัยพิบัติที่มีการตั้งไว้อยู่ที่ในระดับจังหวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนตอนที่เกิดวิกฤตเรื่องของไข้หวัดนกเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นตัวอย่างอย่างแรกเลยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในการที่จะจำกัดวงของการระบาดด้วยการรายงานโรคให้เร็วแล้วก็เข้าไปทำลายแล้วก็มีการชดเชยอย่างทันท่วงทีเลยอะค่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของให้กับประเทศอื่นๆเลยค่ะม
2: ี
3: การมาศึกษาเยอะกับกระบวนการตรงนี้ของประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย
2: ์ครับคุณหมอครับในเรื่องของการที่จะได้รับชดเชยนี่นะครับคือได้ทราบมาเหมือนกันว่าเกษตรกรก็จะต้องไปมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมปศุสัตว์อย่างถูกต้องใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานว่าเขาได้ผ่านการจดทะเบียนเป็นฟาร์มอย่างถูกต้องแล้วก็อาจจะขอรับมาตรฐานฟาร์มอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วทั้งในระดับฟาร์มหรือแม้กระทั่งคนที่เลี้ยงรายย่อยนะคะก็สามารถที่จะไปแจ้งกับทางปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นระดับผู้ใหญ่บ้านว่าไปขึ้นทะเบียนว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงสัตว์กี่ตัวแต่ว่าการที่จะไปขึ้นทะเบียนอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้จะต้องผ่านการอบรมว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์อย่างไรอันนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าพอขึ้นทะเบียนหรือว่าพอถึงเวลาเลี้ยงสัตว์แบบไม่ได้รับผิดชอบนะฮะแล้วพอถึงเวลาเกิดเรื่องแล้วก็จะเรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยชดเชยชดใช้อย่างเดียวย่อมไม่ยุติธรรมอะค่ะอ
2: ัน
3: นี้ก็จะต้องมีส่วนร่วมด้วยกันร่วมในการรับผิดชอบค่ะกัน
2: ครับคืออีกประเด็นนึงนะครับคุณหมอครับว่าในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเรามักจะพูดถึงว่าถ้าโรคที่มีวัคซีนป้องกันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าในกรณีบางครั้งเนี่ยยังไม่มีวัคซีนป้องกันอันนี้แนวทางในการที่จะควบคุมโรคจะต้องมีแนวทางยังไงครับ
3: จริงๆถ้าเป็นโรค

0: ที่ไม่มีวัคซีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็ยากหน่อยอันนี้ก็จะต้องไปโฟกัสเรื่องว่ารู้โรคเร็วแล้วก็จำกัดการระบาดของโรคให้ดีที่สุดการที่ไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันเนี่ยการจำกัดโรคให้อยู่ในวงแคบคงจะต้องทำได้อย่างเดียวด้วยการทำลายสัตว์นะคะการทำลายสัตว์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่การทำลายสัตว์อย่างเดียวต้องพูดถึงการทำลายซากแล้วก็การดำเนินการอย่างถูกต้องของหลักการแล้วก็ถูกสุขาภิบาลด้วยนะคะมีการทำลายสัตว์บางอย่างที่สามารถที่จะเอาบางส่วนของสัตว์เนี่ยออกมาใช้ประโยชน์แต่ว่าในตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะได้รับการชดเชยอันนี้ก็จะต้องเหมือนกับชดเชยสัตว์ทั้งตัวไม่สามารถที่จะนำซากไปขายได
1: ้ครับ
0: นะคะอันนี้ต้องดูแล้วแต่กรณีด้วยอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีวัคซีนเนี่ยก็จะต้องพึ่งอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของการรู้โรคเร็วแล้วก็เรื่องของกระบวนการจำกัดไม่ให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างอันนี้อยากยกตัวอย่างเรื่องของไข้หวัดนกตอนช่วงแรกๆของไทยนิดนึงนะคะเราตอนนั้นน่ะตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้วัคซีนแล้วก็เลยมีกระบวนการที่เรียกว่าเอ็กซเรย์โดยเป็นการพึ่งพากันระหว่างระบบของสาธารณสุขกับระบบของปศุสัตว์โดยใช้ภาษาของทางหมู่บ้านเนี่ยให้ครอบคลุมประมาณ15ครัวเรือนต่อ1อาสา1ท่านนะคะแล้วก็เข้าไปเคาะประตูบ้านแล้วก็ดูว่ามีการป่วยตายที่ผิดปกติของสัตว์หรือเปล่าของสัตว์ปีกถ้ามีเนี่ยเขาก็จะรีบจัดการในกระบวนการตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการดูโรคเร็วแล้วก็การจำกัดไม่ให้มีการระบาดออกไปในวงกว้างแต่จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องอาศัยบุคลากรในเชิงอาสาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็งบประมาณในเรื่องของการชดเชยค่อนข้างเยอะแต่มีการคำนวณนะคะว่าครั้งนั้นถ้ามีเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้ามาแล้วก็วัคซีนของไข้หวัดนกเนี่ยไม่ใช่ฉีดแล้วยกเลิกไปมันเป็นการฉีดแล้วจะต้องมีการติดตามเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ไปพอเวลาคำนวณออกมาแล้วระบบของการเอ็กซเรย์ที่ใช้อาสาประจำหมู่บ้าน15ครัวเรือนต่อ1คนเนี่ยคุ้มทุนกว่าของการเอาวัคซีนเข้ามาใช้แล้วจะต้องมีกระบวนการไปเพราะว่าอาสาหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะติดตามรู้โรคจากตัวอาการอย่างทันท่วงทีแต่ว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วสัตว์จะไม่แสดงอาการต้องใช้เรื่องของผลตรวจแลบอย่างเดียวอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็แพงมากขึ้นค่ะ
1: ครับคือจริงๆแล้วนอกจากที่เราจะมีการทำลายสัตว์แล้วในการใช้ยาฆ่าเชื้อที่จะต้องทำลายสำหรับตัวเชื้อที่อยู่ในบริเวณนั้นๆก็มีความสำคัญด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเรื่องของการใช้ยาฆ่าเชื้อการทำความสะอาดต
1: ้
0: องทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะต้องเลือกว่าจะต้องใช้อะไรซึ่งเป็นระบบข้อมูลถ้าเราไม่มีผลทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วเราก็จะเลือกใช้ยาฆ่าเชื้อไม่ถูกต้องนะคะอาจารย
1: ์ครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของงานทางด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์นะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับก็จะมีการรวบรวมข้อมูลหรือว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับอยากจะให้คุณหมอได้ช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่าการรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เก็บมาเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับมากมายก่ายกองทีเดียวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องของโรคระบาดยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันแรกนะคะคนที่จะไปเก็บข้อมูลเนี่ยจริงๆควรจะต้องเป็นคนที่เก็บข้อมูลมาให้ได้ถูกต้องกลุ่มตรงนี้เดี๋ยวนี้มีเราทางกรมปศุสัตว์นะคะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นผู้นำเลยในการ อบรมแล้วก็มีการสร้างพัฒนาระบาดวิทยานักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ภาคสนามนะคะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการใช้ข้อมูลประชากรการเลี้ยงสัตว์ทั้งในแง่ของชนิดสัตว์ขนาดการเลี้ยงระบบการเลี้ยง

0: แล้วก็เข้าไปดูถึงข้อมูลห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบตลอดไปจนถึงเส้นทางการเคลื่อนย้ายการจัดการโลจิสติกส์ต่างๆข้อมูลความเสี่ยงในการนำสัตว์ใหม่เข้ามาแหล่งอาหารใหม่เข้ามาความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ระบาดที่อยู่รอบด้านประวัติการใช้วัคซีนประวัติการใช้ยานะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มีพิสูจน์มาแล้วอย่างเช่นข้อมูลการใช้วัคซีนการแปลผลทางห้องปฏิบัติการนะคะข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ข้อมูลแหล่งสัตว์ป่าข้อมูลดาวเทียมเชื่อมโยงเส้นทางการเคลื่อนย้ายการอพยพของสัตว์ป่าอันนี้มีเข้ามาใช้ได้หมดอยากจะยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีงานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่แล้วก็เส้นทางการออกหากินของค้างคาวไปเชื่อมโยงกับข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังว่ามีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกลิปป้าพวกไวรัสต่างๆที่อาจจะมีผลมาสู่ปศุสัตว์หรือมาสู่คนได้นะคะแล้วก็ไปดูข้อมูลการปลูกผลไม้ที่เป็นหลังอาหารของค้างคาวพวกนี้แล้วก็อาชีพของเกษตรกรแล้วนำมาประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรในเชิงพื้นที่ว่ามีจุดตรงไหนที่มีความเสี่ยงบ้างแล้วเขาก็เอาไปเชื่อมโยงกับข้อมูลปศุสัตว์อย่างเช่นว่าเราทราบมาว่าข้อมูลลิปป้าเนี่ยอาจจะเกิดในหมูได้มีอย่างเช่นกรณีการระบาดของที่มาเลเซียก็เลยนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประมวลเชื่อมโยงทำเป็นแผนที่ความเสี่ยงแล้วนำข้อมูลตรงนี้มาหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาจัดการความเสี่ยงแล้วทำให้เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุดนะคะอย่างเช่นว่าสัตว์ที่เลี้ยงหมูบริเวณนั้นก็จะแนะนำให้มุ่งเน้นในเรื่องของระบบ biosecurity หรือว่าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะพยายามไม่ให้มีพวกขังข่าวเข้ามาใกล้กับทางโรงเรือนของหมูกลุ่มตรงนี้ก็อาจจะเลี้ยงพวกเลี้ยงหมูเป็นในเชิงของ evap หรือว่ามีระบบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไม่ให้เข้าไปเจอกับทางกลุ่มที่ค้างคาวเข้ามาเยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงหรือว่าถ้ำที่มีค้างคาวเยอะเราก็จะไปดูว่าเขามีการเก็บที่ค้างคาวถ้ามีการเก็บมูลค้างคาวมาโอกาสที่ชุมชนจะมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากค้างคาวมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการเข้าไปให้ความรู้แต่ในแง่ของการปิดถ้ำในส่วนของการท่องเที่ยวในส่วนอะไรตรงนี้เราก็จะมีการประเมินว่าเราเจอโรคช่วงไหนเราน่าจะมีการเข้าไปลดโอกาสของการคนนักท่องเที่ยวเข้าไป expose อันนี้มีการเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างภาคปศุสัตว์ภาคมหาวิทยาลัยที่ดูเรื่องนี้แล้วก็กรมอุทยานค่ะแล้วเข้ามาจัดการความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับประชาชนกับชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ
1: ครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่สัตวแพทย์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆเพื่อจะเชื่อมโยงในการที่จะหาแนวทางในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคระบาดต่างๆนะครับคุณหมอครับในปัจจุบันนี้นี่นะครับไม่ทราบว่าวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยมีสัตวแพทย์ที่ทำงานโดยเฉพาะทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักระบาดวิทยานะคะจะมีอยู่หลายๆที่นะคะโดยเฉพาะทางภาคสนามกรมปศุสัตว์เนี่ยจะมีผู้ที่จบงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์เนี่ยประจำอยู่ส่วนกลางหลายท่านเหมือนกันเยอะเลยล่ะค่ะแล้วก็มีทางภาคสนามซึ่งจะทำให้มีการปฏิบัติงานอย่างครบวงจรในการเก็บข้อมูลแล้วก็การปฏิบัติงานตอบสนองจัดการกับเรื่องของการระบาดของโรคแล้วก็ผลผลิตของแม้กระทั่งอย่างเรื่องของการผสมเทียมของวัวของหมูนะคะอันนี้เขาก็สามารถที่จะดูได้อันนี้อันแรกก็คือกรมปศุสัตว์ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีหลายท่านนะคะที่จบมาทางด้านนี้ก็จะ

0: ช่วยสนับสนุนในเชิงวิจัยมีการวางแผนหารือกรณีที่เกิดปัญหาทางสาธารณสุขก็มีสัตวแพทย์ที่ดูแลที่จบทางด้านนี้ทำงานด้านนี้ดูแลปัญหาโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนโดยเฉพาะเลยนะคะภาคเอกชนทั้งที่ประจำอยู่ที่ฟาร์มแล้วก็ดูแลให้คำปรึกษาอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับผลผลิตนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในแหล่งผลิตให้คำปรึกษานะคะองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีสัตวแพทย์ไทยที่จบทางด้านนี้นะคะก็เข้าไปทำงานมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพระบบสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะทางด้านระบาดวิทยาเนี่ยทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันนะคะให้มีการควบคุมป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรายังขาดระบาดวิทยานักระบาดวิทยาภาคสนามนะคะที่ต้องอยู่หน้างานทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มนี้สำคัญมากต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องฝึกความชำนาญนะคะแล้วก็ต้องการการสนับสนุนในเรื่องของการเติบโตทางวิชาชีพในสายงานด้วยค่ะ
1: ครับนับว่างานทางด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์นี่ยังมีช่องทางอีกไกลใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ค่ะพี่คิดว่ายังมีความจำเป็นแล้วก็เรายังต้องการตรงนี้มาช่วยกันกับศาสตร์อื่นๆทำให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอนนี้เป็นปัญหาเยอะๆนะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนของระบบการผลิตสัตว์ด้วยอันนี้ก็จะต้องเอาเข้ามาช่วยกันรับมือตรงนี้ด้วยอะค่ะอาจารย
1: ์ครับพี่หมอครับในเรื่องของงานระบาดวิทยาทางด้านสัตวแพทย์เนี่ยนะครับมันจะมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านการแพทย์สาธารณสุขนะครับหรือว่าในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมทางด้านอื่นๆอีกบ้างหรือไม่ครับพี่หมอครับ
0: ค่ะเนื้อหาของงานระบาดวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นแนวคิดเชิงสหสาขาวิชาอยู่แล้วแล้วการทำงานเนี่ยในจิตวิญญาณของงานระบาดวิทยาเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับศาสตร์ทุกสาขานะคะในส่วนภาคส่วนเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอันนี้คือเป็นพื้นฐานของงานระบาดวิทยาอยู่ก่อนแล้วนะคะทีนี้อยากไปลองยกตัวอย่างไข้หวัดนกเลยตอนที่ช่วงแรกๆในบ้านเราเนี่ยกลุ่มประชากรสัตว์ปีกที่เราเข้าใจว่าเป็นพาหะนำโรคไปหลายภูมิภาคเลยก็คือเป็ดไล่ทุ่งถ้าเราไม่บูรณาการความรู้หรือมุมมองในสาขาอื่นเข้ามาเราก็จะมีการสั่งให้ยกเลิกการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งให้ขึ้นไปเป็นแบบการเลี้ยงฟาร์มนะคะถ้าเราดำเนินการเช่นนั้นนะคะหลังจากที่คำนวณค่าใช้จ่ายผู้บริโภคก็จะต้องจ่ายค่าไข่เป็ดจากที่เราได้เนี่ยฟองละ 2-3 บาทมาเป็น 9-11 บาทเลยแล้วเราก็จะต้องมีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในนาข้าวมากขึ้นเพราะว่าระบบ biological control ของหอยเชอรี่ในนาข้าวเนี่ยก็จะต้องหายไปซึ่งหอยเชอรี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารที่กับจะฟรีต้องบอกว่าฟรียกเว้นค่าเช่านาที่เป็ดไร่ทุ่งก็จะต้องไปเช่านะคะตรงนี้มันก็จะส่งผลให้มีผลกระทบว่าทั้งในเรื่องของไข่ที่แพงขึ้นในเรื่องของ biological control ที่หายไปต้องมาใช้สารเคมีแทนซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของงานระบาดวิทยาเราดึงพวกนี้เราดึงวิถีชีวิตเข้ามาแล้วมาหาทางออกที่พอเป็นไปได้โดยที่เราไม่ถอยในเรื่องของงานวิชาการเรายังต้องยึดติดว่าเราควบคุมโรคให้ได้แต่มีออปชันที่เราอาจจะควบคุมไม่ถึง 100% แต่เราจะต้องไปมีการเตรียมความพร้อมว่าถ้าเราควบคุมได้ไม่ถึง 100% เราจะมีการจัดการยังไงแต่เป็นส่วนที่รับได้ทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย
1: ์ครับแสดงว่าเราก็จะต้องมีการบูรณาการนะครับในเรื่อง

0: ของศาสตร์ต่างๆเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องบูรณาการทั้งในเชิงที่รับได้ทั้งเชิงวิทยาศาสตร์หลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอะค่ะ
0: ครับคือตอนนี้เป็ดไร่ทุ่งเราก็ยังมีการเลี้ยงกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังมีค่ะยังมี

0: เราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับทางรายการสัตวแพทย์สนทนาก็หวังนะครับว่าเราจะได้เรียนเชิญนะครับท่านวิทยากรของเรานะครับก็คือสัตวแพทย์หญิงดร.วรรณธนีกันประวิทย์นะครับมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาอีกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ curadio.jula.ac.th นะครับแล้วคุณผู้ฟังต้องการที่จะซักถามปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าต้องการเสนอแนะรายการนะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่วิทยุจุฬานะครับที่022183975-77นะครับสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้สัตวแพทย์หญิงดร.วรรณธนีกันประวิทย์และผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จักริดเนื่องจำนวนก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: เลี้ยงดีมีใจรักรู้หลักรักยั่งยืนพบกับสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี
2: ้ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องโผพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต
4: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
3: ้
4: ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
4: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนัก
6: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
7: หลากเรื่องราวเกษตรแนวใหม่กับองค์ความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าสู่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุ้งฉางฟางข้าวค่ะพบกับดิฉันวริพัฒน์เจมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พันธวัฒน์สัมพันธานิตนะคะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะมาพูดคุยกับเราอีก1สัปดาห์นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังว่าอาจารย์มารับตำแหน่งมาเป็นคณบดีประกอบกับพร้อมๆกับคณะเกษตรศาสตร์เราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรเป็นคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการอาจารย์มียุทธศาสตร์อย่างไรแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรที่จะพัฒนาทั้งองค์พัฒนาทั้งนิสิตนะคะประกอบกับพัฒนาทั้งในด้านของงานวิจัยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ก็มาเล่าให้เราฟังต่อนะคะซึ่งเรามี2-3 ประเด็นนะคะที่อยากจะสอบถามอาจารย์นะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะประกอบกับในเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับในด้านของภาคการเกษตรค่ะก่อนอื่นเลยเราอาจจะอยากจะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังเรื่องของภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์
9: ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์พลอยครับและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการยุ้งฉางฟังข้าวทุกท่านนะครับคงยังไม่ลืมกันนะครับที่ผมให้ข้อมูลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าในส่วนของการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราได้ใช้แนวคิดในเรื่องของการขับเคลื่อนคณะว่าจากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนหรือ from agriculture to value from innovation to sustainability นะครับนี่คือทิศทางที่ผมอยากให้เป็นภาพจำของคณะ เศรษฐศาสตร์บูรณาการ

0: าลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสำหรับคณะนี้นะครับในเรื่องของเป้าหมายก็คงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการนะครับเพื่อไม่ได้ให้ภาพเฉพาะในเรื่องของการทำงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมกับเกษตรศาสตร์นะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องของด้านการเรียนการสอนของคณะนะครับด้านในเรื่องของงานวิจัยและด้านบริการวิชาการซึ่งเป็นภารกิจหรือเป้าหมายของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการภายใต้ที่ผมดำรงตำแหน่งคณบดีนะครับโดยเป้าหมายแรกนะครับในเรื่องของด้านการเรียนการสอนนะครับผมอยากให้นิสิตของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการของเรานะครับจบไปพร้อมกับ3สิ่งที่ผมอยากเห็นเรื่องแรกก็คือ knowledge skill entrepreneur mindset นะครับคือนิสิตของเราจะต้องมีความรู้มีทักษะหรือมีวิธีคิดแบบคนที่สามารถสร้างคุณค่าได้เราตามที่ผมแจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไม่ผลิตนิสิตของเราเพื่อจะเป็นในเรื่องของเกษตรกรเราต้องการให้นิสิตของเราเป็นผู้ประกอบการหรือแนวมีแนวคิดในเรื่องของนำสินค้านำผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรมาสร้างมูลค่าได้นะครับเราเลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นในการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะครับในการเรียนในปัจจุบันสู่อนาคตนะครับจึงต้องมีในเรื่องของ learning by doing นิสิตจะต้องไปมีการเรียนนอกห้องเรียนไม่ได้เรียนเฉพาะในห้องเรียนที่กรุงเทพมหานครนะครับนิสิตจะอาจจะต้องไปเรียนจากพื้นที่ที่เราบอกว่าเรามี living lab ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ผาสิงจังหวัดน่านไม่ว่าจะเป็นที่แม่ริมที่เชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำหรือเป็นพื้นที่ที่แก่งคอยนะครับสระบุรีเป็นพื้นที่กลางน้ำแล้วก็สุดท้ายพื้นที่ที่เกาะสีชังที่จังหวัดชลบุรีเราถือว่าเป็นพื้นที่ปลายน้ำนิสิตจะต้องไปเรียนรู้จากโจทย์จริงพบเกษตรกรจริงพบผู้ประกอบการจริงแล้วสามารถโซ่หรือแก้ปัญหาจริงได้ในพื้นที่อันนี้ผมถือว่าเป็นจุดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการที่เรามีพื้นที่ living lab ในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นสุดท้ายนิสิตของเราเมื่อนิสิตจบจากคณะเกษตรบูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ว่าเราได้ปริญญาจบแล้วจบเลยนะครับแต่เราต้องการให้นิสิตเนี่ยไม่อยากให้ถามเราว่าจะไปสมัครงานที่ไหนดีครับอาจารย์นะครับแล้วหนูจะไปทำงานต่อที่ไหนผมจะไปทำงานต่อที่ไหนเราไม่อยากให้นิสิตมาถามเรางี้นะครับแต่เราอาจจะอยากให้นิสิตของเราคิดว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างงานอะไรขึ้นมาได้เองบ้างนะครับเปลี่ยน mindset ว่าจะไปสมัครงานเนี่ยเราสามารถสร้างงานของเราเองสร้างธุรกิจของเราเองเป็นผู้ประกอบการของเราเองเราสามารถเลี้ยงชีวิตของเราได้เองได้นี่ผมมองคือสิ่งที่ผมต้องการคือเป็นการเปลี่ยน mindset ที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการเรียนสอนไปแล้วนิสิตแล้วจบมาต้องคิดเองสร้างงานได้เองนะครับไม่ได้ไปรอว่าจะต้องไปสมัครที่ไหนนะครับเป้าหมายที่สองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ได้ด้วยงานวิจัยที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้นะครับเราจะพยายามที่จะผลักดันจาก research output นะครับไปสู่ research impact แน่นอนว่าการตีพิมพ์เนี่ยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเนี่ยยังเป็นสิ่งสำคัญของทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในคอร์สไทยต่างๆในระดับนานาชาติแล้วนะครับมันคงไม่จบเพียงเท่านั้นถูกต้องไหมครับเราต้องมามองว่างานวิจัยเนี้ยสามารถเดินต่อไปสู่ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าตอบโจทย์หรือมี impact กับประเทศไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือนโยบายรวมไปถึงการสร้างรายได้คุณภาพชีวิตให้ดีให้กับชุมชนดังนั้นงานวิจัยเราคงไม่จบเพียงแค่เก็บไว้บนหิ้งหรือว่าเป็นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเท่านั้นดังนั้นมันต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถนำมาต่อยอดแล้วก็สร้าง impact เชิงบวกหรือสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติได้นะครับสุดท้ายเป้าหมายของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามองในเรื่องของการบริการวิชาการนะครับเราอยากเปลี่ยนจากการบริการวิชาการแบบเราเอาความรู้ไปให้ชุมชนนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องเราจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างไรเพราะเกษตรกรเนี่ยเขามีองค์ความรู้ของเขาอยู่แล้วนักวิชาการก็มีองค์ความรู้ของเราภาคเอกชนก็มีความเข้าใจตลาด ถ้าเรามองในเรื่องของชุมชนเรื่องนักวิชาการแล้วก็ภาคเอกชนนะครับทั้งฝ่ายทำงานร่วมกันนะครับเราจะสร้างนวัตกรรมที่โจทย์และสร้างมูลค่าได้จริงให้กับประเทศชาตินั้นได้นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็น3หลักนะคะเรียกว่า3เสาหลักที่อาจารย์ตั้งเป้าหมายไว้นะคะขอย้อนถามอาจารย์นิดนึงนะคะคือเราเรียกว่าเกษตรนะคะมีการบูรณาการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำตั้งการเรียนการสอนงานวิจัยรวมถึงบริการวิชาการทีนี้ขอย้อนนิดนึงว่าผู้ปกครองนะคะที่จะส่งเด็กนิสิตน้องๆมาเรียนในด้านของภาคเกษตรเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเรามี3 living lab มี 3-4 พื้นที่นะคะทีนี้ความกังวลเพราะเราต่อช่วงนี้เราก็อาจจะเป็นช่วงที่น้องๆกำลังตัดสินใจถึงแม้ว่าเราเพิ่งได้รับน้องใหม่มานะคะแต่ว่าน้องๆที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีหน้านะคะก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะมุ่งมาในทางภาคเกษตรกรรมดีไหมการเรียนในหลายๆพื้นที่ใน living lab นะคะมีเรียกว่าอยู่กันอย่างไรนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แน่นอนนะคะเป็นประเด็นสำคัญว่าจะอยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยเรียนในพื้นที่ที่อย่างไรนะคะอาจารย์จะต้องอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าความปลอดภัยหรือว่าการเดินทางทั้งหลายของน้องๆ นะคะ
0: ครับประเด็นนี้นะครับมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปตามบริบทนะครับของพื้นที่นะครับแต่อยากให้ทางผู้ปกครองกับนิสิตที่สนใจมาเรียนในเรื่องของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีความเชื่อมั่นและก็มั่นใจด้วยว่าในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราสามารถดูแลในเรื่องของสวัสดิการความเสี่ยงหรือความปลอดภัยของนิสิตเป็นประเด็นที่สูงสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้ง3พื้นที่นะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนนะครับซึ่งอยู่ภายใต้พันธกิจเพื่อสังคมนะครับซึ่งมีหน่วยงานรองรับแล้วก็ดูแลอยู่แล้วนะครับแต่บริบทของทั้ง3พื้นที่นะครับประเด็นของนิสิตนะครับอาจจะไม่ได้ไปอยู่เป็นรายปีหรือราย2ปีนะครับเรากำลังจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับนิสิตอาจจะเป็นลักษณะของการไปเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องของงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะครับคือรูปแบบมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นที่ว่าเราไม่ต้องการให้นิสิตของเรานะครับเป็นเกษตรกรทั่วไปจบแล้วก็ต้องไปทำการเกษตรนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับเราพยายามที่จะให้นิสิตเนี่ยเปลี่ยน mindset เป็นในเรื่องของการสร้างงานได้ตัวเองนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดจะเป็นบริษัทสายสินค้าที่มีมูลค่าหรือส่งออกนะครับแต่ยังไงให้นิสิตสามารถเปลี่ยน mindset สามารถสร้างงานได้เองนะครับจะไม่ได้บังคับว่าเป็นผู้ประกอบการแต่แนวคิดเราจะพยายามสอนนิสิตของคณะเราเนี่ยให้เป็นผู้ประกอบการสามารถมองเห็นว่าการทำสปริงออฟหรือการทำสตาร์ทอัพหรือการทำเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยมีรูปแบบอย่างไรที่สามารถจะเอาแนวทางตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ให้กับตัวตนของเราจริงๆนะครับให้เราสามารถเรียนจบแล้ว4ปีเราสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวของเราได้นะครับตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่ว่าจะเป็นนิสิตหรือผู้ปกครองนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการไปเรียนรู้ในพื้นที่นะครับเพราะเราดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งนิสิตนะครับอันนี้นะครับแล้วแต่รูปแบบเนี่ยเรากำลังปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความสนใจของนิสิตว่าสนใจในเรื่องของพื้นที่นี้อาจจะจะมีความเอ็กซ์เพรสติสในเรื่องของปศุสัตว์พื้นที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของแพนซายพื้นที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการประมงหรือเป็นอะไรที่มันหลากหลายหรือพื้นที่นี้ในเรื่องของชุมชนนะครับนิสิตสามารถเลือกได้นะครับแล้วเราจะมีอาจารย์แต่ละกลุ่มของเรานะครับดูแลนิสิตของเราอย่างทั่วถึงและปลอดภัยแน่นอนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เวลานิสิตหรือว่าผู้ปกครองตัดสินใจอันนี้เราก็อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะจะส่งน้องๆไปจะอย่างไรผู้ปกครองก็แน่นอนย่อมมีความกังวลนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในภาคการเกษตรจากที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะคะจากเกษตรสู่นวัตกรรมนะคะแล้วก็สู่ความยั่งยืนอีกนะคะซึ่งน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะคะไม่ได้อยู่ในสายภาคเกษตรไม่ได้มีพื้นฐานในด้านของภาคเกษตรเลยแต่ว่ามีความสนใจว่าเอ๊ะภาคเกษตรเนี่ยมันก็เป็นภาคที่เรียกว่าเข้มแข็งเรียกว่าเรารู้จักกันมานานและในประเทศไทยรวมถึง ผลผลิตสินค้าเกษตรต่างๆทั้งไทยแล้วเราก็นำเข้าโดยเฉพาะการบริโภคของคุณผู้ฟังทั้งหลายนะคะก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้มาจากพื้นฐานในด้านของครอบครัวที่เป็นเกษตรกรไม่ได้รู้เรื่องเลยในเรื่องของเกษตรกรรมนะคะน้องๆจะสามารถเข้ามาเรียนได้ไหมหรือว่ามีความรู้ในด้านของภาคเกษตรเนี่ยไม่มีเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะเข้ามาและสามารถเรียนได้ไหมนะคะ
0: ตอบอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าได้อย่างแน่นอนนะครับถ้านิสิตสามารถเปลี่ยน mindset ของตัวเองนะครับว่าเอ้ยไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับตามที่ผมเรียนแจ้งไว้แล้วนะครับ policy ของเราก็คือจากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนดังนั้นนิสิตอาจจะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับและส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการสร้างมูลค่าที่ปลายน้ำนะครับแต่เราก็ต้องมีการเรียนรู้ว่าต้นน้ำเราปลูกผักเลี้ยงพืชไอ้ปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์มาอย่างไรนะครับและกระบวนการเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ย เราจะมาเอาสินค้าพวกทางการเกษตรเนี่ยมาสร้างมูลค่าให้เกิดความยั่งยืนได้ซึ่งผมคิดว่าอนาคตของการเกษตรไทยไม่ควรแข่งขันในเรื่องของปริมาณแล้วก็ราคาที่มันถูกนะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเราการแข่งขันแบบนั้นผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหนื่อยถูกต้องไหมครับไม่ปริมาณเยอะราคาถูกนะครับเกษตรกรก็จะเป็นผู้รับความเสี่ยงสูงสุดอย่างที่เราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับดังนั้นเราพยายามที่จะปลูกฝังเด็กของเรานะครับที่สิทธิ์ของเราจบแล้วต้องขยับจากการผลิตว่าจะได้กี่ตันจะได้ปริมาณเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่นะไปสู่คำถามที่ว่า1ตันเนี่ยมันสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่นะครับมองในรูปของสิ่งที่มันเป็นเล็กแต่ได้มูลค่ามากนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดนะครับอาจขายเป็นวัตถุดิบได้ในราคา1นะครับอาจสมมติว่าขายได้ในราคา1ล้านบาทแต่ถ้าเรารู้ว่าสาระสำคัญคืออะไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเรานำในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เราถ่ายทอดให้กับนิสิตของเรานะมาพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพเป็นเวโปรตีนเป็นเครื่องสำอางเป็นวัสดุชีวภาพหรือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่เฉพาะทางแต่มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นดังนั้น1ล้านบาทที่เราสร้างจากวัตถุดิบที่ขายไป1ล้านบาทอาจจะเป็นมูลค่า10ล้านหรือ100ล้านบาทก็ได้นะครับแต่ผมอยากเน้นว่า High Volume Agriculture นะครับไม่ใช่แค่การทำให้สินค้าของเราเนี่ยราคาแพงขึ้นนะครับแต่ต้องเป็นการสร้างมูลค่าที่กระจายไปถึงสังคมเกษตรกรชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ value นะครับในมุมมองของผมนะครับก็มีอย่างน้อยอยู่3มิตินะครับมิติแรกก็จะเป็นในเรื่องของ economic volume หรือ social volume หรือenvironmental value นะครับหรือที่กล่าวง่ายๆก็คือมูลค่าทางเศรษฐกิจคุณค่าต่อสังคมและไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลจากประโยชน์ที่ว่าจากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนนะครับ
1: อืมค่ะซึ่งคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ไม่คลายความกังวลนะคะเอ๊ะถ้าเราสนใจในภาคการเกษตรแต่เราไม่ได้อยู่ในภาคการเกษตรบุตรหลานก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้แล้วก็ได้รับความรู้สามารถไปพัฒนาต่อยอดในหลายๆมิติได้นะคะทีนี้นะคะเราพูดไปจนถึงว่านิสิตเด็กๆแล้วนะคะคราวนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจบ้างล่ะคะบางทีอาจจะอยากทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงวัยนะคะที่รีไทร์แล้วแต่ว่ายังสนใจในด้านของภาคการเกษตรอยากที่จะมาเริ่มต้นหรืออยากที่จะเพิ่มมูลค่าจากสินค้าที่อาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านหรือว่าอาจจะได้อยากสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของภาคเกษตรนะคะแล้วก็ในภาคของธุรกิจต่อยอดในสินค้าเกษตรนะคะอาจารย์มีข้อเสนอแนะหรือเรียกว่าอาจารย์แนะนำอย่างไรกับผู้ที่สนใจในกลุ่มนี้บ้างนะคะ
0: ครับครับยินดีครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่องของภาคการเกษตรนะครับเราสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับเพราะภายใต้ไม่การทำงานคู่ขนานดีกว่าไม่ใช่ภายใต้ของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการครับการทำงานของคู่ขนานอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีบริษัทนะครับ CU Agri Enterprise จำกัดนะครับที่ทำงานคู่ขนานกับคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการดำเนินงานในรูปแบบของเอกชนนะครับเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยธุรกิจหลายๆหน่วยธุรกิจนะครับหน่วยธุรกิจก็คือจะมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่ทุกอย่างจะต้องเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นรูปแบบนะครับอาทิเช่นบางท่านมีของเหลือหรือของทิ้งจากภาคการเกษตรแล้วมาสร้างเป็นนวัตกรรมหรือเป็นโปรดักต์นะครับสามารถมาติดต่อหรือประสานงานกับบริษัท CU Agri Enterprise จำกัดได้นะครับเราก็จะมีช่องทางในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ในการซื้อขายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณภาพต้องผ่านการพิสูจน์ QA QC ในเรื่องของคณะกรรมการที่เราตั้งไว้นะครับเป็นการตรวจสอบนะครับสามารถมาทำการประสานงานได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชุมชนได้จริงนะครับสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้นะครับตัวนี้นะครับจึงเรียนให้ทราบนะครับตัวนี
1: ้อืมค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของเว็บไซต์ที่จะสามารถเรียกว่าศึกษาข้อมูลจาก CU Agri Enterprise นะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากเราทำงานคู่ขนานกันแล้วถ้าบางคนนะคะคุณผู้ฟังอาจจะวางแผนว่าอีก5ปีจะ retirement อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำงานบริษัทมานานอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการเองแต่ว่าไม่มีความรู้เลยในด้านของเรียกว่านวัตกรรมด้านภาคการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีข้อมูลหรืออาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรกับคนกลุ่มนี้ที่จะเรียกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรแล้วก็สิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยนะคะ
0: ครับยินดีมากครับฝากผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามเว็บเพจหรือ Facebook ของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ติดตามบริษัท CU Agri Enterprise จำกัดนะครับเพราะเรากำลังจะสร้างช็อตคอร์สนะครับเป็นการเรียนรู้สร้างผู้ประกอบการนะครับเร็วๆนี้อาจจะเป็นสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับแต่ไม่สามารถไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรได้นะครับเราจะมีช็อตคอร์สที่สามารถให้ทุกท่านเรียนรู้ได้นะครับแต่ที่สำคัญก็ต้องมีค่าลงทะเบียนนะครับแต่เราการันตีว่าเรียนรู้แล้วสามารถนำไปทำได้แล้วก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์ที่ทางผู้เรียนเนี่ยมาเชื่อมโยงกับบริษัท CU Agri Enterprise จำกัดได้แน่นอนครับ
1: อืมค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็เราก็มีการเรียกว่าบริหารจัดการแล้วก็มีการเริ่มต้นกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเซตเทอร์ดาวแล้วก็มีการมีเรียกว่าโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รู้นะคะว่าเรามีอะไรบ้างในคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะซึ่งอาจารย์จะประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะคะจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอยู่เรื่อยๆว่าเรามีอะไรที่เพิ่มเติมแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วก็มีการช่วยในการพัฒนาในด้านของภาคเกษตรของเรารวมถึงพัฒนาในด้านของเรียกว่าความรู้ของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ต่อยอดในด้านของธุรกิจนะคะซึ่งจากที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะคะว่าแน่นอนนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะต้องก้าวไปสู่ในโลกของเรียกว่าโลกของธุรกิจนะคะแล้วคนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันก็เรียกว่าก้าวไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งคุณผู้ฟังเองรวมถึงน้องๆที่จะสนใจที่จะมาเรียนในภาคการเกษตรด้วยไม่ใช่ว่าเกษตรแล้วกลับไปเป็นเกษตรกรนะคะเกษตรในปัจจุบันก็สามารถที่จะก้าวไปในสู่โลกของโลกธุรกิจได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าที่เราสนใจไม่ว่าจะมีอยู่ในสต็อกเป็นของบ้านเราเองผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เราอาจจะเรียกว่าหาซัพพลายแล้วก็นำมาพัฒนาเพิ่มพูนมูลค่าแล้วก็นำรายได้ให้กับบ้านเราด้วยแล้วก็พัฒนาในด้านของชุมชนทั้งชุมชนละแวกข้างชุมชนในด้านของภาคการเกษตรด้วยนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวข้องกับ คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการนะคะในทุกๆมิติเลยค่ะอาจารย์คะ
0: อ๋อครับท่านเองงั้นขออนุญาตฝากผู้ฟังทุกท่านนะครับประเด็นหนึ่ง

0: ในเรื่องของเกษตรศาสตร์บูรณาการเราคงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความยั่งยืนนะครับของสังคมภาคเกษตรนะครับซึ่งคำว่า sustainability นะครับไม่ใช่เป็นคำที่สวยๆหรูๆที่พูดกันนะครับดังนั้นความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับต้องทำให้คนได้อยู่ได้เศรษฐกิจเดินได้และทรัพยากรยังคงอยู่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนเกษตรกรรมนะครับเราต้องไม่มองเกษตรกรเนี่ยเป็นเพียงผู้รับเทคโนโลยีนะครับแต่ต้องมองเขาเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หรือเป็นcreator นะครับดังนั้นนักวิจัยนะครับอาจมีเทคโนโลยีที่ดีแต่เกษตรกรใช้ไม่ได้นะครับต้นทุนสูงเกินไปหรือไม่เหมาะกับบริบทของพื้นที่นะครับมันก็ไม่มีความยั่งยืนนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากผลักดันนะครับก็คือในเรื่องของ living lab ในหลายๆพื้นที่นะครับให้นิสิตพวกอาจารย์นักวิจัยเกษตรกรหรือชุมชนหรือภาคธุรกิจมาร่วมกันนะครับตั้งแต่การกำหนดโจทย์นะครับไม่ใช่เราเป็นคนคิดโจทย์อย่างเดียวเราต้องคิดไปด้วยกันนะครับเพื่อนี้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมนะครับมาต่อยอดได้นะครับสุดท้ายนะครับขออนุญาตฝากผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยากฝากว่าเกษตรนะครับไม่ใช่อาชีพของอดีตนะครับแต่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับคงเราต้องเปลี่ยน mindset นะครับเพราะว่าเพียงแต่เกษตรในอนาคตนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะจะมีทั้งในเรื่องของอะไร AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ smart farming นะครับเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของอาหารสุขภาพพลังงานนะครับหรือสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเป็นคาร์บอนอีโคโนมิกนะครับที่เข้ามาหรือธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นภารกิจของคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะเตรียมคนนะครับนิสิตของเรานะครับให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมของสังคมไทยนะครับเพื่อสร้างงานวิจัยนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับและสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดก็คือเกษตรกรต้องไม่ได้เป็นเพียงต้นทางของวัตถุดิบนะครับแต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่นะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังร่วมกันทำนะครับจากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังรายการยุ้งฉางฟักข้าวครับ
1: สุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะศาสตราจารย์ดร.พันธวัฒน์สัมพันธานิชนะคะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการยุ้งฉางฟังข้าวนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกับดิฉันได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและกับเคลื่อนการเกษตรแห่งอนาคตพบกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวจากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
3: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
4: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
3: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
5: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
6: ปารีสจากเม
5: ือง
6: จีนเป็นไฟจากบ้านหมดแล้ว
5: ครับแล้วมาซิงจากมุมไบ
7: ปิดไฟแล้วครับ
3: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

คำพ่อสอนในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้นนอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วยข้อแรกจะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการมีระเบียบมีเหตุผลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นธรรมข้อ2ต้องมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอทั้งใน

การทำงานและการทำความดีแม้จะมีความเหนื่อยยากหรือมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่ย่อท้อถอยหลังข้อ 3. ต้องเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาวิชาและความรอบรู้ในเรื่องต่างๆให้ลึกซึ้งและกว้างขวางรอบด้านไว้สำหรับใช้เทียบเคียงประกอบการพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆในการงานข้อ 4. ซึ่งสำคัญที่สุดต้องสามารถควบคุมกายใจคือการกระทำความคิดของตนให้สงบหนักแน่นแน่วแน่ในความเป็นกลางอยู่เสมอแม้ในเวลามีเหตุชวนให้วุ่นวายสับสนความสามารถทำกายทำใจให้สงบหนักแน่นเป็นกลางห่างจากอคตินี้จะช่วยให้เกิดสติระลึกรู้ถึงเหตุถึงผลถึงข้อเท็จจริงและความถูกผิดของเรื่องทั้งปวงจึงเป็นอุปการะสำคัญของการคิดพิจารณาปัญหาต่างๆเพราะช่วยให้มองเห็นปัญหาได้กระจ่างแจ่มชัดสามารถตัดสินชี้ขาดได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงเป็นธรรมเป็นประโยชน์เสมอพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2526

0: ียดน้อ
1: ทำงาน
0: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
2: แทนที่จะคร่ำแคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
3: ตะวันจะค่ำลง
4: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: ูแลความคิดผสานทฤษฎีชีวิตกับหลักปฏิบัติจริงทางวิทยาศาสตร์ในรายการทันโลกวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 10:00 น.ถึง 10:30 น.นะครับวันนี้ผมชวทัศน์ธนูสิงห์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับมีเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์เร็วๆนี้นะครับจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับคือการจัดการแข่งขันทางคณิตศาสตร์นะครับไซมอนมาเรสนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาดูกันว่าการแข่งขันนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพนัทคำตื้อนะครับจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
2: เร
1: ีย
2: กว
1: ่
2: า
1: ได้ครับหรือเรียกว่าอาจารย์ฟิลนะครับจริงเป็นครั้งแรกที่อาจารย์มาออกนะครับเห็นว่าอาจารย์บอกได้โจทย์มาจากหัวหน้าภาควิชา
2: ใช่แล้ว
1: จริงๆถ้าท่านผู้ฟังนะครับจริงหัวหน้าภาควิชาเนี่ยคณิตศาสตร์คือเพิ่งมาออกรายการนะวันนี้ก็ส่งสมาชิกของภาควิชามานะครับทีนี้อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเหมือนการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นวันที่10ตุลาคมนี้นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์ที่ภาคคณิตศาสตร์เลยถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการแข่งขันมันชื่ออะไรทีนะไซมอนมาเรสมันมีความเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ไซมอนมาเรสเนาะก็เป็นมูลนิธิและเป็นองค์กรแล้วกันของทางออสเตรเลียเกี่ยวกับองค์กรทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่ายังไงดี NGO ไม่ได้แสวงหากำไรอะไรเขาจัดแข่งขันมาได้ประมาณ10ปีแล
1: ้
2: วในระดับนี้ก็คือจะต้องไปผูกคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบริหารก็จริงแต่ว่าต้องใช้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญหรือศาสตราจารย์จากโปรเฟสเซอร์จากศาสตราจารย์ในมหาลัยในออสเตรเลียเลยเป็นคนช่วยๆกันอะไรอย่างนี้แล้วเขาจัดการแข่งขันนี้มาประมาณ10ปีแต่ว่าเขาจะเชิญเรียกว่าเชิญชวนแล้วกันให้มหาลัยต่างๆเนี่ยสมัครร่วมกับเขาได
1: ้
2: มหาลัยที่สมัครเนี่ยก็คือจะสอบออนไลน์แต่ว่าจะจัดสอบที่มหาลัยตัวเองอย่างของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มมาได้2ปี
1: อ๋อก็คือ
2: ปีแรก
1: ก็คือเหมือนตัวองค์กรที่จัดจริงๆคืออยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็พยายามที่จะเฮ้ยงั้นไปไหนจัดแล้วก็พยายามชวนมหาวิทยาลัย

0: ต่างๆที่จริงทั้งอาจจะเป็นในออสเตรเลียเองหรือนอกออสเตรเลียเช่นทางจุฬาของเราก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
1: คร
0: ับซึ่งอย่างที่อาจารย์ฟิลไปพูดแล้วคือมันจัดมาแล้วประมาณ10ปีซ
1: ึ่
0: งเราเหมือนเพิ่งครั้งที่จะถึงเนี่ย10ตุลาคมอันนี้คือจะเป็นครั้งที่2ที่เราเข้าร่วม
1: ครับ
0: น่าสนใจมากเรามีที่มาที่ไปไงว่าเราจากออสเตรเลียแล้วเรารับมาสอบมาจัดการแข่งขันด้วย
1: ไปรู้ได้ยังไงเนาะ
0: คือ
1: ก็ต้องยอมรับว่าวิธีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ได้กว้างนักเพราะว่าก่อนหน้านี้สารภาพเลยผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนาะไม่เคยรู้เหมือนกันจุดที่เริ่มมาเนี่ยเรียกว่าก็ค่อนข้างบังเอิญแล้วกันเพราะผมอยู่ในวงการขออนุญาตเท้าความไปนิดนึงว่าปกติเนี่ยเวลาพูดถึงโอลิมปิกเนาะคนเราจะเข้าใจว่าเนี่ยมันมีสอบโอลิมปิกระดับมัธยมปลายเนาะพวกการแข่งขันมีวิชาเลขฟิสิกส์เคมีชีวะคอมอะไรพวกนี้เนาะผมก็เรียกว่าได้ช่วยแล้วกันเป็นอาจารย์ช่วยคุมทีมของโอลิมปิกคณิตศาสตร์อยู่เหมือนกันแล้ว2ปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วเนี่ยไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียพอดีออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพแข่งระดับมัธยมผมก็เป็นอาจารย์ผู้คุมทีมไปช่วยคุมทีมเนาะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมเสร็จแล้วเนี่ยทางเรียกว่าทางเจ้าภาพเขาก็จัดการไปไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่ว่าทางไซมอนมาริสเนี่ยมูลนิธิเนี่ยเขาก็มีตัวแทนของเขาเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนจากที่นั่นเนี่ยเขาก็กึ่งเดินมาคุยเลยเดินมาคุยไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไมค์นะเขาก็เดินมาคุยเลยเนี่ยอ๋ออยู่มาจากประเทศไทยใช่ไหมอะไรอย่างงี้สนใจแบบประชาสัมพันธ์มหาลัยในไทยเพื่อที่จะแบบเข้าร่วมเลยไหมพูดง่ายก็คือเป็นการคุยกันแบบ
0: ชักชวน
1: กันแบบนี้เลยไม่ได้ออกไมค์ไม่ได้อะไร
0: ครับ
1: แล้วเขาก็เล่าให้ฟังเอ้ยลองไปเสิร์ชดูเว็บได้นะตอนนี้ก็มีประเทศเข้าร่วมอยู่หลายประเทศเหมือนกันส่วนใหญ่จะออกไปทางคอมมอนเวลธ์ก็คือของออสเตรเลียเองจะมีบางทีจะมีแบบมาอินเดียฮ่องกงหรือว่าเซาท์อีสต์เอเชียเองก็มีหลายประเทศนะประเทศไทยเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมจริงๆมีอีกโรงเรียนนึงมาเองมหาลัยนึงในไทยที่เข้าร่วมก่อนหน้าเราอีก
0: อ๋อมีโรงเรียนในไทย
1: แต่ว่าผมอาจจะจำชื่อไม่ได้ไม่ทราบกันน่าจะเป็นมหาลัยอินเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขารวม
0: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนประเทศในเครือจักรภพเน
1: า
0: ะนี่ว่
1: า
0: ออสเต
1: รเลียเราก็เริ่มขยายแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยายขึ้นไปอีกก็เดาว่าเห็นประเทศที่เข้าร่วมน่าจะเกิน30ได้แหละคิดว่า
0: ทีนี้เราก็เลยจุฬาก็เลยทางภาคคณิตศาสตร์ก็เลยมารับมาจัดเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นสำหรับนิสิตชั้นปริญญาตรีไหมครับหรือว่าจริงๆแบบมัธยมก็สอบได
1: ้ถ้าตามกฎนี้ก็คือแค่ปตรีเลย4 ปีก็คือมีข้อกำหนดก็คืออยู่ในปตรี4ปีคณะอะไรก็ได้
0: คณะอะไรก็ได้ไม่จำกัดเฉพาะเป็นเด็กต้องเรียนคณิตศาสตร
1: ์
0: เด
1: ็
0: กชีวะเด็กชีวะอยากเฮ้ยแบบเราชอบคณิตศาสตร์ก็สามารถจะมาสอบได้
1: ใช่ปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเลขแหละแล้วก็มีเด็กวิศวะมาสอบแล้วก็มีเด็กที่เรียนแพทย์มาสอบด้วยประมาณนั้น
0: ทีนี้พอเข้ามาสอบนี่คือไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย
1: ไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครฟรีก็คือใช่สอบฟรีสอบวันเสาร
0: ์แล้วพอสอบเสร็จแล้วก็จะมีเหมือนประกาศนียบัตรนี้ครับหรือว่า
1: ประกาศนียบัตรเข้าร่วมมีไหมตัวประกาศนียบัตรเข้าร่วมน่าจะไม่มีอาจจะมีเวอร์ชัน PDF ออนไลน์นะหรืออาจจะบอกได้แต่ว่าประกาศนียบัตรถ้าเกิดได้รางวัลคะแนนถึงเกณฑ์หรืออะไรอย่างนี้ว่าอิงกลุ่มเนาะก็คือถ้าเกิดติดไม่รู้ท็อปเท่าไหร่แล้วก็จะมีเหมือนกันปีที่แล้วเด็กไทยก็มี3คน
0: ครับ
1: ที่ได้ประกาศนียบัตร
0: ซึ่งมันก็คือแบบผมเห็นว่าเป็นการแบบมาทดสอบความรู้ความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องทางคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเนาะนี้เมื่อกี้อาจารย์ฟิลได้พูดคือบอกว่ามันเหมือนเป็นจัดออนไลน์แสดงว่ามันพร้อมกันทั่วโลกอย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับคร่าวๆคือเกือบพร้อมกันแล้วกันเขาแบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนอีสต์กับโซนเวสต์ก็ตะวันออกตะวันตกตะวันตกอาจจะไปรวมถึงเช่นยุโรปอเมริกาหรืออะไรก็ว่าไปแล้วสอบโซนตะวันออกก็สอบค่อนข้างพร้อมกันแล้วกันแต่ว่าพอประเทศไทม์โซนด้วยมันก็อาจจะเหลื่อมกันได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เขาก็เสร็จมาให้แล้วแหละถ้าเกิดประเทศไทยต้องจัดตอน9โมงเวลาประเทศไทยประเทศอื่นก็อาจจะจัด9โมงประเทศเขาก็อาจจะห่างกันชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่เขาจัดเวลาให้แหละค่อนข้างใกล้เคียงกัน
0: ครับซึ่งจริงๆคือเราก็ไม่ได้เป็นคนทำข้อสอบเอง
1: ไม่ใช่เลยครับ
0: จริงๆคือมาจากองค์กรนี้แหละไซมอนมาเวสเป็นคนที่จัดทำข้อสอบมา
1: เตรียมข้อสอบมาให
0: ้
1: เบื้องหลังไม่ผมไม่ทราบนะว่ามีการเสนอข้อสอบเพราะปกติเรื่องโอลิมปิกเนี่ยเบื้องหลังมันยากกว่าที่คิดมันจะมีการเสนอข้อสอบมาอะไรมาบางทีตัวองค์กรเองผมเดานะผมคาดการณ์ว่า

0: น่าจะมีอย่างที่บอกไปเป็นอาจารย์มหาลัยของทางออสเตรเลียเนี่ยที่เขาเป็นเหมือนกับเจ้าภาพร่วมแล้วกันเขาอาจจะเป็นคนช่วยออกข้อสอบนำเสนอข้อสอบแล้วมาคัดเลือกกันอีกทีนึง
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยเนื้อหาแสดงว่าเนื้อหาที่เขาใช้ในการออกข้อสอบเนี่ยมันก็คือเป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์ในระดับป.ตรีไหมครับแล้วมันเพราะจริงคณิตศาสตร์มันมีหลายแขนงมากๆเลยแล้วอย่างเงี้ยคือเขามีบอกมาก่อนไหมว่าจะออกหัวข้อนี้หรือว่าแรนดอมเราต้องไปลุ้นเอาเอง
0: ตัวหัวข้อเนี่ยให้กว้างๆมา
1: ครับ
0: เป็นพื้นฐานเลขส่วนใหญ่จะอยู่ใน2ปีแรกของเวลาเรียนคือมันไม่ได้ใช้เยอะมากอาจจะ3ปีอาจจะปี1ปี2ปี3แน่นอนว่าต้องเรียนพื้นฐานเลขมานิดนึงอย่างเทียบกับเด็กเราเด็กคณะวิทย์เนาะก็ต้องเรียนพื้นฐานอยู่แล้วมีแคลคูลัส
1: แคลคูลัส
0: ใช่แต่ว่าอาจจะต้องมีอีกเพิ่มอีกวิชาหนึ่งคือลีเนียร์แอลจิบราก็คือวิชาที่เกี่ยวกับเมทริกนั่นแหละ
1: ครับ
0: บางสาขาในคณะวิทยาจะได้เรียนเนาะก็คือเกี่ยวกับเมทริกอะไรพวกนั้นก็ข้อสอบจะออกไปในโซนประมาณนั้นถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดก็จะมีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูข้อสอบเก่าได้มีการปิดบังมีข้อสอบเก่าให้เห็นแนวทางให้เห็นหน้าตาโจทย์แต่ผมขอนิดนึงก็คือว่านอกจากไอตัววิชาที่มันบอกว่าออกในระดับบอตรีแล้วเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันมีความเป็นโอลิมปิกเยอะอยู่นะเพราะนั้นโจทย์มันก็จะ
1: Advanced.
0: เขาเรียกว่าใช้แนวแอดวานแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ใช้แนวสมัยที่เราปกติเด็กที่สอบก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นเด็กโอลิมปิกหรือว่าเข้าค่ายสอวนสสวทอะไรมาเนาะก็จะชอบสไตล์นี้ก็จะเป็นสไตล์ที่ถึงจะเรียนในโรงเรียนมามันก็ไม่ค่อยเจอคืออ่านโจทย์รู้เรื่องแต่ว่าเทคนิคการทำมันก็ใช้โอลิมปิกระดับม.ปลายเล็กน้อยมาผสมกับเนื้อหามหาลัยมันเลยกลายเป็นลูกผสมกันเล็กน้อยคือไม่ใช่แค่ว่าเรียนแคลคูลัสเรียนไอ้นี้ได้แล้วมาทำคืออาจจะอ่านโจทย์รู้เรื่องนะแต่ว่าความท้าทายในการทำโจทย์ก็พอมาสอบได้จริงๆมันก็จะลองสอบได้แต่ว่าอย่าแปลกใจถ้าทำแล้วทำไม่ได้
1: แสดงว่าอันนี้จะเป็นเหมือนว่าเป็นข้อเขียนหมดเลย
0: เป็นข้อเขียนบังคับเขียนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเพราะไม่มีคนแปลให้เนาะใช่ต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
1: ซึ่งจริงๆคือเหมือนข้อสอบก็จะส่งมาจากทางนู้นเลยแล้วก็จริงก็คือมันเราก็ไม่มีเวลาแบบแปลเป็นภาษาไทยฉะนั้นเนี่ยข้อสอบก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษล้วน
0: ภาษาอังกฤษล้วนแต่พอเป็นภาษาอังกฤษในเวอร์ชันเล่งมันจะอ่านไม่ยากหรอก
1: ป
0: กติเด็กก็จะอ่านใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์แล้วตัวคำภาษาอังกฤษเองจะง่ายเป็นภาษาเลขใช่แล้ว
1: ทีนี้ถามว่าสอบใช้เวลานานไหมครับก็คือ3ชั่วโมงหรือกี
0: ่สอบเป็น2รอบเช้าบ่ายทุกคนต้องสอบทั้งเช้าทั้งบ่าย3ชั่วโมง3ชั่วโมงรวมเป็น6ชั่วโมง
1: 6ชั่วโมง
0: พักกลางวันชั่วโมง
1: กลางวัน
0: ใช่ก็เลยมาจัดสอบวันเสาร์ก็สอบที่ตึกภาคคณิตศาสตร์เลย
1: ครับทีนี้ตอนนี้คืออยู่ต้องบอกไว้ก่อนตอนที่เดี๋ยวเทปเราออกอากาศเนาะจริงๆคืออาจจะปิดลงทะเบียนไปแล้วเพราะจริงลงทะเบียนจริงๆคือถึงวันที่3กันยาไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือจริงเราอัดแต่วันที่2จริงพรุ่งนี้ของห้องอ่านนะครับครับก็จริงก็จริงอยากจะมาเล่าเรื่องของการแข่งขันแหละเพราะว่าจริงแล้วเราจัดเป็นปีที่2ซึ่งในอนาคตปีหน้าน่าจะมี
0: จ
1: ัดอีกจัดต่ออีกทีนี้ขอย้อนกลับไปปีที่แล้วที่จัดครั้งแรกอันเนี้ยมีนิสิตนักศึกษามาสมัครค่อนข้างเยอะไหมครับ
0: ก็น่าจะลงทะเบียนทั้งหมด26คนประมาณนั้นน่าจะ26คนมาสอบจริง24คนประมาณนั้นแล้วก็แปลกนิดนึงคือสอบเนี่ยที่มันจุดจูงใจอย่างนึงในการสอบพวกนี้เพราะบางทีคนห่างเหินไปนานเนาะอาจจะไม่กล้ามาสอบโอลิมปิกมีสอบประเภทคู่ด้วย
1: อ๋อ
0: ใช่นอกจากสอบเดียวเนี่ยสอบคู่ก็คือเนี่ยนั่งคุยกันช่วยได้เลยอาจารย์ปันช่วยกับผมเนี่ยสอบคู่กันได้เลยก็คือคุยกันได้คุยกันเบาๆหน่อยจะได้เก่งใจโตข้างๆมาสามารถสอบคู่ได้ก็เลยปีที่แล้วก็เลย12คนเนี่ยไปสอบคู่ก็คือมี6คู่นั่นแหละแล้วก็มีสอบเดียว12คนข้อสอบเดียวกันนะแค่เวลาประเมินคะแนนเรียกว่าแบ่งกลุ่มแยกกันละกันมีคะแนนของทีมประเภททีมก็คือประเภทคู่กับคนประเภทเดียวแยกกัน
1: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติเราคิดว่าการสอบอาจจะเป็นต้องสอบเดียวเนาะแต่จริงงานนี้คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะสมัครเป็นแบบสอบเดียวเรามั่นใจมากโอ้เดียวหรือว่าอยากจะมีเพื่อนมาช่วยคิดเพราะจริงบางทีนะสนับสนุนไทยเนาะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับอาจจะสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับทีนี้ก็คืออย่างปีที่แล้วก็คือมีประมาณ12คู่แล้วก็มีเดี่ยวด้วย
0: มี6คู่12คน
1: 6คู่12คน
0: แล้วก็เดี่ยวอีก12คนมี24คนที่มาสอบ
1: ครับ ็ถือว่าจริงๆคือเป็นปริมาณที่เรารองรับได้อยู่
0: ใช่เลย

0: แล้วก็สำหรับปีแรกก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดอนาคตถามว่าประเทศอื่นเขาถามว่าสมัครสอบได้ทั้งหมดกี่คนแม็กซิมัมประมาณ100คนแต่คงยังอีกไกลเนาะ100คนที่ทางเจ้าภาพเขาอนุญาตให้แต่ว่าของเราก็คือลองเริ่มต้นก่อนลองดูประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดดีขึ้นอาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนห้องสอบนะห้องสอบเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สอบเดียวแหละบางทีห้องสอบคู่มันต้องใหญ่แล้วก็มีโอกาสให้คุยได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแต่ณปัจจุบันผมคิดว่าแฮปปี้กับปีที่แล้ว24คนปีนี้อาจจะพอยังไม่ได้ปิดรับสมัครเนาะเดาคาดว่าตอนนี้ก็20แล้วแหละก็อาจจะเป็น30หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเดาประมาณนี
1: ้ครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตจุฬาไหมหรือว่ามีมาจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วย
0: ข้อนี้เป็นข้อที่ต้องระวังนิดนึงคือรายการเนี้ยให้สิทธิ์เรียกว่าเราเป็นอะไรดีเขาเรียก local coordinator ก็คือเราเป็นผู้ประสานงานแล้วกัน
1: ครับ
0: เฉพาะที่เพราะฉะนั้นจุฬาจัดจุฬาสอบถ้าเกิดสมมติว่ามีเพื่อนอยู่ขอนแก่นอยากสอบก็ต้องให้อาจารย์เขาอาจารย์ที่ขอนแก่นเนี่ยไปขอจะพาว่าขอเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ต้องจัดสอบที่เขาเองเพราะฉะน
1: ั้
0: นน่าเสียดายนิดนึงคือเพื่อนต่างมหาลัยไม่สามารถข้ามมาสอบได
1: ้แสดงว่าก็คือส่วนใหญ่ก็คือต้องที่เราจัดสอบเองของจุฬาเนี่ยคือเฉพาะนิสิตจุฬา
0: เท่านั้น
1: แต่จริงๆคือภาคคณะไหนก็ได้ภาคไหนก็ได้แต่ต้องเป็นนิสิตจุฬา
0: ใช่มีรหัสนิสิตของจุฬา4ปีแรก
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเรียนเกิน4ปีหน่อยคณะแพทย์อาจจะปี5ปี6อาจจะสอบไม่ได้นะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ในปตรีปี1ถึงปี4
0: ใช่แล้ว
1: ครับแบบสมมติแบบน้องปี1แบบจะมาแข่งกับพี่ปี4ได้
0: เลยนั่นแหละก็คือเรียกว่ามาแข่งหรือว่ามาลองดูว่าเปิดหูเปิดตาสงสัยว่าโอลิมปิกเขาทำอะไรกันก็ประมาณนี
1: ้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้เราลองใช้ทักษะที่เราเรียนมาเนี่ยมาลองสุดที่ว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่มันค่อนข้างแอดวานซ์มากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำได้ไหมนะครับทีนี้อันนี้คือเราก็คือที่เปิดมาคือเราไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน
0: ไม่เสียค่าลงทะเบียนใช
1: ่ก็คือจัดสอบแบบให้เต็มที่เลย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าข้อสอบเนี่ยก็ต้องถูกส่งกลับไปที่ออสเตรเลียถูกต้องไหมครับ
0: ทางผู้ประสานงานก็คือเราเนี่ยแหละผมเองเนี่ยแหละ
1: โอเค
0: เจ้าหน้าที่บางคนก็จะช่วยกันสแกนข้อสอบส่งกลับไปให้เขา
1: ใช่ว่าเหมือนอย่างจุฬาอย่างภาคคณิตศาสตร์คือเหมือนโคออร์ดิเนเตอร์เนาะที่แบบไปช่วยฟาซิลิเทตช่วยทำเรื่องแบบรับข้อสอบมาปริ้นให้เด็กทำจับมงจับเวลาแล้วก็ส่งกลับซึ่งกระบวนการการตรวจและการให้คะแนนคือเป็นฝั่งนู้นจัดทำ
0: เป็นฝั่งนู้นทั้งหมดเลยใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็เดาว่าน่าจะใช้ความร่วมมือจากอาจารย์ในมหาลัยของที่นู้น
1: ซึ่งจริงๆในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่เรามีบ่อยไหมครับในประเทศเราหรือว่าคือแบบมันเป็นรูปแบบเป็นเครื่องเกิดมาม
0: ีไหมในประเทศเราไม่มีเคยมีความพยายามเคยมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านบ่อยเคยบอกเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามีระดับมัธยมเนาะสอวนคนจะรู้จักดีที่สอบแต่ละศูนย์แต่ตรวจเรื่องตรวจยังไงผมก็ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแล้วก็มีสสวทเพื่อคัดไปแข่งโอลิมปิกแต่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะของเลขเองเนี่ยยังไม่มีอาจารย์ก็บอกว่าอยากให้มีเหมือนกันพอมีตัวโปรแกรมนี้มาข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องแต่งโจทย์เองใช่มันยากเรื่องยาก
1: ออกข้อสอบยากนะ
0: ออกข้อสอบยากมากโดยเฉพาะระดับนี้นี่ยิ่งยากใหญ่เพราะฉะนั้นมีโจทย์ที่สร้างสรรค์มันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีได้ลองฝีมือแถมเรียกว่าภาระเราก็น้อยอ่ะเราก็แค่ช่วยประสานงานก็ถือว่าคุ้ม
1: จริงถ้าใครอยู่ในวงการแบบสอบโอลิมปิกสอวนสสวทเนี่ยก็รู้ว่าเวลาเราออกข้อสอบกันทีเนี่ยโอ้กรรมการหลายท่านมากแล้วก็มาวิพากษ์ข้อสอบกันอีกว่าเฮ้ยมันมีจุดรวยรั่วตรงนี้มีจุดบกพร่องอะไรไหมเพราะใช้เป็นกระบวนการที่นานยาวนานมาก
0: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเวลาทำทีนึงใช่แต่นอกจากประเทศไทยไม่มีแล้วจริงๆต้นแบบเวลาเขาถามว่าเอ้ยถามว่าต้นแบบมาจากไหนผมเดาว่ามาจากพัดแนมพัดแนมคือรายการแข่งขันเลขระดับมหาลัยแต่ว่าเฉพาะของอเมริกาใช่คนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างแล้วสมัยผมเรียนที่อเมริกาตอนปตรีก็ได้สอบเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับว่าให้นึกเหมือนกับว่าคนที่เคยสอบโอลิมปิกตอนม.ปลายเนี่ยเขาก็อาจจะคิดถึงแล้วกันยังอยากทำโจทย์โอลิมปิกอยู่แต่จะมีสนามสอบที่ไหนอ่ะพอมันมีสนามสอบแบบนี้แบบอย่างพัดแนมมาเป็นตัวอย่างหรืออย่างที่ของออสเตรเลียไซมอนมาเรสเป็นตัวอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้เด็กที่เคยสอบไปแล้วสมัยแบบสมัยมัธยมก็เรียนรู้สึกไม่ทิ้ง เขาเรียกว่าความฝันใบเด็กของเขาเนาะ เขาก็ยังชอบในการทำโจทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์นั้นซะเยอะ เขาก็จะมีโอกาสได้ลงสนามสอบได้ทำโดยที่ไม่ต้องคาดหวังเรื่องผลเนาะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางทีมันก็เป็นความสนุก
1: เหมือนเป็นการฝึกสมองฝึกความกวนการคิดเนาะเพราะบางทีเวลาเรามันไม่เหมือนกับตอนที่เราสอบเพื่อได้เกรดในระหว่างเราเรียนปตรีอ่ะแบบมันบางทีเฮ้ยเราต้องทำเราต้องอ่านหนังสือหนักเราต้องทำให้ได้แบบแล้วก็บางทีในสภาวะที่ค่อนข้างกดดันเนาะเพราะว่าพลาดนิดเดียวแต่อันนี้คือเหมือนว่าโอเคถ้าสมมติเราแบบเตรียมความพร้อมวัดระดับความรู้ของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการฝึกฝนเราอีกทางนึงด้วย
0: ทำไม่ได้ไม่เป็นไรทำได้ข้อหนึ่งก็กำไรแ
1: หละ แล้วอยากรู้ว่าปีที่แล้วเราได้เก็บพวกฟีดแบ็กจากนิสิตที่มาสอบบ้างไหมครับว่าแบบเป็นยังไงหรือว่าเพราะมันเป็นปีแรกไม่รู้ว่ามีจุดตรงไหนที่เราจะพัฒนาในการสอบปีที่2 อย่างเงี้ย มีบ้างไหม
0: ไม่ได้เก็บฟีดแบ็กเป็นตัวข้อความเนาะแต่ว่าก็ถามเด็กที่สอบเหมือนกันเด็กส่วนใหญ่แฮปปี้แล้วก็ปีนี้ก็มาสอบอีก
1: อ๋อก็คือเป็นปีที่แล้วมาสอบแล้วปีนี้ก็มาสอบอีก
0: แล้วก็แอบแง้มนิดนึงกำลังเตรียมคุยกับหัวหน้าภาคอยู่ว่าก็จะมีการเตรียมติวให้หน่อยนึงก่อนสอบด้วยก็คือในช่วงเดือนเนี้ยพอหมดเขตรับสมัครเดี๋ยวก็จะมีการเตรียมติวเผื่อว่าแบบเผื่ออยากรู้เทคนิคหรืออยากรู้สึกว่าอาจจะเพิ่มโอกาสการทำได้อะไรแต่โดยส่วนใหญ่คือชอบ
1: แสดงว่าแบบก็ทำให้แบบเฮ้ยมันต้องน่าสนุกแหละเพราะว่ามาปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังกลับมาอีก
0: ใช่แต่ว่าเล่าได้ไหมว่าหน้าตาข้อสอบเป็นไงคร่าว
1: ๆ
0: แน่นอนว่าตัวข้อสอบจริงจะไปอ่านได้เนาะมี2ชุดก็คือชุดเช้ากับชุดบ่าย
1: ครับ
0: ชุดเช้าเรียกชุด A 3ชั่วโมงชุดบ่ายอีก3ชั่วโมงชุดเช้าก็คือมีข้อ4ข้อ A1 ถึง A4 ชุดบ่ายก็มี B1 ถึง B4 เนาะเวลาตรวจก็ให้ข้อละ7คะแนนเหมือนสมัย IMO เหมือนสมัยโอลิมปิกสมัยก่อน
1: ครับ
0: ให้ทายดีกว่าว่าคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยคะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนมัธยฐานที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ดีกี่ข้อดีนับเป็นข้อก็ได้มีทั้งหมด8ข
1: ้อ8ข้อข้อละ7คะแนน
0: ใช่ๆแต่ว่ามันจะมีพิเศษหน่อยข้อสุดท้ายมันจะให้ดับเบิ้ลเลยให้14คะแนนมันจะเลยเหมือนมี9ข้ออ
1: ๋อแสดงว่านี้จะเต็ม
0: 56บวก7เป็น63
1: 63มีเนาะครับ
0: มีนก็ได้หรือเอาแบบมีเดียนก็ได้มีเดียนคือค่าที่อยู่ตรงกลางสอบ 2,000 คนอาจจะเอาคนที่พันเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่อุ๊ยมันจะเป็นตรงกลางมั้ยมันจะเป็นระฆังมั้ยงั้นถ้าจะบอกว่าถ้าครึ่งๆประมาณสักแบบ3
0: 30เนาะ30เนาะ
1: ประมาณนั้นมั้ย
0: 30นี่น่าจะติดท็อป10แล้วน่าจะนะ
1: อุ้ยแสดงว่ามันยากมากๆ
0: ใช่
1: เพราะ
0: ยากมากเด็กส่วนใหญ่เด็กเราบางคนที่เก่งๆหน่อยแบบช่ำชองหน่อยส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ1ข้อเด็กที่ได้รางวัลเราน่าจะได้2ข้อถึง3ข้อจาก8ข้อนะจาก8ข้อเนี้ยได้2ถึง3ข้อ
1: ก็คือได้รางวัลแล้ว
0: ได้รางวัลแล้วติดท็อปอะไรผมจำไม่ได้แต่ว่ามีใช่
1: แสดงว่าเหมือนแบบจริงๆคือแค่ทำได้ประมาณ1ถึง2ข้อก็คือมีสิทธ
0: ิ์ใช่
1: ลุ้น
0: มีนเรียกว่ามีนอยู่ที่ข้อนึงถ้าเกิดมีเดียนอาจจะต่ำกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะปกติของข้อสอบโอลิมปิกแล้วกันทำได้ข้อนึงคือกำไรแล้ว
1: ครับ
0: คิดมาก
1: เหมือนพอไปดูเป็นไอเดีย
0: ใช่ใช่ข้อหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ข้อแรกก็เรียกว่าข้อง่ายสุดแล้วคนที่ชินกับโจทย์โอลิมปิกก็จะรู้สึกว่าอยากทำสักข้อนึงทำได้ก็จะรู้สึกดีใจแล้วมีกำลังใจแล้วแต่ได้ข้อหนึ่งก็คือกำไรมา
1: จริงๆแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับนิสิตปกติทำข้อสอบแคล
0: นแต่อันนี้มันโจทย์มันยากไงมันมีความที่รู้สึกว่าต้องผ่านใช่ไหมต้องผ่านอันนี้ไม่มีก็ว่ามันไม่ต้องไปเทียบกับใครนะแข่งกับตัวเองอย่างเดียว
1: โอ้แสดงว่าจริงๆคือถ้าใครอยากลองนะครับจริงๆปีนี้ก็คือใกล้ปิดรับสมัครแล้วก็คือน่าจะอาจจะไม่ทันสำหรับคนที่สนใจจริงปีหน้านะครับอาจจะมีจำนวนคนสอบมากขึ้นคนที่สอบปีนี้อาจจะมาสอบปีหน้าต่อถ้ายังอยู่ในปีถ้าอยู่ในยังไม่จบก่อน
0: ใช่ครับหรือสงสัยก็ลองไปดูของเว็บไซต์ได้เลยเสิร์ช Google เสิร์ชอะไรก็มีเว็บไซต
1: ์ก็คือเสิร์ชชื่อไซมอนมาเรสเลย
0: ใช่แล้วก็เสิร์ชว่า Math Competition
1: เดี๋ยวถ้าใครดูย้อนหลังนะครับใน YouTube ของเราก็เดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ให้นะครับก็สามารถไปเสิร์ชตามมาได้เนาะนะครับทีนี้ในมุมของผู้จัดเนี่ยเรารู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างพอจัดพอปีเป็นปีที่2แล้วรู้สึกว่ามันเข้าที่เข้าทางขึ้นไหมหรือว่าแบบก็ผู้จัดเองก็สนุกด้วย
0: ผู้จัดเองสนุกไหมก็เป็นงานจิปาถะเนาะงานทั่วไปก็ เรียกว่าคนยังไม่เยอะเกินไปแล้วกันก็ยังรู้สึกว่าเออมีระบบหลายๆอย่างกรอกข้อมูลตอนสแกนอะไรก็ค่อนข้างแมนนวลนิดนึงถ้าเกิดจะมีคนเยอะกว่านี้ถึงขั้นที่รับได้มากสุด100คนอาจจะต้องเปลี่ยนระบบนิดนึงให้มันดูเป็นซิสเต็มมากขึ้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ทำนี้ไอ้ตรงนั้นยอมรับตรงๆก็คือไม่สนุกหรอกงานมันน่าเบื่อนิดนึงแต่ส่วนที่รู้สึกว่าแฮปปี้คือตอนไปคุมสอบเองแล้วก็เออเห็นเด็กมาดิสคัสโจทย์ให้ฟังทีหลังว่าเออเนี่ยผมภูมิใจมากผมทำข้อนี้ก็จะสนุกตอนนั้นตอนที่ได้เห็นเด็กเราเห็นนิสิตเราเนี่ยแหละก็เขาก็ดูแฮปปี้กับการสอบทั้งทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็จะแฮปปี้ตรงนั้น
1: มันจะไม่มูดมันจะไม่เหมือนแบบสอบข้อสอบที่ตัดเกรดเนาะแบบอ๋อทำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเหี่ยว
0: ตัดเกรดโอ้ยตอนตัดเกรดสอบก็เล่าเหมือนกันอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้ค่อยแฮปปี้ตอนออกโจทย์หรืออะไรหรอกแต่ว่าก็จะมาภูมิใจมาดีใจทีตอนที่เด็กบอกว่าขอบคุณอาจารย์ที่สอบผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าความสุขของเราก็อยู่ที่ผลลัพธ์ของเด็กเนาะส่วนใหญ่ว่าเด็กแฮปปี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนั้น
1: ครับทีนี้พอเราสอบแล้วเนี่ยเรารอผลนานไหมครับกว่าที่เขาจะส่งผลกลับมาว่าเราจะได
0: ้ระบบนี้นานนิดนึงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเจ้าภาพคนเดียวเลยนะจัดการทั้งหมดเลย
1: เนาะมันทั่วโลกเนาะ
0: ใช่ก็ช้าก็กว่าจะตอนนั้นรอน่าจะก็ถึงปลายปีสอบตุลาดีไม่ดีก็ปลายปีต้นปีกว่าจะรู้ผล
1: แ
0: ต่ประกาศนียบัตรเนี่ยเพิ่งส่งมาประมาณช่วงพฤษภาเอง
1: แต่ว่าประกาศนียบัตรคือเขาก็ส่งตรงจากออสเตรเลียเลย
0: ใช่แต่ส่งให้ผมก่อนผมเพิ่งได้มาประมาณเนี่ยแหละประมาณช่วงเปิดเทอมมาแล้วเนี่ยแหละ
1: อ๋อของปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้วแล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมจะส่งต่อให้เด็กต่อไปเขาก็ให้ผู้ประสานงานก็คือตอนนี้เป็นผมเป็นหลักก
1: ็ครับ
0: ให้ส่งต่อ
1: โอเคเราพูดกันมาจนใกล้จะหมดเวลาของรายการแล้วยังไงอยากให้อาจารย์ฟิลช่วยเหมือนอาจจะประชาสัมพันธ์ก็ได้สำหรับเด็กที่สนใจจะเข้าสอบหรือว่าหรือมหาลัยอื่นที่อยากจะสนใจเข้าร่วมเหมือนกันครับ
0: โอเคก็แน่นอนนะก็เปิดใจรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับกึ่งๆเนาะแข่งขันเล่นเกมอย่ามองว่ามันเป็นข้อสอบที่ต้องทำให้ได้เนาะมันกลับกันมันกลายเป็นเรื่องที่แบบอย่างที่บอกไปทำได้นิดนึงก็กำไรแล้วรู้สึกว่าเออไม่ได้เตรียมพร้อมเลยหรือว่าตอนเรียนจะมีเวลายุ่งจะมีเวลาเตรียมพร้อมสอบไหมก็อย่างที่บอกถ้าเกิดรู้สึกว่าแค่สนุกและมีเวลาว่างแค่วันเดียวก็คือวันสอบนั่นแหละก็มาสอบได้เลยไม่ต้องเตรียมพร้อมเลยอยากเห็นหน้าตาอยากเห็นบรรยากาศการสอบก็มาสอบได้ตอนนี้ข้อดีของมันก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะทางเจ้าภาพเขาโคเวอร์หมดแล้วเราก็เป็นแค่ผู้ประสานงานแล้วกันทางจุฬาก็คือเรียกว่ามาแบบเตรียมใจอย่างเดียวไม่ต้องเตรียมตัวก็ยังสอบได้ถ้าเกิดสงสัยว่าเป็นข้อสอบเป็นยังไงอย่างที่บอกก็ไปเปิดได้มหาลัยก็ถ้าเกิดเป็นนิสิตเป็นนักศึกษาของมหาลัยอื่นก็ลองติดต่อกระซิบบอกอาจารย์ทางภาควิชาเลขละกันของมหาลัยตัวเองเพื่อขอเขาว่าเออสมัครเข้าร่วมได้ไหมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นต
1: ่อครับก็จริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวการแข่งขันเนาะก็จะจัดวันที่10ตุลาคมนี้นะครับสำหรับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฟิลมากครับหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพนัทคำตื้อนะครับจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มาให้ความรู้ของเกี่ยวกับเรื่องของการสอบแข่งขันไซมอนมาเรส Mathematics Competition นะครับยังไงนะครับก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวดีๆจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราได้นะครับในรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ทุกวันเสาร์นะครับมาลองฟังว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทางคณะวิทยาศาสตร์จะมีข่าวมีเรื่องราวอะไรมาแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ผมนะครับแล้วก็อาจารย์สุพนัทนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ
2: ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์โดยคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้า10นาฬิกา
3: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะ
4: จำเรียงถ้อยร้อง
3: ผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
5: ยามเช้ามีก็เฝ้า
3: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกัน

0: นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆ เหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: กินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการปกิณกะอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้คือโซเนียคานทีจากความรักสู่ความผูกพันกับอินเดียผมสุรัตน์โหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: และผมณัฐวัชรคิรินทร์นักวิชาการอิสระครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับ

0: คุณนัทเพลงที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีชื่อว่าซาเวนกะมหินา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: จากภาพยนตร์เรื่องมิลันนะครับมันสะกดด้วย MILAN วันนี้เกี่ยวข้องกับอิตาลีด้วยเดี๋ยวหลายคนไปอ่านเป็นมิลานอีกยุ่งเลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับมิลันก็แปลว่าการพบเจอกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายในปีคริสตศักราช1967
1: ครับ
0: เพลงที่ได้ฟังไปนี้ก็ขับร้องโดยลัตต้ามังเกชกาและมุเกช
1: ครับ
0: คำว่าซาเวนเนี่ยก็หมายถึงช่วงฤดูฝนส่วนมหินาเนี่ยก็คือเดือนนะหรือช่วงเวลาก็ได้ซึ่งในวัฒนธรรมอินเดียมักเชื่อมโยงกับความรักและความคิดถึง
1: ครับผม
0: เหตุที่เลือกเพลงนี้เพราะออกมาในช่วงเวลาเดียวกับที่ความรักของโซเนียและราชีฟคานธี

0: กำลังก่อตัวขึ้นทั้งสองพบกันที่เคมบริดจ
1: ์ครับ
0: ในปี1965ก่อนจะแต่งงานกันในปี1968
1: ครับ
0: แม้ไม่มีหลักฐานว่าเพลงนี้มีความหมายพิเศษอะไรสำหรับทั้งคู่แต่บรรยากาศของเพลงก็ช่วยพาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเริ่มต้นของความรัก
1: ครับ
0: ซึ่งท้ายที่สุดได้นำหญิงสาวชาวอิตาลีคนหนึ่งมาสู่อินเดียนะครับ
1: ครับผม
0: คุณนัท
1: บ
0: ุคคลสำคัญคนหนึ่งของการเมืองอินเดียร่วมสมัยมิได้ถือกำเนิดในอินเดียนะ
1: ครับผม
0: หากเกิดและตกเติบโตห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรในประเทศอิตาลีเธอมีชื่อว่าโซเนียคานที
1: ครับ
0: นะสตรีผู้ซึ่งครั้งหนึ่งแทบไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่กลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคองเกรสและมีบทบาทสำคัญในการเมืองอินเดียมาอย่างยาวนานและอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญของประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษ
1: ครับก็ที่วันนี้รายการเราพูดถึงเธอเนี่ยมีเหตุนะที่เราหยิบยกเรื่องของโซเนียคานทีมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าในวันที่10พฤศจิกายนปีนี้นะครับนับเวลารอได้เลยนะหนังสือบันทึกความทรงจำของเธอเนี่ยกำลังจะออกวางจำหน่ายแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Belonging A Journey of Love นะครับแล้วก็นับเป็นหนังสือที่ผู้สนใจการเมืองอินเดียเนี่ยกำลังตั้งตารออ่านกันไม่น้อยเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: คุณนัทหากแปลชื่อหนังสือแบบตรงตัวเนี่ยนะ Belonging แล้วก็มีเครื่องหมายคอลเลนและตามด้วยสร้อยคำว่า A Journey of Love เนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะแปลได้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นสร้อยก็อาจจะแปลว่าการเดินทางแห่งความรักอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ซึ่งฟังดูมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติภาษาไทยสักเท่าไหร่ผมจึงขอแปลชื่อหนังสือเล่มนี้เชียงใหม่ว่าจากความรักสู่ความผูกพัน
1: ครับผม
0: นะเหตุที่ผมเลือกแปลเช่นนี้เพราะคำว่า belonging มีความหมายมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งหากยังสื่อถึงความรู้สึกผูกพัน
1: ครับ
0: การมีที่ทางของตนเองและการรู้สึกว่าสถานที่แห่งหนึ่งคือบ้าน
1: ใช่
0: เมื่อมองย้อนกลับไปยังชีวิตของโซเนียคานทีชื่อหนังสือจึงน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะความรักที่เธอมีต่อชายหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่งได้นำหญิงสาวชาวอิตาลีมายังอินเดีย
1: ครับ
0: และเมื่อเวลาผ่านไปความรักที่มีต่อคนคนหนึ่งก็ค่อยๆนำไปสู่ความผูกพันกับครอบครัวสังคมและประเทศที่กลายมาเป็นบ้านของเธอ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนว่านี่เป็นเพียงการตีความชื่อหนังสือของผมนะคุณนัทเพราะว่าอะไรครับผมยังไม่ได้อ่านหนังสือฉบับเต็มเพราะฉบับเต็มมันออกวันที่10นะครับนั่นนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกในรายการของเราที่เราพูดถึงหนังสือที่ยังไม่เคยออกยังไม่ได้ออกตลาดนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แปลว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วล่ะตอนนี
1: ้ครับผม
0: นะเอาล่ะนะสิ่งที่สำนักพิมพ์เปิดเผยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะ belonging เนี่ยนะชื่อสั้นๆของหนังสือเล่มนี้เราขอเนี่ยมีความยาวถึง544หน้า
1: ครับผม
0: และจะเป็นครั้งสำคัญที่โซเนียคานทีซึ่งตลอดชีวิตค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวจะออกมาเล่าชีวิตของตนเองตั้งแต่ครอบครัวความรักความสูญเสียไปจนถึงการเมืองรวมทั้งเรื่องของอัตลักษณ์หน้าที่และความหมายของคำว่าบ้าน
1: ครับผมเอาละนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการเมืองนะฮะก็ต้องย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ซะก่อนนะครับจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรุงนิวเดลีนะแต่ว่าอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับคือโซเนียคานทีเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาในชื่อว่าโซเนียไมโนนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคมคริสต์ศักราช1946แล้วก็เติบโตในแคว้นที่ชื่อว่าเปียมอนเต้นะครับทางตอนเหนือของอิตาลีซึ่งใกล้กับเมืองตูรินนะครับซึ่งทางอิตาเลียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าโตริโนใช่ครับใช่ครับเธอเติบโตในครอบครัวแคทอลิกธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยคงไม่มีใครคาดคิดนะว่าเด็กหญิงชาวอิตาลีคนเนี้ยจะเดินทางไปใช้ชีวิตในอินเดียแล้วก็วันนึงเนี่ยเธอจะกลายเป็นบุคคลสำคัญคนนึงของการเมืองนะครับของประเทศที่มีประชากรมากกว่า1,000 ล้านคน
0: ครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1965คุณนัท
1: ครับ
0: ขณะมีอายุ19ปีเนี่ยโซเนียคานทีเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองเคมบริดจ
1: ์ครับ
0: นะครับ ประเทศอังกฤษเนี่ยที่นั่นเองเธอได้พบกับนักศึกษาหนุ่มชาวอินเดียคนหนึ่ง
1: ครับ
0: และตกหลุมรักเขา
1: ครับ
0: ชายหนุ่มคนนั้นชื่อราชีฟคานที

0: นะ
1: ครับผม
0: หากราชิปเป็นชายหนุ่มชาวอินเดียธรรมดาเรื่องราวก็คงเป็นเพียงเรื่องรักของหนุ่มสาวสองคนที่พบกันในต่างแดน
1: ใช
0: ่แต่ราชิปไม่ได้มาจากครอบครัวธรรมดา
1: ครับ
0: เขาเป็นหลานชายของนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียที่มีนามว่าบัณฑิตจวาฮลาลเนรู
1: ครับ
0: และเป็นบุตรชายของอินทิราคานธีซึ่งขณะนั้นเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองและต่อมาจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอินเดียด้วย
1: ครับผมเอาล่ะฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้าเป็นหลานของเนรูอ่ะทำไมไม่ชื่อราชิฟเนรูทำไมถึงใช้นามสกุลว่าคันธีแล้วไอ้คันธีที่ว่าเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับมหาตมะคันธีหรือไม่ก็แน่นอนฮะได้ยินคำว่าคันธีคนก็จะแวบไปนึกถึงท่านมหาตมะคันธีก่อนเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยครับคือจริงๆจวาฮลาลเนรูเนี่ยก็มีบุตรีใช่ไหมฮะมีธิดาที่ชื่อว่าอินทิราเนรูแล้วอินทิราเนี่ยไปแต่งงานกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าเฟโรสคันธีซึ่งนามสกุลเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวข้องกันนะครับใช่ไหมฮะแล้วก็เธอก็ไปใช้นามสกุลของสามีก็เลยกลายเป็นอินทิราคันธีนะครับคราวนี้ทั้งสองก็มีบุตรชายอยู่สองคนนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั้งคู่เลยก็คือราจีฟกับสันชัยใช่ไหมครับก็เลยใช้นามสกุลคันธีนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงตระกูลเนรูคันธีเนี่ยเรากำลังพูดถึงครอบครัวที่เริ่มจากยวาฮาลเนรูก่อนนะครับแล้วผ่านมาทางอินทิราคันธีซึ่งเป็นบุตรสาวซึ่งแน่นอนก็ต้องรักษานามสกุลตัวเองไว้ไม่ได้ถูกไหมก็มาต่อมาจนถึงราชีฟคันธีนะครับแล้วก็คนรุ่นต่อมาอีกนะครับคำว่าคันธีในชื่อตระกูลนี้ก็มาจากฟิโรสคันธีนะไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนี้เป็นลูกหลานหรือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรกับมหาตมะคันธีแต่ประการใด
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ท่านผู้ฟังครับอันนี้เราก็อยากจะให้ความรู้ท่านอย่าไปหลุดปล่อยไก่ขึ้นมานะ โอ้โหนะครับ
1: ครับผม
0: เอาละเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็กลับมายังเรื่องรักของราชีฟกับโซเนียได
1: ้
0: ราชีฟในเวลานั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ต้องการเป็นนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสนใจเครื่องบินและเทคโนโลยี
1: ครับ
0: และต่อมาเลือกประกอบอาชีพเป็นนักบิน
1: ครับ
0: ชีวิตที่เขากับโซเนียใฝ่ฝันจึงดูเหมือนจะเป็นชีวิตครอบครัวธรรมดาม ากกว่าชีวิตที่อยู่ท่ามกลางอำนาจและการเมือง
1: ครับ
0: ทั้งสองแต่งงานกันในปีคริสต์ศักราช1968โซเนียจึงเดินทางจากอิตาลีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอินเดียเธอต้องเรียนรู้ภาษาเรียนรู้การแต่งกายอาหารขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตแบบอินเดียที่สำคัญคือเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวซึ่งเรื่องส่วนตัวกับเรื่องการเมืองนั้นแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยเพราะเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้
1: ใช่ครับแล้วก็โซเนียกับราจีฟเนี่ยนะมีบุตรด้วยกัน2คนซึ่งก็รู้จักดีทั้งคู่อีกเช่นกันนะครับก็คือราหุลคันธีแล้วก็ปริยังกาคันธีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยโซเนียพยายามใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสงบนะส่วนตัวราจีฟเองก็ยังทำงานเป็นนักบินนะครับทั้งคู่เนี่ยดูเหมือนจะพยายามที่จะอยู่ห่างจากการเมืองได้อยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในครอบครัวเนรูคันธีมันเหมือนเป็นคำสาปอะนะคือการหลีกหนีจากการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งสองเกิดขึ้นนะครับในปีคริสต์ศักราช1980นะครับเมื่อสันชัยคันธีซึ่งเป็นน้องชายของราจีฟเนี่ยซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองอย่างมากนะและก็ได้รับการมองว่าเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองของอินทิราด้วยนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก
0: การเสียชีวิตของสันชัยเนี่ยคุณนัททำให้ราจีฟถูกดึงเข้าสู่การเมือง
1: ครับ
0: นะเขาลาออกจากอาชีพนักบินและเข้ามาช่วยงานมารดาแม้โซเนียจะไม่ต้องการให้สามีเข้าสู่เส้นทางนี้ก็ตามซึ่งผมคิดว่าถ้าหนังสือออกมาเรื่องนี้น่าจะได้รับการขยายความเพิ่มเติมแต่ผมอาจจะผิดนะเพราะผมยังไม่ได้อ่านหนังสือถูกไหมครับ
1: แน่นอน
0: นะเอาล่ะครับสิ่งที่โซเนียคันธีเนี่ยหวาดกลัวเนี่ยก็กลับค่อยๆกลายเป็นความจริงเลย
1: ครับ
0: เพียง4ปีต่อมาวันที่31ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1984
1: ครับ
0: อินทิราคานธีถูกองครักษ์ของตนเองลอบสังหารราชีฟจึงก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอินเดีย
1: ครับ
0: และหญิงสาวชาวอิตาลีที่เคยต้องการเพียงชีวิตครอบครัวธรรมดาก็กลายเป็นภริยาของนายกรัฐมนตรีอินเดียเลยคราวนี
1: ้ก็คิดว่าคงไม่ได้ดีใจสักเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวไปอ่านความรู้สึกของเธอเอาเองตอนที่หนังสือออกมานะครับแต่ว่าอาจารย์ฮะโศกนาฏกรรมของครอบครัวนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดนะเมื่อวันที่21พฤษภาคมคริสต์ศักราช1991นะครับตอนนั้นผมเกิดแล้วแหละนะครับขณะที่ราจีฟเนี่ยกำลังหา

0: เสียงเลือกตั้งในมลรัฐทมินนาดูอยู่นะครับเขาก็ถูกอะไรครับถูกลอบสังหารจะเรียกว่ารอบก็ไม่ได้หรอกเข้าไปตรงๆอ่ะนะด้วยระเบิดแบบระเบิดพลีชีพอ่ะนะครับระเบิดฆ่าตัวตายระเบิดพลีชีพนะราจีฟเนี่ยเสียชีวิตขณะที่มีอายุเพียง46ปีเท่านั้นนะครับสำหรับโซเนียเนี่ยไม่ใช่เพียงการสูญเสียอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะแต่เป็นการสูญเสียชายหนุ่มที่เธอพบรักนะครับตกหลุมรักที่เคมบริดจ์เมื่อ26ปีก่อนนะครับชายผู้เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจทิ้งชีวิตนะครับจากอิตาลีเนี่ยเลือกอินเดียมาเป็นบ้านหลังใหม
1: ่ครับ
0: ครับ
1: หลังจากการเสียชีวิตของราจีฟคุณนัทพรรคคองเกรสต้องการให้โซเนียเข้ามารับบทบาททางการเมืองแต่เธอปฏิเสธอยู่หลายปีนะดูเหมือนว่าเธอยังไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในโลกที่ได้พรากทั้งแม่สามีและสามีของเธอไป
0: ครับ
1: นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ของพรรคคองเกรสเปลี่ยนแปลงไป
0: ครับ
1: พรรคคองเกรสซึ่งในสมัยหนึ่งเนี่ยเคยครองการเมืองอินเดียมาอย่างยาวนานเนี่ย
0: ครับ
1: ในช่วงนั้นเริ่มอ่อนแอลงอย่างชัดเจนและในที่สุดโซเนียก็ตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัว
0: ซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็พอจะบอกได้แล้วว่าความรักเนี่ยกลายเป็นความผูกพันไปแล้วนะครับถึงได้ตัดสินใจอย่างนี้นะทีนี้ในปีคริสต์ศักราช1998เนี่ยเธอก็ได้ขึ้นเป็นประธานพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียนะครับหรือที่เราเรียกว่า Indian National Congress นะครับการขึ้นเป็นผู้นำพรรคของโซเนียเนี่ยสร้างความประหลาดใจและข้อกังขาไม่น้อยนะครับคือหญิงผู้เนี้ยเกิดในอิตาลีนะภาษาแม่ก็ไม่ใช่ภาษาฮินดีนะครับไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานแล้วก็เคยพยายามหลีกเลี่ยงการเมืองมาตลอดนะไอ้พวกลูกพรรคเนี่ยก็คงจะสงสัยกันบ้างนะครับว่าจะนำพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า1ศตวรรษได้จริงหรือปรากฏว่าอะไรครับโซเนียเนี่ยกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถอยู่ในโลกการเมืองอินเดียได้นะครับเธอกลายเป็นประธานพรรคคองเกรสที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการนำพรรคกลับคืนสู่อำนาจด้วย
1: คุณนัทตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณนัทพูดถึงประเด็นเนี้ยมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องของอินทิราคานธีสมัยหนึ่งนะ
0: ครับ
1: มีคนพูดถึงเธอเป็นกุงกี้กุริยาเหมือนตุ๊กตาใบ้อะสมัยหนึ่งอะโอ้ยเนี่ยนะห้อยมากับบารมีพ่อจะจัดการได้ไหมสุดท้ายมากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่นะจัดการพ
0: ร
1: รคได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าโซเนียคานธีฝึกวิทยายุทธมาจากแม่สามีอยู่ไม่น้อยด้วยนะซึ่งเราก็ไม่ทราบ
0: เดี๋ยว
1: คงจะไปทราบในหนังสือเพราะว่าตรงนี้ครับคุณนัทโซเนียคานธีไม่ค่อยเล่าเรื่องตัวเองหนังสือเล่มนี้มันจึงเป็นที่ตื่นเต้นในวงการอินเดียกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เอาละครับคุณนัทกลับมาที่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปปี2004
0: ครับ
1: ขณะนั้นเนี่ยหลายฝ่ายคาดว่าพรรคภรติยาชนตะหรือ BJP เนี่ยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าอัตตาพิหารีวัชปายีเนี่ยจะคงอำนาจไว้ได
0: ้ครับ
1: แต่ผลการเลือกตั้งกับเปิดทางให้พรรคคองเกรสรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลผสมในนามของ UPA หรือ United Progressive Alliance นะในฐานะประธานพ
0: ร
1: รคคองเกรสโซเนียคานธีจึงอยู่ในสถานะที่จะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียเลย
0: เอาล่ะทีนี้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามดูนะหญิงสาวคนหนึ่งนะเกิดในอิตาลีเดินทางไปอังกฤษพบรักกับชายหนุ่มชาวอินเดียย้ายตามสามีมาอยู่ในอินเดียและ30กว่าปีต่อมาเธอกำลังจะมีโอกาสกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนั้นนะครับแต่ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดเนี่ยโซเนียกลับตัดสินใจว่าเธอจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในชีวิตทางการเมืองของเธอนะครับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าโซเนียไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะมีคำอธิบายและการตีความทางการเมืองที่มันแตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่คอหนังสือของเกี่ยวกับการเมืองอินเดียรอคำตอบอยู่ในเล่มนี้ด้วยอีกเพิ่มเติมอ่ะนะ
0: ครับ
1: เอาละผู้ที่ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคืนก็คือดร.มันโมหันสิง
0: ครับ
1: นะนักเศรษฐศาสตร์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินเดียตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1991เลยนะอย่างไรก็ตามการที่โซเนียไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าเธอถอนตัวจากอำนาจนะในช่วงที่รัฐบาล UPA ที่เมื่อกี้กล่าวไปคือ United Progressive Alliance นี่คือพันธมิตรของพรรคการเมืองเนี่ย นะในช่วงที่ UPA บริหารอินเดียระหว่างปี2004ถึง2014เธอยังคงดำรงตำแหน่งประธานพรรคคองเกรสและเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการเมืองอินเดียด้วย
0: เพราะงั้นบทบาทของโซเนียคันธีในช่วงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็มองว่าเธอสามารถประคับประคองรัฐบาลผสมแล้วก็เปิดทางให้มันโมหันสิงห์บริหารประเทศนะครับขณะที่ฝ่ายวิจารณ์เนี่ยมองว่าเกิดสภาวะที่อำนาจทางการเมืองส่วนหนึ่งอ่ะอยู่กับผู้นำพรรคไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้มีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณนัทการเมืองอินเดียเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งนะในปี2014เมื่อพรรคภารตียาชนตะภายใต้การนำของนายนเรนทราโมดีได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดพรรคคองเกรสพ่ายแพ้อย่างหนักเลยและยุคที่โซเนียอยู่ณศูนย์กลางอำนาจของรัฐบาลอินเดียก็สิ้นสุดลงนะ
0: ครับผม
1: แต่บทบาทของตระกูลเนรูคานทีที่ว่านี้ยังไม่สิ้นสุดปัจจุบันโซเนียเป็นสมาชิกราชยสภา
0: ครับ
1: หรือสภาสูงของรัฐสภาอินเดีย
0: ครับผม
1: ขณะที่ราหุลและปรียังกาเนี่ยบุตรทั้งสองของเธอต่างเป็นสมาชิกโลกสภาหรือสภาล่าง
0: ครับ
1: และราหุลยังดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในโลกสภาอีกด้วย
0: ก็เหมือนกับครองทั้งสองสภานะนะครับทีเนี้ยนะครับเมื่อทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมองย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นเราก็เลยเริ่มเห็นใช่ไหมฮะว่าทำไมคนถึงสนใจเรื่องไอ้ belonging เนี่ยมากมายนักหนาเพราะว่านะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกชีวิตของนักการเมืองหญิงคนหนึ่งนะแต่ว่าชีวิตของโซเนียพันธีเนี่ยพาดผ่านประวัติศาสตร์การเมืองอินเดียมากว่าครึ่งศตวรรษนะครับนับตั้งแต่อินทิราคันธีนะราชีฟคันธีการกลับคืนสวมหน้าพระคองเกรสในปี2004นะครับจนมาถึงการครองความเป็นใหญ่ของ BJPภายใต้นเรนทราโมดีก่อนที่หนังสือจะออกวางจำหน่ายนี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ belonging ได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับนั่นคือประเด็นเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือในอินเดียนะครับคือมีรายงานข่าวว่า Penguin Random House อินเดียเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ในอินเดียนะครับมีรายงานบางกระแสเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวกับการเสนอให้แก้ไขข้อความบางส่วนในต้นฉบับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ฮะเรื่องนี้เราต้องกล่าวขึ้นด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่า Penguin Random House India เนี่ยได้ชี้แจงว่าไอ้การกล่าวว่าบริษัทไม่จัดพิมพ์หนังสือเพราะโซเนียปฏิเสธการแก้ไขต้นฉบับเนี่ยไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงของสถานการณ์อย่างถูกต้องนะครับและการตรวจสอบข้อเท็จจริงตลอดจนการเสนอให้แก้ไขต้นฉบับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดพิมพ์ตามปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราคงต้องรอดูต่อไปว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ในอินเดียอย่างไรแต่สิ่งที่ยืนยันได้ณขณะนี้คือ belonging มีกำหนดออกวางจำหน่ายในระดับนานาชาติวันที่10พฤศจิกายนปี2026
0: ครับ
1: โดยสำนักพิมพ์ที่ชื่อว่า Knopf เนี่ยนะซึ่งสะกดด้วย KNOPFใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงวิชาการก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นบรรณานุกรมอยู่เป็นประจำนะ
0: ครับผม
1: นะ
0: ครับ
1: เอาละสิ่งที่ผมอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมอยากอ่านหนังสือเล่มนี้มากที่สุดเนี่ยคุณนัท
0: ครับ
1: ไม่ใช่เพียงเพราะโซเนียนะโซเนียคานทีนะจะเล่าเรื่องทางการเมืองนะแต่เป็นเพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังเรื่องราวจากตัวเธอเอง
0: ครับ
1: หลังจากตลอดหลายสิบปีดังที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวมา
0: ครับ
1: เราได้ฟังคนอื่นพูดถึงเธอมาโดยตลอดแต่เราไม่ค่อยได้ฟังเรื่องของเธอจากปากของเธอเลยอ่ะ
0: ครับนะใช่ฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็อาจนะอาจจะนะครับได้รับรู้ว่าหญิงสาววัย19ปีผู้นี้รู้สึกอย่างไรเมื่อพบราชีฟครั้งแรกที่เคมบริดจ์นะครับเธอต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อต้องจากบ้านเกิดมาอยู่ในอินเดียรู้สึกอย่างไรเมื่อสามีตัดสินใจเข้าสู่การเมืองทั้งที่เธอไม่ต้องการให้เขาเดินเส้นทางนั้นนะครับเธอผ่านความสูญเสียทั้งอินทิราและราชีฟมาได้ยังไงอินทิรานี่ไม่เท่าไหร่แหละแต่ราชีฟสามีอันนี้แน่นอนนะครับเหตุใดผู้หญิงที่เคยพยายามหลีกหนีการเมืองจึงตัดสินใจก้าวเข้ามานำพรรคคองเกรสและที่สำคัญนะครับเหตุใดในปีค.ศ. 2004เมื่อมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมาอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะทำไมถึงได้ตัดสินใจปฏิเสธตำแหน่งนั้น
1: เอาละและเมื่อย้อนกลับมามองชื่อหนังสืออีกครั้งผมยิ่งคิดว่า belonging เนี่ยนะ A Journey of Love เนี่ยเป็นชื่อที่น่าสนใจมากชีวิตของโซเนียเริ่มต้นจากหญิงสาวชาวอิตาลีคนหนึ่งที่พบรักชายหนุ่มชาวอินเดียความรักทำให้เธอเดินทางมายังอินเดียแต่หลังจากนั้นชีวิตก็ทำให้เธอต้องพบกับทั้งความสุขและความสูญเสียต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ต้องสูญเสียบุคคลที่เธอรักและท้ายที่สุดต้องก้าวเข้าไปอยู่ในโลกการเมืองที่ครั้งหนึ่งเธ เธอพยายามหลีกหนี
0: ครับผมจากหญิงสาวชาวอิตาลีนะครับกลายเป็นสะใภ้ครอบครัวเนรูคันทีจากภรรยาของนักบินกลายเป็นภรรยาของนายกรัฐมนตรีจากหญิงที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองกลายเป็นประธานพรรคคองเกรสนะครับและก็จากคนที่ถูกตั้งคำถามครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเธอเกิดที่ใดกลับกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทต่อการเมืองอินเดียมานานหลายทศวรรษ
1: เพราะฉะนั้นคุณนัทสำหรับผมแล้วหนังสือ Belonging อาจจะไม่ได้หมายถึงเพียงการ

0: เป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเท่านั้นนะแต่อาจจะหมายถึงกระบวนการที่คนคนหนึ่งค่อยๆสร้างความผูกพันกับสถานที่ซึ่งเดิมไม่ใช่บ้านเกิดของตน
1: ครับ
0: จนสถานที่แห่งนั้นกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได
1: ้ครับ
0: นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมขอแปลชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าจากความรักสู่ความผูกพัน
1: ผมว่าผู้ฟังหลายคนอาจจะถามว่าแปลแค่ชื่อเหรอไม่แปลทั้งเล่มเลยเหรอ ได้ไหมฮะอันนี้ก็สักพักหนึ่ง ใหญ่เล่มใหญ่ในนี้นะครับถ้าหากมองตลอดเส้นทางชีวิตของโซเนียคันทีนะครับทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากความรักที่เธอมีต่อราชีฟคันทีนะครับแต่ความรักครั้งนั้นเนี่ยได้นำเธอมาสู่ครอบครัวหนึ่งสังคมหนึ่งและประเทศหนึ่งในที่สุดเนี่ยก็กลายมาเป็นบ้านของเธอที่เธอมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงถึงได้เรียกว่าบิลองยิ่งไง
0: ครับเอาละคุณนะถ้าหนังสือวางขายเมื่อไหร่ก็คือเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยวางเสร็จแล้วเราคงได้รู้กันคุณนัทว่าการตีความของผมเนี่ยถูกต้องมากน้อยเพียงใดและที่สำคัญก็คือเราจะได้ฟังจากโซเนียคานทีเองว่าจากหญิงสาวชาวอิตาลีที่เดินทางมายังอินเดียเพราะความรักเนี่ยนะความรักอินเดียเนี่ยนะค่อยๆกลายเป็นบ้านของเธอได้อย่างไรนะและถ้าผมมีโอกาสอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยหลังจาก10พฤศจิกาก็จะขอมาสารภาพกับท่านผู้ฟังโดยตรงได้ว่า อะไรที่ตีความถูกอะไรที่ตีความผิดด้วย
1: ครับ
0: ก็นี่เป็นสิ่งที่รายการเรายึดมั่นโดยตลอดนะครับ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาจบลงแล้วเพียงแค่นี้เราทั้งสองต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: กินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนานคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: คำพ่อสอนการมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้ายเช่นวินัยก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตนเพื่อหมู่คณะของตนเท่านั้นต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคนเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นวินัยที่ถูกต้องที่เป็นการสร้างสรรค์ทำนองเดียวกันการสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลมิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตนแล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหายจึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัยสามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษมิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์หรือซ้ำร้ายอาจกลับกลายเป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีณศาลาดุสิตาลัยพระราชวังดุสิตวันอังคารที่12กรกฎาคม2526

0: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
1: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการสาต้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: วิเคราะห์รอบด้านทั้งในและนอกประเทศกับทุกเรื่องราวของสังคมในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
4: สวัสดีค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนก็จะตรงกับวันที่5กันยายน2026โดยรายการนี้เนี่ยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬานะคะ 101.5 เวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 11:25 น.รายการสำหรับเสาร์แรกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการต่างประเทศโดยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเรา2คนนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการติดต่อกันมาประมาณ10ปีโดยผู้ดำเนินรายการร่วมของดิฉันท่านแรกนะคะณวันนี้ก็คือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับอาจารย์ประณีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
4: และดิฉันประณีทิพรัตน์โดยที่ในเดือนนี้เนี่ยนะคะจริงๆนะมันมีเรื่องเยอะแยะเหมือนเคยแล้วทุกปีอาจารย์จำได้ไหมหล
5: ัง
4: จาก9/11มาเรามักจะพูดเรื่อง9/11แต่ปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะคะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึงปีนี้เนี่ยเรามี2เรื่องสำคัญสำหรับเดือนกันยาเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องที่มีหนังสือใหม่ออกมานะคะโดย Professor Amitav Acharya ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าท่านคือใครมีความสำคัญอย่างไรแต่ประเด็นก็คือเผอิญอาจารย์ Amitav เนี่ย Professor ประจำมหาวิทยาลัยอเมริกันเนี่ยนะคะมาเป็นแขกของคณะรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ได้บรรยายที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ย2ครั้งนั่นก็คือบรรยายในโอกาสที่เราครบรอบ79ปีนะคะของคณะรัฐศาสตร์เรื่อง Once and Future World Order นะคะขณะเดียวกันเนี่ยในบ่ายวันรุ่งขึ้นท่านก็บรรยายให้กับนิสิตของคณะรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นนิสิตภาคภาษาอังกฤษฟังในเรื่องของ Once and Future อาเซียนนะคะอีกครั้งหนึ่งที่ท่านบรรยายในวันติดๆกันเลยท่านมาครั้งเดียวเราใช้ท่านคลุมนะคะ3ครั้งก็คือมาบรรยายในงานของจุฬาอาเซียนซึ่งจัดมาถ้าจำไม่ผิดเป็นปีที่13นะคะโดยอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์เป็นคนจัดก็พูดถึง Once and Future Order World Order แล้วก็ Once and Future อาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่2เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องนี้เรื่องหนังสือใหม่ของท่านเนี่ยว่าเวลาเราพูดถึงworld order ซึ่งอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยก็ได้พูดมาหลายรอบเต็มทีแล้วนะคะว่าตกลงเรายังมีไหมโลกเราเนี่ยยังมีระเบียบโลกหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใครจะเป็นผู้นำระเบียบโลกหรือต่อไปจะไม่มีละจะเป็นโลกที่เราเรียกว่า multiplex แบบของอาจารยาขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์กับดิฉันก็คิดตรงกันเป็นครั้งแรกหลังจากจับกันมา10ปีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์เราคงจะต้องคุยเรื่อง world order ของ Henry Kissinger ด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันมีความต่างหรือความเหมือนอย่างไรกับของ Professor Amitav Acharya อันนี้เราจะไว้ในช่วงที่2เนื่องจากว่าในช่วงที่2เนี่ยเราจะมีความยืดหยุ่นพอสมควรในการคุยเรื่องนี้ในช่วงแรกนะคะอาจารย์เราก็จะคุยกันในเรื่องซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆซึ่งเราก็คุยทุกปีเหมือนกันดิฉันย้อนไปดูข้างหลังเนี่ยก็คือว่า

0: ในช่วงปลายเดือนสิงหาต้นกันยาเนี่ยเราจะมีการประชุมซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นการประชุมสำคัญที่เรียกว่า Shanghai Cooperation นะคะหรือมันมีชื่อเต็มของมันนะคะแล้วมันก็เปลี่ยนไป2ครั้งเนี่ยโดยที่การประชุม SCO ครั้งเนี้ยนะคะเป็นการประชุมซึ่งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะมองในมุมมองไหนถ้ามองในมุมมองแรกก่อตั้งตั้งแต่ปี1996ปีนี้ครบ30ปีถ้ามองในมุมมองว่าเขาขยายสมาชิกภาพมาตั้งแต่ปี2001ก็คือครบรอบ25ปีก็แน่นอนจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพเพราะจีนเป็นคนริเริ่มขึ้นซึ่งในการประชุม Shanghai Corporation ครั้งนี้เนี่ยนะคะ
1: ครั้งนี้มีจีนเป็นเจ้าภาพประชุมกันที่คีร์กีสถาน
0: ใช่ค่ะประชุมที่ยังไงจีนก็เป็นโฟลเดอร์ที่สำคัญเอางี้ละกันใช
1: ่
0: ประชุมที่เป็นผู้ก่อตั้งประชุมกันที่เมืองซึ่งดิฉันได้อ่านชื่อยากมากเลยเดี๋ยวให้อาจารย์pronounce ชื่อกันละกันนะคะที่ทาจิไม่ใช่ทาจิคีร์กีสถานนะคะซึ่งเราจะคุยกันในช่วงแรกของรายการว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วที่จริงเนี่ยการประชุมครั้งนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราจะคุยกันในช่วงที่2ด้วยเพราะว่าก็มีการพูดถึงworld order นะคะซึ่งครั้งนี้ตกลงเนี่ย Shanghai Corporation เนี่ยจะเป็น world order ได้อีกแบบหนึ่งไหมเพราะว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยเราคุยกันว่า Shanghai Corporation ที่ตั้งโดยจีนเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งประเทศ global south คือประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกของระเบียบโลกใหม่ให้เขามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบโลกด้วยแล้วก็เราก็จะคุยกันในวันนี้ว่าในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอะไรที่จะสื่อไปถึงมหาอำนาจอื่นๆที่สำคัญก็คือในการประชุมครั้งนี้นอกจากผู้ที่เป็นสมาชิก10ประเทศนะคะแล้วก็มีไดล็อกพาร์ทเนอร์15มี observer 2ประเทศแล้วเนี่ยก็ยังมีญาติคนสำคัญของอาจารย์ซึ่งเขาก็จะหมดวาระลงในสิ้นปีนี้ก็คือเลขาธิการสหประชาชาติไปร่วมด้วยค่ะอาจารย์เริ่มเลย
1: ความจริงองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยตั้งมาปีนี้ครบ25ปีใช่ไหม
0: ถ้านับ2001
1: 2001เนี่ยจีนมีตั้งเดิมมี6ประเทศ
0: ตั้งเดิมมี5
1: มีจีนแล้วก็รัสเซียแล้วก็ประเทศในเอเชียใต้ไอ้ตัวเอเชียกลางนะพวกสถานเนี่ยนะ
0: คาซัคสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานแล้วก็เซี่ยงไฮ้ไฟ
1: แล้วก็ไม่ใช่แล้วก็ไอ้ยูเบก
0: อุซเบกมาเข้า2001
1: ก็หมายความว่าต่อเนื่องมา2001ใช่ไหมแล
0: ้
1: วตอนหลังก็บวกอีก10ประเทศใช่ไหมฮะไม่ใช่
0: ตอนหลังก็มาบวกอีก4ประเทศเป็น10
1: ประเทศเป็น10แล้วก็มี
0: ดาร์ล็อกพาร์ทเนอร์แล้วก็มีประเทศคู่เขาเรียกว่าสังเกตการ
1: เดี๋ยวนี้เรียกเป็น plus ละ
0: เขาตามเราเข้าใจว่าเขาตามอาเซียนค่ะอาจารย์ไดร์ล็อกพาร์ทเนอร์เขาก็น่าจะตามเราเนาะ
1: ผมว่าตามนั่นวิจุราพวกเราเดี๋ยววิทยาจุฬา101 plus ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวให้ชื่อไดล็อกพาร์ทเนอร์นิดนึงอาจารย
1: ์
0: ไดล็อกพาร์ทเนอร์เนี่ยยังไม่น่าเชื่อนะคะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามมีศรีลังกามีตุรกีนะคะมีกัมพูชานะคะเดี๋ยวเราจะพูดด้วยเรื่องผลกระทบต่ออาเซียนเนี่ยมีเนปาลมีอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียแต่ที่สำคัญที่ดิฉันสนใจก็คืออียิปต์ซาอุดีอาระเบียกาตาร์นะคะบาฮาเรนคูเวตท่านดูเสร็จแล้วก็ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นี่คือประเทศในตะวันออกกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็มีพม่านะคะแล้วก็ลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเทศในสมาชิกอาเซียนเองเนี่ย CLMV นะคะยกเว้นเวียดนามไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยก็เป็นไดล็อกพาร์ทเนอร์เป็นคู่เจรจาด้วยส่วนผู้สังเกตการนั้นมี2ประเทศคือมองโกเลียกับอัฟกานิสถานค่ะเชิญตาจันต่อค่ะ
1: ครับก็ความจริงตอนที่ตั้งขึ้นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์จำกัดมากเลยนะฮะคือให้ประเทศก่อตั้งเนี่ย5ประเทศที่พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้มีการสร้างความไว้วางใจกันและกันเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องชายแดนใช่ไหมครับในประเทศที่ก่อตั้งกันเนี่ยแล้วตอนหลังก็ขยายมาวัตถุประสงค์ก็เป็นเรื่องปกติพอมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
0: เรื่องก็เยอะขึ้น
1: กิจกรรมก็มากขึ้นเรื่องก็เยอะมากขึ้น
0: ใช
1: ่ไหมครับคราวนี้อย่างที่พูดอาจารย์เกริ่นไว้แล้วเนี่ยคล้ายๆแหมเหมือนอย่างกับว่าตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะฮะไม่ให้ครอบงำระเบียบโลกโดยประเทศตะวันตก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะนั่นก็คือไอ้ความมุ่งหวังของรวมกันเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สมาชิกที่มารวมกันเนี่ยก็มีปัญหาระหว่างกันหลายอย่างเป็นมวยคู่เอกหลายคู่ที่เป็นกรรมการใช่ไหมฮะอินเดียกับจีนเนี่ยก็แหม
0: สม่ำเสม

0: มาแล้วอินเดียกับปากีสถานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็
1: แม้แต่รัสเซียกับจีนเองก็ใช่ว่าจะถึงแม้จะดูราบรื่นหวานชื่นเนี่ยก็มีปัญหา
0: ก็มีปัญหาหลายคู่เลยใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยจะเข้ามาใหม่อีกอัฟกานิสถานกับปากีสถานก็มีเขาเรียกอะไรล่ะมีปัญหาชายแดนระหว่างกัน
1: ใช
0: ่ไหมฮะแล้วก็มีอีกหลายคู่อ่ะอิหร่านใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ก็ตอนนี้ก็มีปัญหาก
1: ับประเทศในตะวันออกกลางทั้งหลายซึ่งก็เป็นสมาชิกด้วย
0: สมาชิกด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียใช่ไหมฮะก็มีปัญหาในแง่ที่ว่าสนับสนุนอิหร่านแล้วก็ทำให้อิหร่านเริ่มตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะเข้าร่วมเป็นเดลอกพาร์ทเนอร์ของ SCO อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะไปสร้างระเบียบโลกใหม่มาแทนเนี่ยไอ้ของตัวเองเนี่ยจัดระเบียบกันไม่ได้
1: ใช
0: ่แล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีหลักอันหนึ่งนะเหมือนอาเซียนหลักหนึ่งคืออะไรไหมอาจารย
1: ์ไม่ทราบค่ะ
0: ผมก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะสามารถเห็นพ้องกันได้หมดเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือหลักสัญชาติมิติ
1: เหมือนกับอาเซียน
0: แต่มันก็ดีอย่างนึงอ่ะหลักสัญชาติมิตินี่ก็คือว่าจะทำให้ประเทศสมาชิกมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยที่มีอิทธิพลเนี่ยก็ไม่สามารถครอบงำได้ใช่ไหมเพราะว่าจะผลักดันอะไรออกมาให้ไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องได้รับความเห็นชอบสันทามิติเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนหลังก็มีความพยายามที่จะขยายกิจกรรมอะไรในหมู่ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกเก่ากับเข้ามาใหม่เนี่ยเพื่อที่จะมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันเรื่องการการก่อการร้ายเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะแบ่งแยกดินแดนว่าประเทศเหล่านี้มีปัญหาทั้งนั้นใช่ไหมเป็นต้นนะครับหรือพวกที่มีความคิดสุดตรงนะฮะไอ้สามชั่วร้ายสามอย่างเนี่ยอันนี้เป็นของจีนที่จีนถือว่าการแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมของจีนทางซินเจียงใช่ไหมเรื่องการก่อการร้ายแน่นอนก็มาโยงกับไอ้พวกแบ่งแยกดินแดนแล้วก็พวกสุดโต่งก็คือพวกอิสลามความคิดสุดโต่งในจีนอันเนี้ยจีนเลยโยนมาให้อยู่ในกิจกรรมอันหนึ่งใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็แต่ไอ้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่ประเทศในที่เป็นสมาชิกเก่ากับสมาชิกเพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับก็คือความการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
1: ใช่
0: ไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งประเทศในเอเชียกลางนะฮะที่ต้องการพัฒนาแล้วก็ต้องการความยั่งยืนด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยที่อาจารย์ปรีเอ่ยบรรดาคนที่เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกรวมทั้งผู้สังเกตการยังไม่เป็นสมาชิก 100% เนี่ยนะฮะมาบวกๆมารวมกันเนี่ยมันก็ในโลกที่ยังมีความประสับประสายเนื่องจากว่าระเบียบโลก เดิมทีเดียวอย่างที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะใช่ไหมสหรัฐอเมริกาก็จะ เป็นคนจัดระเบียบเป็นหลักนะฮะแต่หลังมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องการละทิ้งหน้าที
1: ่
0: อันนี้แล้วก็ไปเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นประเทศพันธมิตรหรือไม่พันธมิตรอ่ะอเมริกาต้องมาก่อนอะไรเงี้ยก็สับสายไปหมดอ่ะใช่ไหมคราวนี้ก็โอเคก็ประชุมกัน
1: ค่ะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะคะคือประเด็นที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดไปเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมาดูการประชุมครั้งนี้ว่าผลการประชุมมันคืออะไรนะคะเบื้องแรกอันนี้สำคัญมากเลยคือจุดประสงค์ตอนแรกที่พูดถึงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ริเริ่มก่อตั้งคือจีนเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศสมาชิก5แล้วก็บวก1คือ6ในปี2001และต่อมาเนี่ยก็ขยายไปอย่างที่อาจารย์ว่าคือเรื่อง extremist group เนี่ยนะคะของประเทศต่างๆแต่ที่สำคัญซึ่งมาเพิ่มที่หลังก็คือเรื่อง transnational crime คืออาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งมันก็จะรวมถึงสแกมเมอร์อะไรเนี่ยแต่ทางเอเชียกลางเนี่ยเขายังไม่ค่อยมีเรื่องนี้เท่ากับของเราอันนี้คือ3ประเด็นแรกแต่สิ่งที่ต้องชัดเจนก็คือว่า องค์การอันเนี้ยเนี่ยนะคะ Shanghai Cooperation Organization หรือ SCO เนี่ยไม่ใช่องค์การความร่วมมือด้านความมั่นคงเขาเน้นอันนี้เลยว่าไม่ใช่เป็น Security Treaty Organization แม้ว่าประเด็นที่เขาจับจะเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองและที่สำคัญก็เป็นความมั่น

0: คงระหว่างจีนกับประเทศที่เหลือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าเรื่อง border security เนี่ยข้ามพรมแดนเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าแก้ปัญหากันง่ายๆมันปะทะกันเวลาประเทศที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญคืออินเดียกับจีนเนี่ยนะคะเรื่องพรมแดนเนี่ยปะทะกันตลอดอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือความคืบหน้าของความร่วมมืออันนี้เนี่ยซึ่งหลายคนก็มองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นความหวังเป็น alternate world order หรือไม่เพราะว่ามีประเทศ global south เนี่ยให้ความสนใจมากแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีแผนพัฒนาอะไรที่คืบหน้าไปมากนักแม้ว่าอย่างที่อาจารย์ชวัตบอกไปว่าเริ่มมาให้ความสนใจกับในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยอย่างมากที่สุดที่ทำกันมาแล้วในความตกลงนะคะเรียกว่าเป็น regional anti terrorist structure นั่นก็คือความร่วมมือจะมีความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายแต่มันก็ไม่ใช่เป็นความร่วมมือในลักษณะของความร่วมมือทางทหารอย่างเต็มที่นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเพราะประเทศสมาชิก SCO เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไว้วางใจระหว่างกันจนกระทั่งเอากองกำลังเข้าไปมาตรงเนี้ยจึงเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้ถึงแม้ว่ามองจากภายนอกจะรู้สึกว่านี่มันเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสีจิ้นผิงเนี่ยกล่าวสปีช2ครั้งเนี่ยนะคะแต่ว่านักวิชาการแล้วก็ผู้วิจารณ์ส่วนใหญ่ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกก็ยังไม่ได้มองว่าอันนี้จะกลายเป็นองค์กรซึ่งจะมาท้าทายระเบียบโลกซึ่งเรากำลังเละกันอยู่ณวันนี้แล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นองค์กรซึ่งสร้างระเบียบโลกใหม่แบบที่หลายคนมองว่าจะเป็นทางเลือกได้นะคะ
1: กับที่อาจารย์ปรีดีพูดมาเนี่ยนะครับก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าสื่อมวลชนตะวันตกไม่ค่อยให้ความสนใจ
0: ใช่
1: ไหมแทบจะไม่ค่อยเป็นข่าวเลยเพราะรู้ว่าคงไม่เป็นล้อเป็นพายอะไรหรอกนะฮะก็มาคุยกันทำความคุ้นเคยกันแต่ยังไม่ไว้วางใจกันเพราะว่าอย่างที่พูดเนี่ยมีคู่อริมีเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหลายคู
0: ่
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความไว้วางใจกันเนี่ยมันยากที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการมาพบปะกันเนี่ยมันก็เพื่อที่จะให้ถึงแม้ว่ามีความแตกต่างหลากหลายกันอย่างมากเนี่ยให้อยู่ร่วมกันได้มีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งพูดสรุปไว้ดีนะต้องการที่จะเป็นสร้างสถาบันรองรับไอ้การอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมาหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะคือ coexistence without convergence นะฮะไม่เหมือนอย่างในEU สหภาพยุโรปใช่ไหมครับซึ่งเขารวมกันเหนียวแน่นในเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะเรื่องเป้าหมายบูรณาการกันทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้เขาจะพยายามหล่อหลอมให้เป็นเอกภาพใช่ไหมครับแต่ของ SCO เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากเกินกว่าที่จะรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วที่ประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็เรื่องความมั่นคง
0: ใช่
1: เรื่องความมั่นคงที่อาจารย์ปณีพูดถึงเนี่ยมันระเบียบโลกเนี่ยไอ้ความมั่นคงเนี่ยเป็นลำดับแรกเลยอยู่ต้องมีความมั่นคงของโลกก่อนที่จะมีระเบียบทางเศรษฐกิจตามมาใช่ไหมมันโยงกันไอ้ความมั่นคงเนี่ยเป็นเหมือนกันเป็นรากฐานสำคัญในระเบียบโลกไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยคราวนี
0: ้ในส่วนหนึ่งขอเสริมอาจารย์ตัวนี้หนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสมมติว่าท่านจะสร้างระเบียบโลกใหม่ทางความมั่นคงท่านจะสร้างระเบียบโลกใหม่ทางเศรษฐกิจเนี่ยประเทศสมาชิก SCO เองเนี่ยไม่ได้เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าจำนวนหนึ่งอย่างอินเดียเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะต่อต้านตะวันตกอย่างเต็มที่สมมติว่าจีนอยากจะสร้างเป็น financial institution ใหม่ผ่านเซี่ยงไฮ้ corporation เนี่ยมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าจำนวนสมาชิกและ dialogue partnerส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการค้ากับตะวันตกอยู่และแม้ว่าจีนจะพยายามขยายการค้าเนี่ยเขาบอกตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปี2024สู่2025 2026แต่ก็ไม่เกิน2เท่าคือเทรดเนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นภายในก็จริงแต่ก็ยังไม่มากพอเพราะนั้นมันก็เลยเป็นองค์กรระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคของเน็ตโดยเน้นเอเชียกลางเนี่ยซึ่งไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าเป้าหมายก่อตั้งจะชัดเจนแต่ว่าเอ้าพัฒนาก็ไม่ไปไหนนะคะทางเศรษฐกิจก็ไม่ไปไหนทางความมั่นคงก็อีหลักอีเหลือเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ก็ยังเกรงการโดมิเนตของจีนต่อองค์กรนี
1: ้ก็แต่ไม่ใช่แต่อินเดียนะแม้แต่จีนเองมันทุกประเทศอ่ะก็ยังต้องพึ่งตะวันตกคือยังไงก็ตัดตะวันตกเขาไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าตะวันตกก็ยังเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญใช่ไหมทั้งสหภาพยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกาเองใช่ไหมครับทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการค้าอะไรต่างๆก็ไม่มีประเทศไหนที่อยากจะไปจมปลักอยู่กับ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยที่เป็นคล้ายๆจะจัดกันประจำปีเวียนกันไปเป
0: ็
1: นประธานในการจัดเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดเนี่ยมันก็เหมือนอย่างอาเซียนนี่อย่างกับทุกองค์กรระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคใช่ไหมฮะก็วนเวียนไปเท่านั้นแต่มันก็ทำให้มีไอ้ความน
0: ิ
1: สัยของการที
0: ่ประชุมกันมาติดต่อ
1: ห
0: ารือกัน
1: เจอกันนะทำความคุ้นเคยกันไอ้ความขัดแย้งมันอาจจะลดไอ้ความรุนแรงกันบรรยากาศใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่วัตถุประสงค์ก็ไม่มีบทบาทในการที่จะไปไก่เกลี่ยในทวิภาคีในบรรดาที่เป็นสมาชิกใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ที่สำคัญก็คือไอ้ที่มันมีไม่ได้เนี่ยในเรื่องความมั่นคงเนี่ยแล้วที่จะมีไม่ได้อันนึงเนี่ยก็คือไอ้มาตรฐานไอ้ทางด้านความมั่นคงระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าประเทศซึ่งเป็น
0: สมาช
1: ิกหลักเนี่ยก็ละเมิดกฎกติกาจะไปยึดหลักไอ้สหประชาชาติเนี่ยประเทศสมาชิกหลักเนี่ยรัสเซียเนี่ยอยู่ไปลุกลามประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างรุนแรงนะฮะแล้วอยู่จะบอกว่าจะแทนที่ตะวันตกเพราะว่าจะได
0: ้ละเมิด
1: รักษาระเบียบโลกโดยทุกประเทศไม่ว่าเล็กใหญ่เนี่ยต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดในระเบียบโลกเนี่ยไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมครับเอาละอันนั้นก็เราพูดปูพื้น
0: เอาสาระข้างในนิดนึง
1: คราวนี้มันสรุปแล้วเนี่ยหลังจากจบการประชุมแล้วเขาก็ต้องมีแถลงการร่วมม
0: ี
1: ปฏิญญาร่วมมันก็มีอะไรที่อ
0: าจารย์มีปฏิญญาร่วมใช่ไห
1: ม
0: หนูจะเอาสปีชมาอย่างเดียวหนูขอพูดสปีชของสีจิ้นผิงนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: เพราะว่านิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าสปีชของสีจิ้นผิงในงานนี้มี2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกก็คือที่กล่าวในการประชุมอีกชิ้นหนึ่งเป็นการ direct speech เนี่ยไปกับประเทศคู่เจรจานะคะสปีชอันแรกเนี่ยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขา copy เราหรือเปล่าเพราะว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะมีธีมเหมือนอาเซียนนะคะอาจารย์เขามีธีมที่ชื่อว่า together towards sustainable peacedevelopment and prosperity ก็คือหมายความว่าร่วมกันเราก็จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนการพัฒนาแล้วก็ความมั่งคั่งนะคะซึ่งอันเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยกูเตเรสก็ชื่นชมอ่ะเพราะว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้ความสำคัญกับสันติภาพนะคะโดยในสปีชครั้งเนี้ยส่วนที่สำคัญที่สีจิ้นผิงพูดในงานก็คือว่าส่วนสำคัญของ Shanghai Corporation ก็คือการมี spirit ของการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็สปิริตของการความเสมอภาคสปิริตของการที่เราเนี่ยปรึกษาหารือต่อกันและที่สำคัญก็คือมีสปิริตของการที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายของอารยธรรมที่แตกต่างกันเพื่อไปสู่เป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือการมีพัฒนาการของประเทศแต่ละประเทศอันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกันซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเราไม่ได้ต้องการกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ coexist แล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะคะโดยที่สีจิ้นผิงก็เน้นว่าสิ่งสำคัญของการประชุม SCO ก็คือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเป็นอันดับแรกแล้วก็เป็นการพัฒนาซึ่งเปิดกว้างแล้วก็เป็นการพัฒนาซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมในความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถือว่าเป็น priority ที่สำคัญแต่ว่าที่ดิฉันแปลกใจก็คือว่าเรื่องว่าทุกคนลืมเรื่อง Belt Road Initiative เวลาแกก็ยังอุตส่าห์พูดขึ้นมานะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็น common security ของเราคือเรื่องสิ่งแวดล้อมไปนู่นเลยนะคะ climate change เราต้องให้ความสำคัญกับแนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าเขาเนี่ยลอกเราไปอย่างแน่นอนนะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ต้องเน้นที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือทำอย่างไรถึงจะทำให้ระเบียบโลกเนี่ยมันเรียกว่ามีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์จากระเบียบโลกน
1: ี้ก็พูดอีกก็ถูกอีกนะฮะ พูดยังไงก็ถูกหลักการดีๆเนี่ย นะฮะแต่ในทางปฏิบัติก็อย่างที่ทราบๆมันนะครับ เวลาแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ที่จะปกป้องนะไม่ว่ามหาอำนาจไหนก็ตามทีเนี่ยก็
0: declaration ของอาจารย์
1: คราวนี้มาดูที่แถลงการร่วมออกมาเนี่ยนะฮะหรือก็เรียกปฏิญญา
0: บิชเคกใช่ไหมคะชื่อเมืองเนี่ย
1: บิชเคก
0: ชื่อเมืองอ่านยากมาก
1: บิชเคกนะฮะคล้ายๆแสดงยืนน่ะทางด้านสักสองประเด็นใหญ่ๆนะที่จะสรุปเวลามีจำกัดเนี่ย ทางด้าน

0: ความมั่นคงกับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอันแรกเลยนะ
1: ฮะ
0: เอามาได้เนี่ยก็คือประนามการทำสงครามอิสราเอลอเมริกากับอิสราเอล
1: กับอิหร่านแน่นอนเพราะอิหร่านเป็นไดล็อกพาร์ทเนอร
0: ์ด้วยแต่อันเนี้ยทำไมไม่ประนามรัสเซียเป็นลูกหลานประเทศเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมฮะยูเครนใช่ไหมฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็มาตรฐาน2อย่างเรามักจะพูดถึงไอ้มาตรฐานสแตนดาร์ดของประเทศตะวันตกอ่ะ
1: ใช่
0: ประเทศตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะฮะคือพวกใครพวกมัน
1: อ่
0: ะใช่ไหมฮ
1: ะ
0: โอเคนี่เราเป็นกลางเราก็วิจารณ์ทั้งสองด้านนะครับสองก็โยงกับของรัสเซียไอ้ของเนี่ยอิหร่านเนี่ยก็คือต่อต้านการแซงชั่นอิหร่านโดยฝ่ายเดียวนะฮะว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาตินะฮะความจริงก็รัสเซียก็เหมือนกันถูกตะวันตกแซงช
1: ั่
0: นนะครับก็ด้อมเห็นด้วยแน
1: ่
0: นะฮะว่าไม่เห็นด้วยกับการแซงชั่นโดยฝ่ายเดียวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสิทธิเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์อย่างสันตินะฮะซึ่งทุกประเทศซึ่งเป็นภาคีของสนธิสัญญาไม่แพ้ขยายอาวุธนิวเคลียร์เนี่ย
1: ก
0: ็สามารถที่จะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ทางสันติได้ใช่ไหมฮะอันที่3ประเด็นที่4แล้วนะฮะเรื่องความมั่นคงกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคือท่าทีจุดยืนในตัวออกกลางอันเนี้ยคิดว่าชาวโลกน่าจะเห็นตรงกันนะครับก็คือว่าการที่จะมีสันติภาพอย่างยั่งยืนในตัวออกกลางได้เนี่ยก็จะต้องมีข้อตกลงที่ให้สิทธิของปาเลสไตน์นะฮะที่จะมีรัฐของตัวเองไปที่ทูสเตทsolution นะครับซึ่งสหรัฐไออิสราเอลเนี่ยยืนกระต่ายขาเดียวนะครับที่จะไม่มีวันที่จะให้เกิดรัฐปาเลสไตน์มาได้นะครับอันที่สุดท้ายอันนี้ก็แน่นอนมันโยงกันกับอิหร่านว่าแสดงความเห็นใจที่ผู้นำของอิหร่านถูกสังหาร
1: ใน
0: การลุกลามของอิสราเอลกับ
1: และสหรัฐเม
0: ื่อ
1: เดือนกุมภาพันธ์อ
0: ันนั้นก็เป็นเรื่องของท่าทีจุดยืนทางด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์นะอีกอันนึงก็ผลทางด้านที่จะพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับทางยุทธศาสตร์และทางสถาบันเนี่ยก็มียุทธศาสตร์ปี2035เนี่ยที่จะเรื่องการพัฒนาที่อาจารย์ปรณีพูดไปแล้วเนี่ยว่าจะทำอย่างไรที่จะให้การพัฒนาในระยะยาวเนี่ยตามทีมเรื่องให้ยั่งยืนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกประเทศเนี่ยต้องใช้เนี่ย
1: sustainable นะคะต้องยั่งยืนพัฒนาเพื่อสันติภาพอะไรก็ว่ากันไปค่ะ
0: แล้วก็จะทำอย่างไรเกี่ยวกับสถาปนิกไอ้ความมั่นคงใหม
1: ่สถาปัตยกรรม
0: ใหม่เนี่ยที่เน้นไม่ใช่ทางการทหารอย่างเดียวนะครับเน้นเรื่องต่อต้านการค้ายาเสพติดไอ้พวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรพวกเนี้ยนะครับ
1: กว้าง
0: ซึ่งแล้วแต่เรื่องพัฒนาจะมีธนาคาร SCO เนี่ย
1: ไม่ต้องคิด
0: ไม่ต้องยากเลยที่จะ
1: ใช่
0: เอาเงินที่ไหนมาใครจะเป็นสปอนเซอร์
1: แล้วจะมีความ
0: ไหนจะได
1: ้มั่นคงมีเสถียรภาพแค่ไหนใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นรูปธรรมที่จะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับจะสร้างระเบียบใหม่ของโลกเพื่อมาแทนที่ระเบียบที่เป็นอยู่แล้วก็กำลังระสำระสายอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดในช่วงต่อไปนะครับ
1: ขอแก้ไขนิดนึงเมื่อกี้ที่ฉันไปบอกว่าอิหร่านเป็นไดล็อกพาร์ทเนอร์ไม่ใช่นะคะอ
0: ิ
1: หร่านเป
0: ็
1: นสมาชิกเลยนะคะอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่เป็นสมาชิกนอกนั้นประเทศในตะวันออกกลางก็จะเป็นไดล็อกพาร์ทเนอร์ขอปิดท้ายนะคะว่าในสปีชของสีจิ้นผิงเนี่ยที่พูดต่อไดล็อกพาร์ทเนอร์ที่สำคัญเนี่ยก็เน้นเหมือนสิ่งที่เขาเน้นมาตลอดในปีที่แล้วเราได้พูดกันไปทีนึงละเน้นเรื่องอำนาจอธิปไตยของรัฐเน้นเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันและอื่นๆแต่ส่วนสำคัญก็คือเน้นความหลากหลายหรือถ้าเราเรียกว่าพหุภาคีนิยมนะคะบอกอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ยังคงยืนยันสิ่งที่จีนเคยเสนอไปแล้วในการประชุมเซี่ยงไฮ้ปีที่แล้วซึ่งเราคุยกันอย่างละเอียดนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า global governance initiative ซึ่งมีหลายเรื่องนะคะคือ governance หลายเรื่อง initiative หลายเรื่องทั้งในเรื่อง development ทั้งในเรื่อง global development ทั้งในเรื่อง global governance และที่สำคัญคือในเรื่องของ global civilization initiative อันเนี้ยก็คือมันก็สะท้อนเห็นอย่างชัดเจนว่าการประชุมครั้งนี้คนที่เป็นหัวหอกสำคัญก็คือจีนนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยเขาจะ เห็นพ้องต้องกันแต่เขาก็รับไปนะคะแล้วเราก็จะจบเรื่อง Shanghai Corporation ก็น่าจะทันเวลาพอดีนะคะสำหรับรายการวิทยุก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามปีหน้าเราก็ต้องมาพูดกันอีกละในเรื่องนี้เพราะว่าปีนึงเขาก็จัดครั้งหนึ่งนะคะตอนสิ้นเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาแต่ก็สรุปได้ว่าไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งที่ฉันทิ้งไว้สักนิดหนึ่งก็คือว่าอาเซียนเองนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับ SCO อย่างเชื่องช้ามากนะคะแม้ว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศเนี่ยไปเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์แต่เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์เหมือนในลักษณะฟอร์มอลเท่านั้น

0: ทุกกลุ่มความร่วมมือส่วนภูมิภาคนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถึงคุณจะสร้างระเบียบโลกใหม่ผ่านอันเนี้ยมันก็คงอีกนานมากแล้วก็คงจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูและดิฉันประณีทิพรัตน์ต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่เดือนตุลาคมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมวันเสาร์เวลา
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลก
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยในทุกๆวันเสาร์นะฮะ 11:30 นถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับก็วันนี้นะฮะดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรองคณบดีด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับสังคมที่คณะวิศวะจุฬานะครับผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBIS แล้วก็เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะก็รับหน้าที่เป็นสื่อกลางนะเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะครับในการที่จะนำประเด็นแล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับข่าวสารกับอัปเดตต่างๆนะครับว่ามันกลับมาแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬา FM 107.5 MHz ครับมาอย่างต่อเนื่องนะเป็นปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุจุฬานะครับที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับกับรายการ NY Insider by Dr. O ให้มามีโอกาสมาพบปะนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านทุกท่านครับวันนี้นะฮะประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดนะครับมาร่วมกันคุยนะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์นะครับที่เพิ่งเกิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่ดร.คิดว่าถ้าเราติดตามกระแสโซเชียลนะฮะคุณจะเห็นว่ามันเป็นอีเวนต์หนึ่งที่มีคนเข้าร่วมนะครับเกือบ 20,000 กว่าคนนะเอาเรียกง่ายๆว่าใน Facebook ดร.โอนะฮะหรือแม้กระทั่งในโซเชียลแพลตฟอร์มหลายๆรูปแบบนะครับของที่ครอบครัวเนี่ยจะเห็นนะคนที่เรารู้จักเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับเกิดขึ้นอินดอร์ด้วยนะพูดถึงตรงนี้ทุกท่านน่าจะพอนึกภาพออกเรียบร้อยนะครับดร.ขออนุญาตมาชวนทุกท่านคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับกิจกรรมนะที่เราใช้ชื่อว่าไฮร็อกกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะน่าจะสนใจมันคืออะไรแล้วถ้าเราคิดดีๆนะมันต่อยอดไปสู่ความเป็นsustainable event นะครับหรือเป็น sustainable business model ในลักษณะอย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับเอาละฮะในการพูดคุยเรื่องของ High Rock ในที่นี้นะฮะอาจจะถือโอกาสแบ่งเป็นสัก3ส่วนแล้วกันเนาะนะครับส่วนที่1เนี่ยนะคงจะมาเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะจริงๆหลายๆท่านรู้จัก High Rock อยู่แล้วหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับถามว่าดร.โอได้มีโอกาสไปร่วมแข่งหรือเปล่าไม่ได้ไปนะครับนะเพราะยังน้องน้อยเบบี้ตัวน้อยอยู่นะครับแต่ถามว่าแหมถ้าลูกโตแล้วนะและร่างกายเราแข็งแรงนะเราก็อยากพาลูกอยากพาครอบครัวของเรานะฮะพ่อแม่ลูกอีก2คนอย่างนี้เป็นต้นนะไปร่วมกิจกรรมนะแต่ว่าจังหวะช่วงนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าคนโต6ขวบนะคนเล็กประมาณขวบครึ่งอย่างนี้เป็นต้นมันก็แหมมันจะไปวิ่งไปเว่งอะไรมันก็คงยังไม่เหมาะนะดังนั้นประเด็นแรกเนี่ย เรามารู้จักกันนิดหนึ่งนะว่ากิจกรรมนี้คืออะไรนะครับอีเวนต์นี้คืออะไรมุมที่2ครับเดี๋ยวดร.โตจะขออนุญาตมาแมปนะครับแมปปิ้งให้ทุกท่านเห็นหน่อยว่าถ้าเราเอาแนวคิดในเรื่องของความยั่งยืนนะฮะผ่านตัว R

6ตัวนะ6R นะมาจับกับความเป็นไฮร็อกเนี่ยนะมันพาเราเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วมันทำให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ต่อยอดนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตนักศึกษาที่เป็น sustainable business growth ได้ส่วนมุมสุดท้ายครับอาจจะเป็นมุมในเชิงของ recommendation ในมุมที่ถ้าถามดร.โอว่า อยากเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับจากไฮร็อกนะครับจากกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในอนาคตบ้างขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนนะอ่ะส่วนที่1ครับเรามาทำความรู้จักกับไฮร็อกกันนิดหนึ่งเนาะนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นคำใหม่มากเลยนะนะครับเพราะว่ามันเริ่ม establish จริงๆจังๆเนี่ยปี2017เองนะดังนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆมันประมาณอายุของอีเวนต์นี้นะมันประมาณ 8-9 ปีเท่านั้นเองนะเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันนะฮะที่เมืองฮัมบูร์กนะครับคือเป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้เชี่ยวชาญ3คนที่เชี่ยวชาญ3ด้านนะครับคนที่1เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วกันนะครับเรื่องของเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์โลกนะครับเป็นนักกีฬานะเหรียญโอลิมปิกนะอีเวนจะเป็นนักกีฬาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาเป็นนักกีฬาฮอกกี้แต่ว่าเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกีฬาคนที่2เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทำสปอร์ติ้งอีเวนต์นะเพราะว่าไฮร็อกถ้าทุกท่านดูนะฮะมันมีความเป็นอีเวนต์แบบนึงซึ่งจริงๆการจัดลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเก่งมากนะเรามีองค์กรอย่างทีเซฟนะครับเรามีแนวคิดนะครับในการจัดงานแล้วที่เป็นไมซ์นะครับมีติ้งincentive convention นะครับ expo เป็นต้นนะดังนั้นคนที่2เนี่ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอีเวนต์โดยเฉพาะยิ่ง sporting event คนที่3ครับทุกท่านน่าจะพอเดาออกเนาะคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้าน marketing ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า growth rate นะอัตราการเติบโตเนี่ยนะที่มันขึ้นเป็นลักษณะของexponential rate ทีเดียวเนี่ยนะเพราะถ้าย้อนกลับไปเอาประมาณสักปี2022ถึง2023นะพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เราหลังจากเราโลกเราออกจากโควิดกันมาเนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยไอ้ตัวไฮร็อกเนี่ยนะมันมีนักกีฬาเข้าร่วมเนี่ยนะประมาณไม่ถึงแสนคนนะครับยังไม่ถึงแสนคนแล้วก็อันนี้คือเป็นแสนคนนะครับประมาณต่อซีซั่นนะครับพูดง่ายๆอาจจะเป็นต่อปีหรือต่อซีซั่นก็ว่าไปแต่ลองจินตนาการภาพครับว่า growth rate ปัจจุบันเอาแค่ที่จัดไฮร็อกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไปเมื่อวันที่13-16สิงหานะเรามีคนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 20,000 คนมีมาจาก60ประเทศแล้วก็อันนี้ขอบอกว่ายังไม่นับรวมผู้ชมจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนะครับการเติบโตของ participation มันขึ้นเป็นแบบโอ้โหเป็นก้าวกระโดดนะครับเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับของคนที่โอเครู้จักเรื่องกีฬานะครับรู้จักเรื่องการทำ sporting event แล้วก็มีแนวคิดในเรื่องของ marketingที่ดีนะครับดังนั้นก็มีการคาดกันนะฮะว่าภายในช่วงประมาณปลายปีนี้2026นะครับเนี่ยเราน่าจะมีคนที่เข้าร่วมนะครับตัวกิจกรรมนะฮะไฮร็อกนี่นะก็คาดว่ามันน่าจะเกินล้านคนดังนั้นตอบได้อย่างเร็วๆเลยนะฮะว่าโอ้โหจริงๆแล้วมันเรสดึงดูดความมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ทำให้หลากหลายภาคส่วนนะครับเข้ามามีโอกาสอ่ะดังนั้นเรารู้จักกับไฮร็อกมากขึ้นนะครับนะฮะถ้าถามว่าเขาแข่งอย่างไรนะก็เอาประมาณว่าดร.โอไม่สามารถทำได้นะฮะนะครับวิ่ง1กิโล8ครั้งนะครับแล้วก็วิ่ง1กิโลเสร็จนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายทำอะไรบางอย่างโอ้โหนะฮะมันก็จะเป็นเนี่ยวิ่งแล้วก็ไปออกกำลังกายวิ่งแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะเอาเรียกง่ายๆว่านะสภาพร่างกายตอนนี้นะไปวิ่งสัก1กิโลก็คงจะ

หมดสภาพแล้วนะแต่ข้อที่มันน่าสนใจฮะทุกท่านอยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่จัดแล้วก็รองรับคนประมาณ 20,000 กว่าคนเนี่ยมันเป็นแอคทิวิตี้ที่จัดอินดอร์ได้ถูกไหมครับมันสามารถจัดอินดอร์ได้อันนี้คือจุดเด่นข้อที่1จุดเด่นข้อที่2ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคีย์ของความสำเร็จนะของ HYROX ทั่วโลกเลยทีเดียวนะก็คือการเซตสแตนดาร์ดเพราะทุกการแข่งขันมีเฟรมเวิร์คแล้วก็มีสแตนดาร์ดในการทำที่ชัดเจนดังนั้นพอมีเฟรมเวิร์คมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนนะท่านลงแข่ง1คนนะท่านลงแข่งในระดับทีมที่เป็นคู่นะลงลักษณะที่เป็นแฟมิลี่รู้ทันทีว่าการทำทั้งหมดเนี้ยนะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็รู้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับว่า1การวิ่งนะครับ1การออกกำลังกายนะครับที่ทำสลับเป็นแต่ละรอบเนี่ยเราใช้เวลานะฮะต่อเทิร์นต่อรอบมากน้อยแค่ไหนดังนั้นพอมันมองในลักษณะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาก็คือนอกจากจัดอินดอร์แล้วมันมีสแตนดาร์ดที่ชัดเจนมีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนมันก็ลิงก์มาสู่จุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคีย์ด้วยนะฮะในประเด็นที่3นะก็คือมันสามารถเปรียบเทียบแล้วก็จัดอันดับโลกได้ทันทีจากทุกอีเวนต์ที่มีการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นโอ้ถ้าดร.โอกับครอบครัว4คนลงแข่งนะฮะทำทั้งหมดนี้นะครับ8รอบนะครับวิ่งออกกำลังกายสลับกันทั้ง8รอบเนี่ยใช้เวลาเท่านี้นะซึ่งเวลาก้อนเนี้ยนะฮะมันน้อยกว่าอีกหลากหลายกลุ่มที่ทำมันจะทำให้รู้ทันทีนะว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะในลักษณะที่มันเป็น world ranking เนี่ยเราอยู่อันดับไหนนะครับเราอยู่ที่เท่าไหร่บนโลกใบนี้นะดังนั้นพอมันมีลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านอันนี้ดร.โอก็คิดตามเรื่อยนะเอ้ยมันทำให้เวลาเราไปเข้ายิมเราไปออกกำลังกายเนี่ยมันออกกำลังกายแล้วบางทีเราออกเสร็จก็มันก็ไม่มีใครรู้อะแล้วเราก็เทียบกับคนอื่นไม่ได้อะนะแต่พอมันออกกำลังกายมาร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เป็นอีเวนต์ในลักษณะที่เป็นไฮร็อกเนี่ยมันทำให้เราสามารถคอมเพร์นะฉันยกเวทแบบนี้ฉันวิ่งแบบนี้ฉันสควอตแบบนี้นะมันเราเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่บนโลกใบนี้เป็นต้นนะครับอันเนี้ยคือบูลเลตที่1 นะครับที่อยากแชร์นะในเรื่องของความเป็นไฮร็อกนะครับเราขยับมามิติที่2ครับถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปเชื่อมกับตัว R สัก6ตัวที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของ sustainable business นะครับเรื่องของธุรกิจยั่งยืนนะ R 6ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ตัวแรกเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยคำว่า risk คือความเสี่ยงครับต้องบอกอย่างนี้ครับทุกท่านว่า1ในความเสี่ยงนะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราพูดถึงการออกกำลังกายนะฮะมันก็คงมีการออกกำลังกายอยู่ใหญ่ๆด้วยกันดู2กลุ่มนะฮะกลุ่มที่1ก็คืออินดอร์อีกกลุ่มนึงก็เป็นการออกกำลังกายในสถานที่เป็นเอาท์ดอร์ถูกมั้ยดังนั้น1ในมิติทัวริสต์ที่มันน่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะยิ่งการออกกำลังกายเอาท์ดอร์ในสภาวะอากาศที่แน่นอนมันมีในเชิงของ climate risk นะครับมันมีความเป็น extreme weatherอะไรบางอย่างนะฮะที่มันอยู่บนโลกใบนี้นะฮะดังนั้นการที่เราเซตรูปแบบนะครับการออกกำลังกายนะที่ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงนะในลักษณะที่มันจะต้องไปออกแบบ outdoor นะครับได้เนี่ยจริงๆมันเป็นมุมที่น่าสนใจแล้วชวนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคิดนะครับคือในอดีตเนี่ยเคยจัดงานวิ่งนะช่วงนั้นทำโครงการโอโซนแฮกกาทรอนนะครับนะกิจกรรมเป็นเซตโอโซนการให้ความรู้เรื่องแก๊สโอโซนในชั้นบรรยากาศตอนนั้นมีจัดงานวิ่งนะที่คุ้งบางกระเจ้าทราบเลยครับว่ามันมีปัจจัยนะในการที่จะต้องรีเลทกับความเสี่ยงเยอะพอควรเหมือนกันนะเรื่องสภาพอากาศเอ่ยเรื่องการเดินทางนะครับของคนที่ไปเอ่ยหรือแม้กระทั่งการที่บางครั้งบางคราวเราเอาคน 2-3,000 คนนะฮะไปวิ่งเนี่ยนะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเนาะที่มันสามารถไปสร้างผลกระทบ
นะฮะแล้วก็คอนฟลิ

นะกับชุมชนนะคอมมูนิตี้นะในบริเวณนั้นนะดังนั้นมิติของความเป็นธุรกิจยั่งยืนมุมแรกที่น่าสนใจก็คือเอ้ยคุณต้องสามารถทำธุรกิจได้โดยที่คุณบริหารจัดการความเสี่ยงตัวนี้ได้ลองจินตนาการภาพนะครับทุกอย่างจัดอินดอร์และถ้าเลือกแอเรียที่ดีนะครับยกตัวอย่างอย่างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เดินทางด้วยรถใต้ดินหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกมากเนี่ยมันช่วยทำให้เราบริหารจัดการความเสี่ยงริสตัวแรกได้ลดไปเยอะมากทีเดียวและมันยังเชื่อมโยงนะฮะมาสู่ตัว R ตัวที่2ก็คือคำว่า resources ครับนะถามว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือก venue นะสถานที่อย่างน้อยนะฮะเดินทางสะดวกนะอย่างน้อยอาคารนั้นเป็นอาคารลักษณะที่เป็น green building เป็นอาคารเขียวนะครับและมีรูปแบบนะของการบริหารจัดการนะฟาซิลิตี้ต่างๆหรือแม้ทั้งจัดการของเสียอาหารอะไรต่างๆได้อย่างครบถ้วนในการรองรับคนในหลัก 20,000 กว่าคน 30,000 คนซึ่งผู้ตามตรงนะในประเทศไทยของเราแล้วก็มีเวนูในลักษณะแบบนี้นะครับพอควรที่จัดได้ดังนั้นพอเรามองภาพนะฮะของการจัดไฮร็อกนะโดยการเลือกเวนูที่ดีและเป็นอินดอร์ที่คอนโทรลนะครับสภาพต่างๆได้แล้วก็ถูกเซอร์ติฟายนะในเชิงของเวนูที่เลือกเนี่ยมันทำให้เราตอบโจทย์นะในการใช้ทรัพยากร resources เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็เหมาะสมด้วยนะก็ R ตัวที่2ก็คือ resources R ตัวที่3ครับก็แน่นอนคงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะก็คือคำว่า reduce footprint นะครับหรือ reduce emission อะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะสองเรื่องเนี่ยที่มันช่วยในการ reduce และลดต่างๆพวกนี้นะอย่างที่หนึ่งครับก็คือการที่เราทำทุกอย่างเป็น indoor เพราะมันเป็น indoor เนี่ยมันทำให้องค์กรหรือเวนูนั้นๆเนี่ยนะสามารถที่จะคือส่วนตัวในการที่เขาจะเซอร์ติฟายว่าเขาจะเป็นกรีนบิลดิ้งแบรนด์ก็แล้วแต่เขารู้อยู่แล้วนะครับว่าองค์ประกอบฟุตปรินต์ของเขาเนี่ยนะมันมาจากองค์ประกอบอะไรได้บ้างดังนั้นเมื่อเราเลือกสถานที่ที่ดีเอากิจกรรมนะครับมาวางผังวางเลเยอร์อย่างเหมาะสมเนี่ยนะมันช่วยเราในการบริหารจัดการฟุตปรินต์นะครับรีดิวฟุตปรินต์ของกิจกรรมของการเดินทางเข้ามามีส่วนร่วมของ participant ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะกับการที่บางครั้งบางคราวเราเอาคนด้วยจำนวนเท่ากันไปที่เขาใหญ่เราเอาคนจำนวนเท่ากันไปที่ชายทะเลเกาะใดเกาะหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเวหรือช่องทางในการที่เราบริหารจัดการฟุตปรินต์หรือรีดิวฟุตปรินต์ตัวนี้นะไอตัวลักษณะของการเป็นไฮร็อกเนี่ยจริงแล้วมันตอบโจทย์นะครับเรื่องของการทำธุรกิจยั่งยืนนั่นก็คือคุณทำอะไรไม่รู้แหละคุณกำไรว่าไปนะเนื้อแต่คุณต้องมีช่องทางและตอบโจทย์ในเรื่องของการรีดิวฟุตปรินต์ตรงนี้ได้ด้วยนะนอกจากนี้อีกมิติหนึ่งนะครับในเรื่องของรีดิวฟุตปรินต์ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับถ้าทุกท่านดูตามสื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะไม่มีกระบวนการในการจะต้องมีเสื้อที่จะต้องเหมือนกันมีบิ๊บที่จะต้องเหมือนกันหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องมารับแล้วก็ที่มันจะต้องนะต้องเพิ่มกระบวนการหรือเพิ่มฟุตปรินท์ให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ดร.คิดว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับการทำในเชิงของ sustainable business eventที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็น R ตัวที่3 R ตัวที่4ครับอันนี้ชัดเจนนะก็คือคำว่ารายรับหรือ revenue ครับนะเพราะการที่มันจะเป็น sustainable business ครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันก็จะต้องมองในการเปลี่ยนเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability ให้มันเป็นรายได้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกท่านลองจินตนาการภาพนะครับ

ว่าอะไรได้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นจากไฮร็อกเนี่ยนะมันเป็นรายได้ที่มันถ้าย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเราคงไม่คิดนะว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลขนาดนี้แล้วมันเป็นรายได้ที่มันเชื่อมกับอะไรรู้ไหมเชื่อมกับทุกกำไรที่ธุรกิจนี้ได้มันตอบโจทย์2เรื่องในเวลาเดียวกันเรื่องที่1ก็คือเขาตอบโจทย์ได้ทันทีนะว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมแข่งกับเขาเนี่ยทุกคนต้องเตรียมทุกคนต้องบิ้วร่างกายทุกคนต้องออกกำลังกายมาดังนั้นมันจะทำให้ในเรื่องของ well-being หรือ wellness ของประชาชนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับรายได้หรือกำไรที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะมันเพิ่มมันเพิ่มเติมมากขึ้นนะอันนี้คือมุมที่หนึ่งที่อาจจะพอตอบได้นะมุมที่สองครับที่มันตอบโจทย์ในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันก็คือเขาก็ตอบได้เหมือนกันนะว่าทุกๆ revenue ที่เขาได้มาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับอีเวนต์อื่นๆนะครับด้วยจำนวนคนที่เท่าๆกันเขามี footprint นะครับหรือเขามีเวในการสร้างผลกระทบนะต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะอย่างไรบ้างนะอีกมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตัว revenue เช่นเดียวกันนะนั่นก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นรายได้ที่มันกระจุกตัวนะอยู่ที่คนจัดอีเวนต์เท่านั้นแต่มันมีเรื่องของการดิสทริบิวนะครับการกระจายรายได้ไปสู่พาร์ทเนอร์นะหน่วยงานภาคีต่างๆถ้าคิดกันแบบเร็วๆนะฮะก็เนี่ยไปอยู่ตามยิมต่างๆนะทั่วประเทศนะแล้วก็ครูสอนต่างๆนะอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็จะเป็นการกระจายรายได้ในเชิงของ revenue นะครับอันนี้คือตัวที่4เพราะทำแล้วมันต้องมีรายรับนะตัวที่5ครับนะที่อยู่ในเรื่องของ sustainable business เหมือนกันนะที่เกี่ยวข้องกับ High Rock ก็คือคำว่า regenerative ครับ regenerative เนี่ยอะไรก็ต้องได้เกริ่นไว้บ้างแล้วในเชิงของรายรับนะครับก็คือคุณมีรายรับแต่ทุกรายรับที่คุณได้มาเราตอบได้ว่ามันเป็นการใช้ event ในการสร้างhealthy people healthy family หรือ community และที่สำคัญมันเป็นการ regenerative นะครับ local economy ในเชิงที่จะบอกว่าเอ้ยมันเชื่อมไปกับยิมนะครับกับเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งอาหารเสริมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะมันก็สามารถทำให้ตัว local community ตัวนี้นะครับมันถูก regenerative มากขึ้นคือไม่ได้มองแค่เป็นการลดผลกระทบเท่านั้นอันนี้ก็คือ R ตัวที่5 R ตัวที่6ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะก็คืออันนี้อาจจะยากหน่อยแต่เป็นมุมที่อยากพูดทิ้งท้ายและจะพาไปต่อใน bullet ที่3ก็คือสิ่งที่อยากเห็นให้มันเกิดขึ้นในอนาคต R ตัวที่6ครับแล้วโดยใช้คำว่า removeand remediation ครับไอเดียก็คือว่าทุกอีเวนท์ที่จัดครับนะไม่ว่าจะ outdoor indoor นะครับจะเป็นงานคอนเสิร์ตจะเป็นงานวิ่งนะครับอะไรก็แล้วแต่แน่นอนมันมีการปลดปล่อยfootprint นะครับหรือ pollution หรืออะไรบางอย่างสู่สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนแบบปฏิเสธไม่ได้นะครับดังนั้นในเชิงของ remove แล้วก็ remediation เนี่ยเป็นอีกมิติหนึ่งที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลากหลาย event organizer คิดเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับก็คือการมองว่าสัดส่วนของรายรับหรือกำไรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะมองในเชิงของการเป็นมุมในการที่จะไปสร้าง impact สร้างความต่อเนื่องอะไรบางอย่างนะครับให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับสภาพแวดล้อมนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราแงนมองไปบนฟ้านะครับเรามีความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์430 ppm ที่มันคลุมเราอยู่อย่างนั้นใครล่ะที่จะเป็นเจ้าภาพในการเอามันออกนะครับก็เราอาจจะบอกได้ว่าถ้าเรามี sustainable business พวกนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีรายรับมีกำไรทำไมไม่เอาแนวคิดหรือสัดส่วนกำไรพวกนี้นะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการ remove นะครับพวกแก๊สเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศหรือ
นำไปใช้

0: ในการ remediation นะครับการฟื้นฟูบางพื้นที่นะครับที่มันเป็นพื้นที่ปนเปื้อนและมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะที่มันไม่ได้ถูกใครเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในการดูแลนะครับดังนั้น 6R ตัวเนี้ยนะโดยเฉพาะยิ่งในตัว R ตัวที่6เนี่ยในHYROC นะที่เขาทำนะครับเขาก็มีการตั้งแคมเปญอันหนึ่งนะชื่อว่า Race for Impact นะครับก็พูดง่ายๆก็คืออ่ะเนี่ยแหละพยายามที่จะทำตนเป็นธุรกิจยั่งยืนนะในการเอาเงินเอากำไรส่วนที่ได้มาจากนักแข่งเนี่ยนะไปสนับสนุนนะครับทั้งในเชิงของสังคมแล้วก็ในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะต่างๆพวกนี้เป็นต้นอ่ะดังนั้นโดยสรุปนะครับนะว่าถ้าเราเอาหลัก 6R มาจับกับความเป็นไฮร็อกเราจะเห็นว่ามันมีการต่อยอด transformation logic ลักษณะแบบนี้คือFitness Race แทนที่ Fitness ต่างคนต่างทำแต่มันคือการเปรียบเทียบประกวดประขันนะในเรื่องการแข่ง Fitness นะเอาไปสู่การทำเป็น Fitness Community นะทำให้มันเกิด Local Economy อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมี Community ที่โตมากขึ้นมี Experience Economy นะครับนะก็คือมันใช้กิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับมาสร้างการเติบโตในภาพของธุรกิจแล้วก็มีความเป็น sustainable wellness ecosystem ให้เกิดขึ้นดังนั้นโดยสรุปนะครับใน bullet ที่2นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเอากิจกรรมนี้ไปแมปกับแนวคิด 6R ก็ไม่หลุดสักเท่าไหร่สุดท้ายครับด้วยเวลาจำกัดนะถ้าถามดร.โอว่ายังอยากเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเนาะนะครับอยากเห็น3อย่างครับนะครับเผื่อมีจังหวะรอบหน้ามาคุยกันนะฮะรอบที่1ครับยังอยากเห็นนะครับการ normalize การวัดฟุตปรินท์หรือคาร์บอนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่พร้อมทุกแหมเราวัดในเชิงออกกำลังกายทุกอย่างได้แล้วนะครับยังอยากเห็นว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ in daily life ของแต่ละคนของอีเวนต์อะไรต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ลอง normalize กันขึ้นมานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมุมที่1มุมที่2ครับก็ยังอยากเห็นนะครับเรื่องของ circularity นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้ออุปกรณ์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเชื่อมโยงลักษณะที่มันเป็น sharing economy นะครับการใช้ซ้ำการ reuse นะครับ repair recycle อะไรต่างๆพวกนี้เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในอนาคตกับธุรกิจลักษณะนี้มากๆนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ local economy นะครับก็คือเอาจัดแล้วเนี่ยเราพอตอบได้ไหมว่า local spending นะครับเราอีเวนต์ใหญ่คน 20,000 กว่าคน 30,000 คนรวมคนชมมันมี local spending นะครับไปสู่ธุรกิจ SME รายย่อยอะไรต่างๆอย่างไรบ้างก็น่าจะเป็นสัก3สิ่งนะครับที่อยากเห็นแล้วก็เรียนตามตรงนะครับในมุมของคณะวิศวะจุฬาในมุมของสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนส่วนตัวยังรู้สึกว่าถ้ามีมุมใดมุมหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปร่วมในการทำให้อีเวนต์ลักษณะแบบนี้มันเป็น sustainable business event นะครับแล้วก็เป็นเรือธงของประเทศได้นะครับดร.คิดว่าส่วนตัวแล้วก็ในฐานะทีมงานนะเราก็ยินดีนะที่น่าจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำให้อีเวนต์ลักษณะแบบนี้นะครับตอบโจทย์การเจริญเติบโตอะไรบางอย่างนะฮะของประเทศไทยเราได้เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับดร.ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะฮะต้องขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ NY Insider ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: NY Insider by ดร.โอเพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรัก

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: คำพ่อสอนความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กปีพุทธศักราช2531พระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2530

0: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
1: hey.
0: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
1: ถอยไม่ไหวแล้ว
0: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
2: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
3: สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักโลกของคนพิการในหลากหลายแง่มุมเพิ่มขึ้นค่ะโดยเราจะพบกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็วันนี้พลอยกับพี่นัทก็กลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะณัชนันท์ฤกษ์ไพบูลย์ค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนพี่นัทคุยแบบสบายๆพี่นัทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะถ้าเกิดนึกถึงความพิการนึกถึงคนตาบอดเอาอย่างนี้ละกันนึกถึงคนตาบอดเนี่ยหลายๆคนจะนึกว่าจะเป็นชีวิตที่ลำบากถูกไหมคะพี่นัท
4: ใช่แล้วก็จะต้องเป็นภาระนี่แหละ
3: ภาระของใครก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นภาระของเราแน่นอนที่เราจะต้องอยู่กับอีสิ่งนี้ทุกวี่ทุกวัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ว่าในสำหรับมุมของพลอยเลยนะอันนี้มาลองแชร์ว่าในมุมของตัวพลอยเองเนี่ยที่อยู่กับภาวะที่มองไม่เห็นมาเนี่ยตาบอดสนิทเลยเนี่ยตั้งแต่กำเนิดเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าโอเคปัญหาเนี่ยมันมีแหละความยากลำบากอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแหละแต่ว่าพอนึกทบทวนดีๆแล้วอะค่ะพี่นัทข้อดีมันก็เอาจริงๆก็มีเหมือนกันนะพี่นัท
4: แปลว่าถ้าฟังอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะแบบโอ้โหตายละน้องพลอยนี่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ย
3: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น
4: มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
3: คือจริงๆพลอยว่าทุกอย่างอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียเนาะพี่นัทเนาะมันมีทั้งข้อที่แบบเป็นประโยชน์กับข้อที่มันทำให้เราทุกข์ใจลำบากใจแต่ในฐานะที่พลอยเนี่ยอยู่กับการมองไม่เห็นมานานอะมันนานพอที่จะทำให้เราได้เริ่มค่อยๆเห็นว่าถ้าเทียบกับคนที่มองเห็นแล้วอะมันก็มีข้อดีตรงนี้เหมือนกันนะซึ่งวันนี้เลยอยากจะมาแชร์มุมมองให้คุณผู้ฟังได้ลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันกับพลอยว่ามันมีข้อดียังไงบ้างที่พลอยค้นเจอละกันเอาอย่างนี้ตลอดในหลายสิบปีที่ผ่านมาโอ้หลายสิบปีฟังดูแบบ
4: มันเยอะจังนะแต่ทีนี้พี่จะบอกว่าในเมื่อพลอยก็จะมาแชร์ทางด้านพลอยใช่ไหมคะส่วนวันนี้พี่ก็คงจะต้องมาเป็นตัวแทนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่สงสัยอ่ะสงสัยเพราะว่าหลาย

0: หลายคนเนี่ยพี่เชื่อแน่นอนเลยว่าจะต้องมีความสงสัยในการใช้ชีวิตของคนที่มองไม่เห็นไอ้นี่เรามาสโคปตรงที่การพิการทางสายตานะคะเพราะว่าน้องพลอยเขาด้านนี้แต่ยังมีด้านอื่นเยอะแยะเดี๋ยวคราวหน้า
1: เราก็ค่อยๆขยาย
0: นะคะ
1: ขยายกันไปแต่ว่าเอาในมุมพอแล้วกันซึ่งพลอยคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนตัวของพลอยนะหมายความว่าคนตาบอดคนอื่นๆอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับพลอยก็ได้แต่ว่าสำหรับพลอยพลอยรู้สึกแบบนี้เริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยละกันพี่นัดอันนี้พลอยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็พลอยว่าเป็นโชคดี
0: ค่ะ
1: โชคดีสุดๆที่พลอยมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเพราะว่าพลอยไม่มีภาพติดตาที่มันน่ากลัวเลยไม่มีเลยนะภาพอย่างเช่นไฟไหม้คนถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบว่าอยู่ในหนังแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวสยดสยองอะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีถึงมันจะมีมันก็แค่จินตนาการเป็นอะไรที่เลือนรางอ่ะมันไม่ได้ชัดเจนแต่พอเชื่อว่าถ้าคนที่มองเห็นภาพนั้นแบบกับตาใช่ไหมคะพี่นัทถ้าเห็นกับตาเนี่ยมันจะต้องติดตา
0: ใช่
1: ถูกไหมเนี่ยพอลองยกตัวอย่างเรื่องนึงให้ฟังพี่นัทคือตอนพอเด็กๆเนี่ยพอมีหมาตัวหนึ่งที่พลอยสนิทมาก
0: ค่ะ
1: คือพลอยก็เป็นเด็กขี้เหงาเนาะเล่นกับใครเข้ากับใครไม่ค่อยได้ตอนเด็กๆตอนนั้นอยู่ป.3
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามีหมาพุดเดิ้ลอยู่ตัวหนึ่งที่บ้านเลี้ยงไว้ค่ะชื่อไมโลเนี่ยพลอยไม่ต้องทำอะไรเลยพอพลอยมาถึงปุ๊บพลอยนั่งลงเขาจะวิ่งมันนอนบนตักพลอยทันทีแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราได้แบบสื่อสารกันพูดคุยกันเนี่ยเป็นเหมือนไมโลเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของพลอยเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยไมโลเนี่ยโดนรถชน
0: ค่ะ
1: ซึ่งทุกคนเห็นภาพไมโลโดนรถชนเนา
0: ะ
1: แต่ว่าตอนที่เขาโดนชนเนี่ยพลอยไม่อยู่โอเคมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรแต่ว่าทุกคนเห็นภาพไมโลโดนชนแล้วก็หมาโดนรถชนอะพี่นัทมันก็คงจะสภาพเป็นยังไงก็ลองนึกดูแล้วกันพลอยไม่อยากพูดให้มันสะเทือนใจแต่ว่าอ่ะก็คือทุกคนก็จะเสียใจใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับตัวพลอยอะโอเคพลอยเสียใจแหละแต่ในความเสียใจของพลอยคือเหมือนเพื่อนของเราหายไปเฉย
0: ๆ
1: คือพลอยไม่ได้เห็นความสยดสยองของไมโลที่โดนรถชนซึ่งพลอยรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีมากถ้าพลอยได้เห็นภาพเพื่อนของพลอยเนี่ยในวันนั้นเนี่ยโดนรถชนเนี่ยพลอยจะรู้สึกยังไง
0: อาจจะเสียใจมากทีนี้เนี่ยพอคุณผู้ฟังพลอยมาถึงตอนเนี่ยจะต้องมีคำถามคำนี้แน่นอนว่าแล้วจินตนาการของไมโลของพลอยเนี่ยในเมื่อพลอยมองไม่เห็นมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะแล้วมันจะเหมือนไม่เคยถามพ่อหรือถามพี่ถามคุณแม่ไหมว่าไอสิ่งที่พลอยคิดกับไมโลว่าหน้าตาไมโลเป็นอย่างนี้มันเหมือนไหมมันคล้ายคลึงไหม
1: ไม่เคยถามเนาะเพราะว่าตอนนั้นพลอยก็ไม่เคยถ่ายทอดภาพไมโลที่อยู่ในใจพลอยออกมาเพียงแต่ว่าไมโลที่อยู่ในความทรงจำของพลอยเนี่ยเจ้าหมาพุดเดิ้ลเนี่ยมันก็จะเป็นหมาตัวเล็กๆขนหยิกแล้วก็เขาก็จะวิ่งมาหาเรามาอยู่เป็นเพื่อนเรามาให้เรากอดให้เราสัมผัสได้ลูบหัวได้ไม่กัดเรา อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนเรา
0: แล้วพุดเดิ้ลของพลอยเนี่ยคนบอกใช่ไหมว่ามันคือไมโลคือพุดเดิ้ลใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วพุดเดิ้ลของพลอยแม่ตะแก้วพลอยพูดคำหนึ่งพุดเดิ้ลขนหยิกๆโอเคนะ
1: ใช่เพราะเราจับเจอแล้วว่าเขาขนหยิกจริง
0: ๆแล้วนอกจากขนหยิกแล้วพลอยรู้สึกได้ยังไงกับไมโลพุดเดิ้ลเนี่ย
1: รู้สึกว่ามันจะเป็นตัวหางสั้นๆ นะที่พลอยจำได้
0: ก็คือเล็ก
1: ๆใช่ตัวเล็กหางสั้นๆไม่ได้อ้วนมากอะไรอย่างนี้ยังจำได้ว่าแบบเหมือนเราดึงเห็บดึงหมัดให้มันอยู่เลยอะไรเงี้ย
0: ขนหยิก
1: ใช่
0: แล้วในจินตนาการคิดว่าเป็นขนสีอะไร
1: โอ้อันนี้พลอยไม่ได้จินตนาการเรื่องนี้เอาไว้เลยแต่ว่าเหมือนจะมีคนบอกว่าน่าจะสีน้ำตาลหรือเปล่านะอันนี้ต้องแอบไว้ไปถามคุณพ่ออันนี้เรื่องนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่พลอยก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละค่ะมันเป็นโชคดีมากๆที่หลังจากนั้นน่ะต่อให้มันมีภาพติดตาอะไรที่คนบอกน่ากลัวแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ไซโครนมาสำหรับพลอยคือถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะข่าวก็ยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึก
0: หวาดกล
1: ัวสะเทือนใจได้ขนาดกลัวไหมก็อาจจะกลัวแต่ว่าพลอยว่าพลอยเชื่อว่าความสะเทือนใจมันไม่เท่ากับคนที่มองเห
0: ็
1: นแน่นอนหรือเปล่าอันนี้ในมุมพลอยนะพลอยคิดว่าน่าจะไม
0: ่
1: ไม่รู้ในมุมพี่นัทว่ายังไง
0: ก็พี่คิดว่าก็น่าจะไม่เพราะว่าพออย่าลืมนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยรับสารน่ะมาทางหูตาคอจมูกลิ้นนะดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันขาดการภาพไม่เห็นเนี่ย
1: ไม่มีภาพแล้วไม่ได้ยินเสียงด้วยเพราะว่ามีแต่ข่าวมันก็โชว์ภาพแล้วก็ได้ยินแต่ฟังคนบรรยายไปแล้วก็อ๋อโอเคประมาณนี้
0: นั่นแหละไอ้ความรู้สึกอ่ะมันจะดรอปลงเพราะว่าหนึ่งคือเสียงก็ไม่ได้ยินเพราะว่ามันบางทีเราก็ได้แต่อ่านหนังสือใช่ไหมคะแล้วบางทีก็ได้รับรู้ข่าวสารทางหนังสือบ้างทางอะไรบ้างเสียงไม่ได้ยินแล้วไอ้ความเสียงเนี่ยมันจะสามารถสื่ออารมณ์ต่างๆได้ภาพสื่ออารมณ์ได
1: ้ได้มากกว่าติดตาเลย
0: เสียงสื่ออารมณ์ได้นะบางคนถึงชอบแบบบางทีไม่อยากดูก็ได้ฟังวิทยุก็ได
1: ้หรือบางทีเราก็แบบโชคดีนะบางทีมันฉายมาแต่ภาพไม่มีเสียงแล้วก็ก็ดีเหมือนกันค่ะอ่ะแต่ทีนี้มาดูข้อถัดไปบ้างที่พลอยคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีอันนี้ไม่รู้ดีจริงไหมต้องลองถามพี่นัทคือพลอยรู้สึกว่าเวลาที่คนเนี่ยอยู่กับพลอยเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าอยู่กับคนที่มองเห็นปกติปลอดภัยมากกว่ายังไงหมายความว่าพลอยเนี่ยไม่มีดวงตาที่จะไปตัดสินว่าเฮ้ยคนนี้ทำซ้อนหกใส่เสื้อเ
0: อ
1: ้ยคนนี้แบบว่าทรงผมแปลกๆแต่งหน้ามามากไปน้อยไปอะไรเงี้ยคือพลอยจะไม่มีเพราะว่าเราไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่กับพลอยเนี่ยพลอยคิดเอาเอง
0: อ๋อคิดเองนะ
1: คิดเอาเองนะว่า
0: เขาสบายใจกว่าม
1: ันจะน่าจะเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่าในแง่มุมหนึ่งว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องมาระมัดระวังภาพลักษณ์ตัวเองมากนักอยากจะนั่งท่าประหลาดแปลกๆก็นั่งไปเลยถ้ามันไม่มีคนตาดีคนอื่นๆอยู่ด้วยนะนั่งอยู่กับพลอยเนี่ยพลอยก็ไม่รู้อยู่แล้วพี่อันนี้พี่นัทว่าจริงไหมต้องถามกลับไปทางพี่นัท
0: อันนี้จริงเพราะว่ามันจะรู้สึกเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ถึงขนาดว่าเหมือนปลอดภัยแต่มันรู้สึกผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายแล้วก็เป็นอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในบริบทที่เป็นภาพลักษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าลืมว่าคนที่มองไม่เห็นเขาจะมีเซนส์ที่ไว
1: อ
0: ีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียง
1: อ
0: ย่างนั้นหรือการสัมผัสเขาจะไวอะไรลักษณะพวกนี้แต่ถ้าเกิดภาพลักษณ์อะไรเงี้ยเขามองไม่เห็นเราหรอกเราจะใส่ชุดบ้าๆบอๆหรือจะ อะไรก็แล้วแต
1: ่อย่างน้อยมันก็ลดไปอย่างนึงที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือเราต้องเกรงหรือเราต้องระวัง
0: ไม่ต้องเกรงมากกว่าไม่ต้องเกรงอะไรอย่างเงี้ยกับการอยู่กับน้องๆหรือพี่ๆที่เขามองไม่เห็นแต่อย่างอื่นก็ต้องยังต้องเหมือนคนปกตินะหมายถึงว่าการใช้น้ำเสียงการสัมผัสการอะไรเงี้ยจะอาจจะต้องเป็นพิเศษกว่าคนปกติด้วยซ้ำพี่ว่านะ
1: พลอยว่าอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติคือเราก็คงจะไม่ต้องถึงกับน้องพ่
0: อ
1: ไม่ต้องทำเสียงที่มัน
0: เสียงสอง
1: ไม่ต้องเสียงสองเสียงปกติก็ได้ค่ะแต่ว่าพลอยว่าการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้นเนาะเราไม่ต้องคอยระวังว่าเขาจะตัดสินเรายังไงคือพลอยไม่ไปตัดสินคนข้างหน้าอยู่แล้วเนาะเขาจะเป็นยังไงก็ได้ก็มันก็จะทำให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยตัวเองหรือแชร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมาเพิ่มมากขึ้นอันนี้พลอยคิดเอาเองคิดเอาเองจากการที่เราได้ลองปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะเป็นโชคดีอันนึงของเราเลยแหละที่คนน่ะเขาไม่ต้องมาคอยระวังอะไรเรามากนัก
0: หรือว่าคนที่เข้ามาก็อาจจะแต่อาจจะมีอันนึงนะที่พี่ต้องให้ข้อสังเกตนิดนึงมีอยู่2แบบคือ1ดีเลยสำหรับคนที่แบบว่าจะต้องมาปฏิสัมพันธ์กับเราแต่อีกคนถ้าเกิดเขามาแบบไม่ดีอันเนี้ย
1: อันนี้ก็จะยากนิดนึง
0: พี่ไม่รู้ว่าพลอยสังเกตไวหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่รู้จักอ่ะเขาจะแบบโดนหลอกหลอกแบบหลอกเลยอ่ะ
1: อันนี้ก็เป็นไปได้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะแต่พลอยว่าอย่างน้อยเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้อง
0: ระวัง
1: ระวังตัวเองแต่อย่างน้อยเขาไม่ต้องระวังอะไรเรามากนะเขาก็ประเมินอยู่แล้วว่าเราน่าจะ น่าจะไม่ทันอะไรเขาหรอกซึ่งจริงๆเราอาจจะทันก็ได้เราเป็นแบบคมในฝักนะ
0: อะไรก็มีหลายคนนะ
1: มีหลายแบบ

0: อีกอย่างนึงพอพูดถึงเรื่องแบบคนที่ดีกับคนที่ไม่ดีเนาะอันนี้เรามาพูดถึงข้อดีอีกอย่างนึงที่พลอยรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตพลอยอันนี้เอาเป็นชีวิตพลอยละกันพลอยไม่รู้ว่ากับคนตาบอดคนอื่นๆหรือคนพิการคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงแต่พลอยรู้สึกว่าสำหรับตัวพลอยเองเนี่ยการที่พลอยมองไม่เห็นเนี่ยมันช่วยคัดกรองคนที่อยู่รอบๆตัวพลอยได้ประมาณนึง
1: ยังไง
0: เออคือพลอยรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาไม่โอเคกับเราเขาก็ไม่มายุ่งกับเราอยู่แหละ
1: อ๋อเขารำคาญอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ไหมเขารำคาญเขาไม่โอเคเฮ้ยฉันไม่ชอบคน
1: อย่างงี้
0: ตาบอดฉันไม่อยากจะยุ่งกับคนคนนี้เขาก็ไม่มายุ่งแล้วเขาไม่ยุ่งแล้วเราก็ไม่เห็นเขาด้วยพี่นัทนี่คือความโชคดีเพราะว่าต่อให้เขาทำสีหน้าแบบโอ้เดินหนีดีกว่า
1: อย่าง เงี้ยรำคาญก็เราก็จะไม่เห็น
0: เราก็ไม่รู้เราก็จะรู้แค่กับคนที่เขาสบายใจที่จะอยู่กับเราแล้วเดินเข้ามาหาเราแล้วมาคุยกับเราอันนี้พลอยรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีของพลอยละกันพลอยว่าอันนี้โชคดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องเหนื่อยพี่นัทเอาจริงแล้วมันสบายใจนะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยว่าคนนี้จะ
1: มารำคาญ
0: คิดกับเรายังไงอย่างน้อยคนเราใส่ใจกับคนตรงหน้าได้มากขึ้น
1: อ
0: ่ะไอคนที่เขาไม่โอเคกับเราเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่เห็นเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มายุ่งกับเราอยู่แล้วก็โอเคต่างคนต่างอยู่
1: ไปคนละทางไป
0: ใช่เหนื่อยน้อยลงพี่นัทแบบเนี้ย
1: ก็เป็นไปได้ก็เหมือนแบบว่าคือธรรมชาติเขาจัดสรรอยู่แล้วคือไอ้คนที่ไม่ถูกจริตกันก็ไม่ต้องมาสนใจกัน
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนมองเห็นอะอย่างสมมติพี่นัทมองเห็นอย่างเงี้ยพี่นัทก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าคนเนี้ยแบบชักสีหน้าใส
1: ่
0: ทำสีหน้าไม่โอเคแล้วก็อยู่ข้างๆเราเนี่ยหรืออาจจะไม่รู้แต่อันนี้เขาอยู่ข้างๆเราเขาชักสีหน้าใส่เราเราก็อาจจะยังไม่รู
1: ้เราก็ไม่รู
0: ้
1: เพราะถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรให้มันได้ยิน
0: อ
1: ่ะไม่ได้ทำจ
0: ุ
1: กจิกจุกจิกอะไรจ
0: ื
1: ้อจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: หรือถึงต่อให้เขาทำนะมันก
1: ็สมมติ
0: มันก็ส่วนนึงอ่ะ
1: แต่อย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกไหมถ้าสมมติแบบอย่างเงี้ยจะรู
0: ้ก็รู้แต่ว่าสมมติว่ามันมีคนไม่โอเคกับเราสิบคนแต่มันจะมีคนทำอีเสียงจึ๊กจ๊ะแล้วก
1: ็ถอนใจ
0: ถอนใจอย่างเงี้ยสักกี่คนแต่ถ้าเรามองเห็นนะเราจะรับรู้ทั้ง10คนถูกไหม
1: ใช่
0: นะก็เป็นความรู้สึกว่าดีเหมือนกันนะดีมากมากเลยปลอดภัยแบบชีวิตไม่ต้องจะเรียกว่าปลอดภัยไหมมันก็ไม่ได้ปลอดภัยแต่ว่าเหมือนเราไม่ต้องมานั่ง
1: คือชีวิตไม่
0: ปวดหัวแบกรับสิ่งเหล่านี
1: ้อะไรมารับอะไรบ้าๆบอๆใช่ไหมรับเรื่องไร้สาระเอางี้แล้วกันเรื่องไร้สาระ
0: ใช่แล้วมันทำให้ใจเราเนี่ยมันเบาลงไปได้เยอะ
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเหมือนขยะอารมณ์นะขยะทางอารมณ์นะ
0: ใช้คำได้ดี
1: เพราะมันจะทำให้เราคิดเยอะอะ
0: และไม่มีประโยชน์ที่จะคิดด้วย
1: มันเป็นขยะจริงๆ
0: เป็นความทุกข์ของใจที่เพิ่มมาโดยที่เราไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรได้มันไม่รู้จะทุกข์ไปทำไมอ่ะนะเพราะว่าจริงๆในโลกเนี้ยมันก็คงจะมีทั้งคนที่โอเคกับเราไม่โอเคกับเราปะปนกันอยู่แล้วแหละแต่การที่เราไม่ต้องเอาใจไปผูกติดกับคนที่ไม่โอเคอ่ะเฮ้ยมันดีกว่าเยอะพี่นันสำหรับพลอย
1: ซึ่งคุณผู้ฟังที่ตอนนี้อาจจะได้ข้อคิดละของสำหรับคนตาดีด้วยนะว่าเราก็ไม่ควรไปสนใจคนที่มันไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เราแกล้งทำเขาถึงมีสุภาษิตว่าก็แกล้งมองไม่เห็นซะ
0: หลับตาข้างนึง
1: หลับไปเลยแบบไม่ต้องไปสนใจอันเนี้ยก็ใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะ
0: จริงหลับตาข้างนึงปิดตาข้างนึง
1: ค่ะ
0: ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วก็มีอีกนะพี่นันพอมานั่งนึกดูดีๆเนี่ยข้อดีเยอะเหมือนกัน
1: อันนี้กี่ข้อแล้ว 3-4 ข้อแล้วนะ
0: น่าจะ3มั้ย
1: 3 3 3
0: 3ข้ออ่ะแถมข้อที่4สักข้อนึงคือพลอยรู้สึกว่าการที่พลอยมองไม่เห็นเนี่ยมันให้สิทธิ์พลอยนะในการที่จะจินตนาการภาพที่อยู่รอบๆตัวประมาณหนึ่งหมายความว่าอ่ะพลอยจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังคือพลอยเนี่ยเดินขึ้นไปที่สะพานเนาะพอดีว่าพลอยรอขึ้นรถแล้วมันก็จะมีสกายวอล์กเรียกสะพานหรือเรียกสกายวอล์กไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วมันก็มีลมพัดมาแบบฟลอร์มากๆเลยซึ่งการที่พลอยรู้สึกถึงลมที่พัดมาเนี่ยมันทำให้พลอยรู้สึกถึงความกว้างของพื้นที
1: ่
0: ความกว้างแล้วก็รู้สึกถึงท้องฟ้าที่มันแผ่ขยายไปไม่สิ้นสุดจากลมที่พัดมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะถ้าเรามองเห็นอะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับพลอยก็ได้ถูกไหมคะเพราะมองไปเนี่ยโอ้ก็จะเป็นตึกบ้างเป็นรถไฟ

0: ฟ้าเป็นคนวุ่นวายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้จุดนั้นที่พอยืนอยู่อะพอรู้สึกว่าโอ้มันเราจะคิดให้มันเป็นอะไรก็ได้แล้วมันแค่เลือกอะพี่นัทเราแค่เลือกที่จะมองว่ามันคืออะไรแล้วเราชอบภาพแบบไหน มีความสุขกับมันแบบไหน
1: ซึ่งตอนที่พลอยยืนอยู่ตรงนั้นมันอาจจะแบบว่าคนแน่นก็ได้นะ
0: เออจริงๆไม่แน่นเนาะไอ้ข้างบนตรงนั้นอะไม่แน่นมันเลยรู้สึกถึงความ
1: โฟลว์ความมีลม
0: สายลมที่พัดมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็น่าจะตอนกลางคืนมั้งเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือคนก็เริ่มทยอยกลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เห็นอะเราจินตนาการอะไรก็ได้แต่จะจินตนาการให้มันน่ากลัวก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะอยู่ในภาวะที่จะจินตนาการให้มันโอ้ยอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไปได้แต่มันอยู่ที่เราเลือกอะคือพอมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะว่าพอจะคิดแบบไหนต่อสิ่งที่มันมากระทบอะ
1: ใช่เหมือนแบบว่าคืออย่างที่พี่บอกมันมีความสัมผัสทั้งหมดใช่ไหมหูตาจมูกลิ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกายสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเราก็จะจินตนาการบางทีก็เวอร์เกินค่ะมันเกินจินตนาการแบบว่าคิดไปเองถึงเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านไงแต่ถ้ามันมองไม่เห็นแล้วมันก็เลือกที่จะนะเลือกที่จะจินตนาการ
0: ใช่สำคัญคือเลือกเพราะว่ามองไม่เห็นก็มีสิทธิ์ฟุ้งซ่านได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้อง
1: เลือก
0: ตั้งสติดีๆใช่ตั้งสติดีๆแล้วเลือกสิ่งที่เราอยากเห็นอยากเป็น
1: เพราะว่ามีหลายๆคนน่ะที่เขาถามคำถามพี่นะคือแบบว่าบางทีเนี่ยพี่ไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคะแล้วคันนี้มันก็จะมีแบบบางทีคนตาบอดเขาก็มาสมัครด้วยแล้วคนก็จะมองว่าทำไมยืนนิ่งจังไม่มีความตื่นเต้นหรืออะไรเลยหรอก็คิดไปเองว่าอ๋อเพราะมองไม่เห็นนะสิพอมองไม่เห็นก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นคือถ้าเกิดคนตาดีมองเห็นเขาจะรู้สึกตื่นเต้นว่าอุ้ยคนดูฉันเยอะจังใช่ไหมแต่พอพี่ไปถามน้องอ่ะที่เขาตาบอดจริงๆที่มาเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้นจนขยับไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะขยับตรงไหน
1: ซ
0: ึ่
1: งทุกคนก็เลยสงสัยว่าความตื่นเต้นเนี่ยอันเนี้ยต้องถามแบบพลอยอ่ะว่าทำไมในเมื่อก็มองไม่เห็นไม่ได้มองไม่เห็นว่ามองไม่เห็นว่ามีคนจับตามองเราอ่ะแล้วความตื่นเต้นมันมาจากยังไง
0: มาจากจินตนาการเนี่ยแหละค่ะ ว่าเรามองไม่เห็นก็จริงแต่เราถ้าเราจินตนาการว่ามีคนมองเราอยู่เป็นร้อยเนี่ยอันนี้ก็ตื่นเต้นได้เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เราแล้วบางทีมันก็ควบคุมได้ยากเหมือนกันในบางทีความคิดเนี่ยเวลาที่มันจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เขาก็เหมือนคนปกติไปเลยเขาก็ตื่นเต้นนะ
0: ใช่ทุกคนตื่นเต้นนะ เวลาพูดเวลาขึ้นเวทีอะไรต่างๆเนี่ยก็ตื่นเต้นได้จริงๆเรื่องจินตนาการเนี่ยพออยากแชร์อีกนิดหนึ่งพี่นัทก็คือพลอยอ่ะบางทีนอนอยู่เนาะแล้วพอนอนหงายอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าข้างบนเนี่ยมันคือพัดเพดาน มันคือพัดลม
1: ค่ะ
0: แต่พอจะคิดว่ามันเป็นดาวก็ได
1: ้
0: เออคิดว่าเออเนี่ยฉันกำลังมองดูดาวอยู่ก็ได้นะได้เหมือนกัน
1: อ
0: ะถ้าเราจะคิดอะนะถ้าเราอยู่ในโหมดที่จะคิดได้อะโหมดสบายใจอย่างเงี้ย อยู่ในช่วงเวลาที่เราสบายใจเราจะคิดอย่างไรก็ได้เพราะไม่มีภาพพัดลมมากวนสายตาเราอะจะคิดอะไรก็ได้เนี่ยพลอยว่ามันเป็นข้อดีแต่ทีเนี้ยขออีกนิดนึงได้ไหมพี่นัทอยากจะเล่าถึงข้อดีสุดท้ายซึ่งอันนี้พลอยว่าสำคัญเหมือนกันสำคัญเหมือนกันสำหรับพลอยแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นโชคดีอีกอันนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มากๆเลยก็คือไอ้เวลาที่พลอยออกไปข้างนอกเนี่ยพลอยจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่อ่ะพี่สาวพลอยเนี่ยเดินออกไปก็จะเห็นละเพื่อนพลอยด้วยโอ้ยนี่น่ากินมากเลยนั่นน่ากินมากเลยยิ่งงานมหกรรมอาหารนี่โอ้โหมองไปตรงทางไหนนี่ละลานตามีแต่ของน่าซื้อน่ากินแต่ของเราเนี่ยไม่ถูกดึงดูดด้วยอะไรแบบนี้เท่าไหร่หรือแม้แต่กระทั่งเสื้อผ้าถ้าไม่มีคนมาอธิบายให้เราฟังอะว่าอ๋อมันมีเสื้อผ้าตัวนี้ตัวนู้นตัวนั้นที่มันสวยงามน่าซื้อถ้าไม่มีคนอธิบายนะเราจะประหยัด
1: เยอะเลย
0: กระเป๋าไปได้เยอะ
1: โอ้โห
0: เว้นแต่เราอย่าไปถามเขาด้วยนะ ปลอดภัยแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดคือ ประหยัดกระเป๋าเงินในกระเป๋า

0: ตังค์ได้เพราะว่าเราไม่ต้องมารู้อะว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายบ้างแต่ถ้าเราอยากรู
1: ้ไม่ต้องตามเทรนว่ากันเถอะ
0: จะตามก็ได้ถ้าเราอยากรู้เราอยากตามเทรนแล้วค่อยถามแต่คนอื่นเนี่ยไปถึงแล้วเพราะว่าพวกนี้มันออกแบบมาดึงดูดสายตาอยู่แล้วอะใช่ไหมพี่นัทมันออกแบบมาให้คนเกิดกิเลสผ่านการมองเห็นอยู่แล้วอะเมื่อเรามองไม่เห็นอะก็ตัดไปอันนึงอ่ะถ้าเขาไม่มาบรรยายให้เราฟังไม่มาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็เดินไปเลยชิวๆ
1: ไม่สามารถจะเรียกร้องความสนใจด้านนี้ได้แต่มีเรื่องอาหารนี่สิได้กลิ่นเนี่ย
0: อาหารนี่ก็นิดนึงแต่ว่าอาหารเนี่ยบางอันมันก็มีกลิ่นบางอันมันก็ไม่มีกลิ่นถูกไหมคะถ้าไม่มีกลิ่นแต่มันสีสันน่ากินโดนงโดนัทอะไรอย่างเงี้ยก็คนมองเห็นก็อาจจะโดนดึงดูดไป2เท่า2เด้งของเราอ่ะโดนดึงดูดไปนิดนึง
1: ช่วงเนี้ยสุดท้ายละพลอยอยากจะให้พลอยอ่ะลองแบบสรุปให้คุณผู้ฟังว่าเนี่ยเรามาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราควรที่จะมาให้ข้อคิดอะไรคุณผู้ฟังที่เป็นคนตาดีได้ด้วยอ่ะว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงแบบของพลอยเนี่ยมีความสุขอ่ะดูแล้วก็อยู่ได้แล้วก็มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีคิดบวก
0: คืออย่างงี้คือพอยว่าทุกอย่างอ่ะมันมี2ด้านมันมีทั้งด้านที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าพอยไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอเคกับมองการมองไม่เห็นไปซะทั้งหมดนะมันก็มีเรื่องที่เราหงุดหงิดใจอึดอัดใจไม่โอเคบ้างแหละแต่พอยว่าเราลองถอยออกมาสักก้าวนึงแล้วเราลองมองไปให้ทั่วๆมองไปถึงคนอื่นๆมองไปรอบ
1: ๆค่ะ
0: แล้วเราก็จะค่อยๆเห็นนะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะที่มันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราที่เรามีอยู่แล้วพลอยว่าถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งดีๆที่เรามีอยู
1: ่
0: เราจะเห็นว่าเราจะเอามันไปต่อยอดเป็นอะไรเราจะเอามันไปช่วยใครได้บ้างอย่างพลอยไม่ต้องทุกข์กับภาพที่ติดตาเนี่ยเพราะมันเป็นข้อดีมากๆในชีวิตพ่อเลย
1: ค่ะ
0: แล้วพ่อจะเอาไปช่วยอะไรกับคนที่เขาทุกข์ได้บ้างไหม อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะเริ่มคิดอะว่าในเมื่อเรามีสิ่งดีๆแบบเนี้ยแล้วเราเอาไปส่งต่ออะไรให้คนอื่นได้บ้างให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ยากไปด้วยกันแล้วมันทำให้พ่อเห็นเลยว่าทุกคนน่ะพี่นัทมันมีทั้งด้านที่เราสุขด้านที่เราทุกข์อะมันปะปนกันไปอยู่แล้ว
1: ทุกคน
0: ทุกคนจะมองเห็นมองไม่เห็นพิการไม่พิการ
1: เหมือนกัน
0: ก็คนละแบบคนละแบบกันไปเพียงแต่ว่าเรารับรู
1: ้
0: ความทุกข์ของกันและกันเข้าใจกันและกันแล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปดีกว่าแล้วในขณะเดียวกันเราก็รู้ด้วยว่าเรามีอะไรที่มันเป็นด้านที่ดีของเราที่เราจะแบ่งปันแล้วก็ประคองให้เป็นพลังของคนอื่นๆให้ก้าวต่อไปได้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตของพลอยเพราะว่าทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ในตัวเองมีข้อดีในตัวเองชวนกลับมามองหาข้อดีที่อยู่ในตัวเองแล้วเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
1: ค่ะก็เป็นบทสรุปที่แบบเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วจริงๆก็อยากจะฝากว่าให้เลือกสิ่งที่ดีๆที่เราทุกคนมีเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็ดำเนินต่อไปแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้คนนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันณัฐนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์และน้องพลอยนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตเชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
3: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจ

และในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร. ธีรารัตน์

0: อรจักรเกษมสุวรรณ
1: มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับดิฉันแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งค่ะจุฬาเรดิโอพลัสนะคะเรามี 101.5 FM ดั้งเดิมและเรามีออนไลน์นะคะ Search Application จุฬาเรดิโอพลัสฟังได้ฟังสดและก็ฟังย้อนหลังได้ทุกเอพิโซดเลยดิฉันวันนี้มาคุยกับรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องสาขาเลยนะคะโชคดีคือที่เราเล่าแล้วใช่ไหมว่าเราไปทริปอเมริกามาค่อนข้างนานนิดนึงก็เลยได้เจอเพื่อนใหม่กลายเป็นว่าเพื่อนใหม่นี่คือรุ่นน้อง CP ค่ะน้องอิงนะคะมาทีไคโกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่แก้ว
2: ค่ะสาขาก็คือว่าคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะคะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะรุ่น CP18 คือรหัสเข้าเท่าไหร่คะอิง
3: 34ค่ะยังจำรหัสตัวเองได้อยู
2: ่
3: เลย
2: เลขรหัสเนี่ยเหรอโอ้โหสุดยอด
3: ใช่ใช่เพราะมันใช้บ่อยยังใช้แบบว่าใช้เป็นพาสเวิร์ดอะไรต่อมา
2: พี่เลยพี่ก็เคยใช้พี่ใช้เลขพวก employee number เลยเนี่ยจนถึงเดือนนี้ก็มาคุยกับอิงนี่เพราะว่าประทับใจมากค่ะอิงทำจบคอมพิวเตอร์และทำงานสายคอมพิวเตอร์แล้วไม่ใช่สายคอมพิวเตอร์ทั่วไปค่ะเป็นสายแข็งจัดมากเลยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสายแข็งหรือสายฮาร์ดแวร์นะคะแล้วลงไปถึงรากของฮาร์ดแวร์เลยเนี่ยนะคะทำอะไรบ้างคะอิง
3: จริงๆแล้วไม่ได้ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ด้วยเพราะว่าอิงมาเรียนต่อโทเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ก็พอจบแล้วก็ทำกับTelecommunication ทำโนเกียมาที่ซานดิเอโกเนี่ยค่ะตอนนั้นกำลังบูมมากเลยคือโนเกียเงินเยอะมากก็สร้างมีหลายสาขาแล้วก็ทำอยู่โนเกีย8ปีค่ะทำโปรโตคอลซอฟต์แวร์ด้วยก็คือตอนนั้นยังไม่มี LTE เลยนะคะเรียกว่า Edge หรือว่าพวก CDMA มากกว่าก็ทำที่ซานดิเอโกเนี่ยจากควอคอมเนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นของ CDMA ใช่ไหมคะโนเกียก็เลยขยายสาขาจากฟินแลนด์มาที่นี่เราก็ทำซอฟต์แวร์อิงก็ทำตอนนั้นคิดว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่แบบว่าได้งานครั้งแรกคือได้ที่โนเกียก็จะได้ประเภทฝึก etiquette ซึ่งจะมีแบบลักษณะการทำงาน มีการปูพื้นฐานอะไรอย่างดีมากๆเลยค่ะทีมเวิร์ค
2: แบบยุโรปเนาะใช่ไหม
3: ค่ะค่ะดีมากแล้วก็ให้โอกาสคนเยอะเพราะตอนนั้นเนี่ย resource ของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนนี้คือเขาจะเหมือนกับเขากลุ่มคนแล้วก็จะได้ไปเที่ยวหลายที่อะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาส่งไปอิงเคยไปโคเปนเฮเกน3เดือนก
2: ็
3: สมัยนี้ไม่มีแล้วตอนที่อิงตอนหลังที่อิงทำงานที่ Intel ที่โดนเลย์ออฟกันเยอะก็คือตอนนั้นคือได้ไปต่างประเทศบ้างแต่ว่าหลังๆนี้มีอะไรก็ Zoom call กันตลอดเพราะว่ามันประหยัดตังค์ค่ะ
2: แต่คนละยุคด้วยอ่ะใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่คนละยุคเลยค่ะใช่
2: ยุคนั้นยุคโนเกียนี่ถ้าย้อนเนี่ยนะโนเกียคือโทรศัพท์ที่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกฉะนั้นเนี่ยเขาเป็น one of the true international company จริงๆเลยมีแบรนด์ทั่วโลกนะคะฉะนั้นการที่จะส่งคนไปนู่นนี่มันเหมือนตอนนั้นเนี่ยเดินทางกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องที่ corporate ก็เดินทางกันไปแล้วก็มีการtraining บ้างนะคะไปส่งเอ็กซ์เพิร์ทไป develop ส่งคือส่งไปเทรนนิ่งก็อย่างเช่นสำนักงานใหญ่ส่งเอ็กซ์เพิร์ทมาแล้วมา develop หรือว่ามาประจำพวกแนว expat ก็เยอะถูกไหมคะ
3: เยอะมากค่ะเยอะมากก็ตอนนั้นก็คิดว่าโชคดีมากที่ได้เริ่มทำงานในช่วงปีนั้นนะคะอิงเริ่มทำงานโนเกีย1998ก็นานมาแล้วแล้วก็ช่วงนั้นนี่คืออิงคิดว่าenvironment ในการทำงานอ่ะมันต่างกับตอนนี้มากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆคนที่อายุรุ่นเดียวรุ่นราวเขาเดียวกับตอนนี้จะมีลักษณะของ teamwork team building ที่ไม่เหมือนกับคนรุ่นใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะคะแค่ different แล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็อย่างที่ทราบๆกันคือโนเกียล้มซึ่งตอนนั้นเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายักษ์ใหญ่ขนาดนั้นล้มได้แต่ว่าตอนนั้นอิงทำอยู่โปรโตคอลซอฟต์แวร์แล้วก็จะเป็นพวกตอนนั้น ไม่ทราบว่าจะมีใครทราบหรือเปล่าแต่ว่า CDMA เนี่ย

0: มันจะมี EVDO กับ EVDB ซึ่ง EVDO เนี่ยก็คือสิ่งที่ชนะตลาดทีเนี้ยเราต้องมีความเข้าใจจากอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเทคโนโลยีดียังไงอ่ะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะขายได้ถ้าคือใครขายได้เทคโนโลยีนั้นก็จะไปต
1: ่ออ
0: ย่างของโนเกียเนี่ยมันจะมาอีกรูปหนึ่งคือ EVDV ก็คือใช้เป็น voice and data แล้วก็ EVDO ในของ Qualcomm คือ data only ใช่ไหมคะก็คือพอมาล้มปั๊บเนี่ยเราก็เลยแบบมันไม่ได้ไปต่อ EVDV ก็ตายไปเลย
1: เพราะว่าโทรศัพท์เนาะมันตอนนั้นมันคือตัวแทนของโทรศัพท์ก่อนที่จะมีเป็นตัวแทนของคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะมันเป็นการขยายการใช้โทรศัพท์โทรหาการสื่อสารเป็นหลักเนี่ยแต่ว่าโมบายก็คือมีโมบิลิตี้สำหรับจะพกติดตัวไปติดต่อที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีสายต่อนั่นก็คือคอนเซปต์ของโทรศัพท์ดั้งเดิมโนเกียก็มาจากทางนั้นแล้วเขาทำให้ธุรกิจโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันกลายเป็นนอร์มไปแล้วทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือกันใช้สื่อสารได้แต่ที่นี้อย่างที่พออิงบอกคุณพี่ก็นึกภาพออกเลยว่ามันอยู่ที่การเลือกเหมือนกันนะว่าเราจะเลือกลงทุนในเทคโนโลยีด้านไหนเพราะอันนี้มันไม่ใช่ลงทุนประเภทที่ว่าไปซื้อตึกหรืออะไรนะคะมันไม่ได้ move ง่ายขนาดนั้นพอลงทุนเทคโนโลยีด้านหนึ่งแล้วพอกดว่าตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มเห็นมือถือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากบวกคอมพิวเตอร์บวกโทรศัพท์นะคะบวกอะไรหลายๆอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีอะไรมันเข้ามาเนี่ยดังนั้นสิ่งที่มันจะ flexible เลยกลายเป็นเรื่องค่อนข้างจะสำคัญกว่าตลาดจะรับตรงนั้นไปพัฒนาต่อได้มากกว่าเทคโนโลยีที่โนเกียอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่คือทางของเขาแล้วอันนี้คือการตัดสินใจเนาะเป็นเรื่องของการบริหารมันไม่ใช่เทคโนโลยีสักทีเดียวถูกไหมคะว่าเป็น
0: การตัดสินใจของตลาดนะคะไม่เกี่ยวกับโนเกียหรือไม่เกี่ยวกับ Qualcomm เลยคือเรามีเทคโนโลยี2ด้านแต่ว่า AT&T ก็คืออย่างที่เมืองไทยตอนนั้นที่เราเป็นเด็กอยู่อะเราคือ end user เนี่ยเป็นคนเลือกโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยช่วงนั้นนี่ก็คือถ้าเราขาย carrier ได้เนี่ยเราจะได้ตลาดแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดแล้วเราจะมี user เยอะขึ้นซึ่ง Nokia ตอนนั้นอะ too big to ignore คือเขาไม่ได้ care customer เลยเขารู้ว่าคิดว่าฐานของ customer เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาทำมันมีพวก UE UI experience เยอะมากซึ่งพยายามจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาไม่เข้าใจตลาดอเมริกาว่าตลาดอเมริกาเนี่ยยูคือต้องขายให้ carrier
1: ค่ะ carrier ก็คืออย่างเช่น AT&T นะคะคือผู้เจาะอะไรนะเจ้าของสัญญาณนะคะคืออย่างเช่น AT&T ซึ่งอันนั้นอาจจะวิธีเข้าตลาดผิดเน
0: า
1: ะใช่ไหมคะก็คือ carrier เนี่ยเป็นคนตัดสินใจจำได้ว่าถ้าซื้อโทรศัพท์มักจะต้องซื้อโทรศัพท์ผูกกับcarrier ก็คือว่าผู้ให้บริการนะซื้อเครื่องเดียวแพงมากเอาเป็นว่าต่างกันราคาต่างกันเยอะยิ่งกว่าที่เมืองไทยที่เรารู้แล้วตอนนี้ซื้อเครื่องเปล่าๆกับเครื่องพร้อมคอนแทรคเนี่ยมันต่างกันแต่ตอนนั้นก็คือแทบจะไม่เป็นออปชันเลยที่จะซื้อแต่เครื่องถูกไหมต้องซื้อผูกกับถ้าผูกกับ AT&T ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่สุดแล้วเนี่ย AT&T เลือกอะไรนะอันนั้นน่ะก็เป็นวินนิ่งในตลาด
0: ก็เป็นอินดิเคชันกับ future market ได้เลยค่ะ
1: เน
0: าะก็ทีนี้พอโนเกียล้มเนี่ยแต่ว่าอิงเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่แบบว่าพอเราทำงานด้วยความที่เราไฟแรงนะตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราก็ยังเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เป็นเด็กนั่นนะคะแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวตลอดเราก็พยายามแบบอยากจะทำให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็อิงก็เลยพอเขาเลย์ออฟปั๊บเดือนถัดมาอิงก็ได้งานต่อเลยที่ Motorola ใช่ไหมคะก็ทำมือถือต่อเขาก็จะมีลิสต์คืออันนี้อยากจะแชร์ให้ฟังเพราะว่ามันไม่คิดว่าที่เมืองไทยจะมีแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัก15ปี20ปีมาก่อนใช่ไหม2006นะมันก็แต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีคอนเนคชั่นของเขาไว้แล้วเขาจะมีลิสต์ของว่าคนที่ perform โอเคหรือว่าคนที่เป็น good resource ของแต่ละ company ใช่ไหม
1: คะ
0: พอเรา lay off คนนี้ปั๊บเขาได้ชื่อเราไปเขาเอาไปเลยแล้วเขาก็พอเราได้อิงได้ที่ Motorola ปั๊บเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าช่วยมา recruit คนจาก Nokia ได้ไหมเราก็ recruit มาเป็น handful เลยค่ะ
1: เพราะว่า lay off กันหมด
0: ว่างคน
1: ใช่ใช่อัน
0: น
1: ี้
0: คือใช่อันนี้
1: ถ้าเรียกก็เหมือน talent pool เนอะคล้ายๆว่าคือของอิงน่าจะขึ้นชื่อในว่าเป็น talent pool ของคนในสายมีความรู้ความสามารถสายนี้เพราะ8ปีเนาะ8ปีโนเกียนี่ไม่นะ
0: มันจะมีหลายเทียร์ใช่ไหมคะว่าเราเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าเราเป็นพวกโปรแกรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอิงเข้ามาในไททอลของเอนจิเนียร์อยู่ประมาณเป็นซีเนียร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ใช่ไหมคะเข้าไปในโมโตราปั๊บเนี่ยพอทำงานกับเจ้านายปั๊บเนี่ยเข้าคลิกกันพอดีนางก็เลยให้เราไปลองทำเป็นโปรแกรมแมเนจเจอร์ดูก็เราก็เลยเริ่มได้ทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็ดีมากเลยเพราะว่าตอนที่เริ่มทำเนี่ย Motorola เนี่ยถ้ายังจำได้มันจะมี flip phone นะ is pink เขาจะนี่คือทำที่นี่เลยนะคะมันจะมีอยู่2ค่ายตอนที่เนี่ยมันจะมี Sprint and Verizon แล้วเขาก็เลยเองเนี่ยทำในทีมของ Sprint ซึ่งเจ้านายคนนี้จะรักกันมากซึ่งเขาใน later on เขาจะพูเราไปทำที่ Intel
1: คือแต่ละรุ่นหนึ่งใช้กับ Verizon ใช่ไหมอย่างนี้รุ่นหนึ่งใช้กับ Sprint อย่างนี้เหรอคะ
0: ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะคะลักษณะของโปรแกรม Line มันจะไม่เหมือนกับที่ Nokia ทำ Nokia นี่เขาจะทำเป็นคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะfeature line ใช่ไหมคะแล้ว feature line ตรงเนี้ยจะ support หลายๆ carrier แต่ที่ Motorola เนี่ยเขาแบบ lean and mean นะคะเขาจะมีทีม dedicate ไปเลยก็คือทีม Sprint ทำเพื่อ Sprint ทีม Verizon ทำเพื่อ Verizon ซึ่งลักษณะของแต่ละบริษัทมันก็จะไม่เหมือนกันแบบเนี้ยค่ะ
1: นี่ก็เหมือนตบเขาทุ่มทุนกับนึกออกไหมคะว่า carrier แต่ละคนเขา
0: เพราะว่าเม็ดเงินมันเยอะกว่ากันเยอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่ยิงทำที่ Nokia เนี่ยเราจะมีสมมติว่าเป็นfeature team ใช่ไหมสมมติอิงทำ browser เนี่ยก็คือ data connection browser พวกเนี้ยค่ะเราจะ support หลายๆกับหลาย carrier เราก็จะมีเขาเรียกว่า PRI หรือว่าคล้ายๆกับ configuration setting นะคะสำหรับแต่ละรายหรือว่าถ้าเกิดว่าทางคนทำซอฟต์แวร์จะรู้ว่ามันจะมี branch แล้วก็จะมี main branch แล้วก็จะมีหลายๆ branch ของแต่ละ customer ใช่ไหมคะซึ่งแต่ละ customer เราก็จะมีโปรแกรม owner ของแต่ละอันไปอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะเป็นของ Nokia แต่ว่า Motorola นี่คือเขา split ตั้งแต่ top เลยก็คือแต่ละอันปั๊บก็คือมีของตัวเองไปอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว duplication มันสูงมากแล้วก็มันไม่คุ้มเลยแต่ว่าพอได้ตังมาแล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมคะพอเข้าใจแล้วคือเขาก็มอง approach ที่ต่างกับโนเกียนะจะว่าไปเหมือนมันน่าจะ effective กว่าแล้วเพราะว่าโนเกียอาจจะไม่แคร์ carrier
0: เขาเรียกว
1: ่
0: า
1: แต่อันนี้
0: แต่ว่ามันถ้าพูดถึงว่าบริษัทแม่แล้วอ่ะตรงนี้มันเป็นการดีไซน์ที่ไม่ดีมากแต่ว่าถ้าพูดถึงคนตัวยิบย่อยอย่างเราเป็นคนในโปรเจกต์นี้แล้วอ่ะเราชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเราได้เงินมาตรงๆเลยค่ะโบนัสก็มาจากทางนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทางพูดถึงแล้วเบเนฟิตของบริษัทแล้วอ่ะมันไม่ make sense ใช่ไหมคะที่จะมี
1: สองทีม
0: Wi-Fi two team forแต่ละอันไปเรื่อยๆ
1: ซึ่งมันคล้ายๆกันเทคโนโลยีเดียวกันแหละแต่พอมันเทเลอร์เมดให้กับ
0: different
1: ใช่ไหมพอเทเลอร์เมดให้กับคนละ user นี่มันก็อาจจะมีดีเทลที่ต่างกันมันกลายเป็นไม่ compatible
0: ถูกต้องค่ะแล้วบางทีเนี่ยมันsupport ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นบางโทรศัพท์ support อยู่ในยุคนั้นใช่ไหม USB C USB A บางทีมันไม่เหมือนกันตรงนี้ก็มีค่ะแล้วพออิงทำที่ Motorola อิงเริ่มทำปี2006เกิดอะไรขึ้น2007 iPhone 1 come out
1: โอ้โอเค
0: อิงรู้ทันทีเลย
1: เหมือนกัน disrupt ไปเลย
0: ยากมากค่ะ เพราะว่าตอนนั้นนี่คืออิงทำงานเป็นโปรแกรมแมเนเจอร์อยู่ทำอยู่เราไม่รู้อะไรเลยเราต้องมี status ตอนนั้นยังใช้ spreadsheet อยู่ใช่ไหมคะ แล้วจะเป็น status ว่าโอ้ยคนนี้ฟีเจอร์นี้เราจะเอาวันไหนเรามารวมกันอินทิเกรตวันไหน QC ผ่านวันไหนอะไรเงี้ย เราจะ plan ใช่ไหมคะ เป็น milestone ของเรา ปรากฏว่าทำไม่ได้พี่แก้วเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าคนทีมเนี้ยโดนเลย์ออฟไปทั้งเทือกเลยทั้งกับเบียร์เนี่ย plantation building ที่site ที่ plantation ซึ่งเป็นแคมปัสใหญ่มากของ Motorola ปิดซึ่งอยู่ดีๆก็ปิดแล้วเราแบบทั้งที่เราเป็นโปรแกรมแล้วเราควรจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้เลยเขาไม่บอก
1: คือมันเป็นเรื่องดีมานด์ตลาดนะดีมานด์ตลาดมันอยู่ดีๆมันแยกมีใช่ไหม
0: business is collapsing
1: ส่วน
0: ในตอนนั้นนะคะมันแล้วคนเลย์ออฟทุกวันเลยแล้วเราไม่ต้องรอวันศุกร์ด้วยนะคะวันพุธวันจันทร์อะไรคืออยู่ดีๆถือกล่องออกไปเลยเนี้ยเราก็แบบมันก็ insecure นะคะอิงก็ ออกอิงก็เลยลาออกแต่ว่าก็เราไม่ burn bridge นะเราก็ยัง keep contact กับเพื่อนเราไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีมากเพราะว่า later on มันได้มี benefit กับเราก็ช่วยเขาช่วยเราด้วย
1: ก็จะถูกเวลาแล้วไหมอิงเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง Motorola และทั้งอย่างเช่น AT&T มันไปไหนกันใช่ไหมคะมันกลายเป็น
0: AT&T ยังอยู่ค่ะแต่ว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเขาอยู่รุ่นเดียว

0: จริงด้วยว
1: เ
0: ั
1: ห
0: น
1: ร
0: หล
1: อ
0: ังพี่แก้วชวนเขามาคุยได้พี่โจ้ค่ะ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำงานอยู่ที่ AT&T ที่
1: อ๋อ
0: นี่
1: ค่ะ
0: ก็วิศวะไฟฟ้ารุ่นเดียวกับเองแต่ว่าอายุมากกว่าเองนิดหนึ่งแต่ว่าคือเดี๋ยวเราต่อก็คือตอนนั้นพอเองออกจากโมโตราอีกเดือนหนึ่งคือเราก็คือ make before break เราได้งานก่อนที่ Broadcom อิงไปทำงานอยู่ Broadcom อยู่ประมาณ5ปีก่อนที่จะออกมาทำงานที่ Intel เพราะว่า Intel นี่คือเจ้านายที่ Motorola ดึงไปใช่ไหมอิงก็สัมภาษณ์ทุกครั้งมันต้องสัมภาษณ์หมดนะคะแล้ว technical interview ที่นี่ไม่ง่ายอ่ะอิงอ่านหนังสือเยอะมากเหมือนกับสอบ entrance เลย
1: ค่ะค่ะ
0: อย่างนั้นเลยจริง
1: ค่ะ
0: ๆแล้วตอนหลังนี่ถึงได้บอกว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเยอะนะคะไม่ได้แบบไม่ใช่แบบไปพูดแล้วก็ได้งานเงี้ย
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่ใช่
1: มันไม่ใ
0: เ
1: ช
0: ข
1: ่
0: าจะ
1: สั
0: ม
1: ม
0: ี
1: ภ
0: ส
1: า
0: อ
1: ษณ
0: บ
1: ์
0: ด
1: ค
0: ุ้ วย
1: ยมันไม่ใช่เขียนไม่ใช่ค่าข้อเขียนด้วยใช่ไหมเขามีให้
0: มีข
1: develop
0: ้อเขียนค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: เป็นข้อเขีย
1: ข
0: น
1: ้อ
0: ด
1: เ
0: ้
1: ข
0: ว
1: ีย
0: ย
1: นก็ม
0: แล้
1: ี
0: วก็ต้องทำให
1: ท
0: ้ดู
1: ำโปร
0: ด้
1: แก
0: วย
1: รม
0: ใช่
1: ด้ว
0: จ
1: ย
0: ริง
1: พัฒนา
0: โป
1: อ
0: ระ แก
1: ไร
0: รม
1: ต่าง
0: กับมือเลยนะค
1: ๆ
0: ะ
1: ใช่
0: ก
1: ไ
0: ็
1: หม
0: คือต้องคิดให้เขาดูว่าอยู่คิดอะไรยังไงอยู่มีวิธีการ solve
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ัญหายังไง
1: ค่ะ
0: เขาจะดูการ critical thinking ของเราแล้วก็ดูว่าเราจะยอมแพ้ตรงไหนหรือว่าเราจะ ask the right question ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยเป็นทั้งสองด้านเพราะว่าอิงเป็นคน interview คนเยอะเหมือนกันนะคะตอนนั้นอ่ะเพราะว่าเราต้องการคนมาทำงานแล้วเราก็เป็นคนถูก interview ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเขาจะถามปัญหายั
1: ส
0: ง
1: ิ่
0: ไ
1: ง
0: ง
1: ที่
0: บ
1: เข
0: าง
1: า
0: ที
1: ต้อง
0: ไม
1: ก
0: ่ใช่
1: า
0: ว่
1: รา
0: ถามอะไรนะคะแต่ว่าคล้ายๆว่าเขาต้องการอะไรกับจากเราเนี
1: ค
0: ้ย
1: ่ะมันเห
0: แ
1: ม
0: ล
1: ื
0: ้
1: อ
0: ว
1: นก
0: ก
1: ับ
0: ็
1: เขาอาจจะให้เราเขียนไปแต่เขาไม่ได้ดูโปรแกรมเราหรอกเขาดูว่าเราคิดยังไงนะคะเรา process ในหัวของเราเนี่ยได้อย่างที่เขาคาดหวังไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการความรู้เก่าซะทีเดียวเขาต้องการความสามารถที่จะไปทำสิ่งใหม่ๆให้เขาถูกไหมดังนั้นเขาก็ต้องดูที่ความสามารถเรียกว่าศักยภาพแล้วกันนะว่า rather than ว่าเค
0: จ
1: ย
0: ริง
1: ตร
0: ๆ
1: ง
0: ก็
1: ไห
0: ค
1: น
0: ือมันก็คนสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีโพลอยู่แล้วเขารู้ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไร
1: อ๋อ
0: แล้วเขารู้ด้วยว่าการที่จะไปจาก A to B เนี่ย
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้องคิดยังไงอะ
1: ค
0: ไร
1: ่ะ
0: เงี้ยมันจะมีเพราะบางทีอย่างอิงเนี่ยทีมตอนที่อิงเป็นทีมลีดอยู่อิงจะให้คนสัมภาษณ์ให้ใช่ไหมจะมีลูกน้องในทีมเป็นคนสัมภาษณ์อิงจะบอกเขาว่าอยู่ดูว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วนี่คืออิงจะทำเป็นโพยเป็นกระดาษไว้ให้ว่าต้องให้เขาคิดแบบนี้อะไรเงี้ยเราเพราะว่าบางทีคนในทีมเราบางทีมันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้สัมภาษณ์มานานมันก็จะแบบบรัสตี้อ่ะบางทีมันไม่ได้เขาไม่รู้ว่าจะเอายังไง
1: เรา
0: เง
1: ต
0: ี
1: ้
0: ้
1: อง
0: ย
1: ไกด์
0: เราก็ต้องเลือกคน
1: ไก
0: ค่
1: ด
0: ะ
1: ์เข้าไป
0: แล้วก็พออิงทำงานอยู่ Broadcom ตอนนั้น LTE กำลังมาใช่ไหมคะก็โนเกียก็พยายามที่จะคัมแบ็กตอนนั้นมีโทรศัพท์รุ่นถ้าจำไม่ผิด 300C ซึ่งไปขายที่อินโดนีเซียใช้โปรโตคอลพวก Edge นะคะ 2.5G ก็ทำเป็น glue layer ของตรงนั้นอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าทำงานบริษัท Broadcom เป็นบริษัทของไต้หวันหนักมากจริงๆพี่อันนั้นหนักจริงๆหนักที่สุดในชีวิตแล้วตอนนั้นกำลังท้องอยู่ด้วยมีน้องอยู่แล้วก็แบบเราก็ต้องไปปั๊มนมแล้วแล้วยังประชุมเลยเนี่ยโหพี่แล้วคือถึงขั้นไทรอยด์ขึ้นอะตอนนั้นอะแล้วก็ค่ะคือชีวิตมันโหดนะมันไม่ได้แบบง่ายๆอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอผ่านตรงนั้นผ่านมาปั๊บก็คือตอนหลังปั๊บBroadcom LTE doesn't work ตอนนั้นเขาซื้อทั้ง BSIM ของจากอินเดียแล้วก็ซื้อ Renesas ด้วยถ้าเกิดใครอยู่ในวงการอาจจะได้ยินชื่อบริษัท Renesas ที่เขาพยายามจะทำ LTE แล้วปรากฏว่าจริงๆโลกเรามันเล็กมากนะสำหรับคนที่ทำงานด้านเนี้ยก็คือในที่สุดแล้วเชื่อไหมพี่ว่าอิงไปเจอคนพวกเนี้ยใน Intel ต่อมาก็คือบริษัทมันจะมีแค่เนี้ยแล้วถ้าพูดถึงว่าโลกเรามันแคบขนาดไหนอะตอนที่อิงอยู่โนเกียเนี่ยอิงรู้จักคนตอนที่ไปโคเปนเฮเกนไปมีเพื่อนอยู่ไปคนร่วมงานใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่โคเปนเฮเกนใช่ไหมตอนหลังมา15ปีให้หลังอะมาเจอที่ Intel นั่นแหละก็คือเขาก็มาคือ you never know
1: ค่ะมันก็เป็นส
0: แล้
1: ก
0: วก
1: ิ
0: ็
1: ลที่มันยุคที่แรกเริ่มก่อนที่โลกจะ disrupt กันไปถึงจุดที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมคะช่วงนั้นก็เทคโนโลยีก็จะเป็นว่าเอ้ยมันมีทางเลือกเยอะฉะนั้นใครชิงได้ก่อนได้ฐานลูกค้าได้เรียกว่าอะไรนะความมั่นคงทางการตลาดได้ดีเนี่ยอันนั้นมันก็จะไปได้ดีอะไรมั่นคงไม่พออะไรเงี้ยก็นะคะก็มีการดิ้นรนกันเยอะอยู่ฉะนั้นคนที่ core competency มันอยู่ที่พื้นฐานยิ่งกว่าตัวที่ตลาดผลักดันนะคะตัวคนนี้ก็จะเป็นสกิลที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่แล้วก็นี่แหละมันก็เป็นคนกลุ่มน้อยด้วยเพราะมันเป็นสายที่ไม่ค่อยเรียนกันใช่ไหมมัน
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคืออิงทำงานมา24ปีไม่เคยได้ทำงานกับคนไทยเลยไม่ได้แปลว่าคนไทยไม่มีนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่เจอกันเลย
1: มันน้อย
0: น้อย

0: ยมากแล้วก
1: ็
0: อิงคิดว่าเพราะว่ามันต้องใช้ความอึดเยอะเราเอาจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่แบบเรามี personality ที่ไม่เหมือนกันกับคนที่คนอินเดียอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าด้วยความที่อิงก็มี goal ของเราแล้วเรามาได้โอกาสตรงนี้แล้วเราก็พยายามแบบว่า push it through นะ
1: บางคนก็มี factor อย่างเช่นว่าการทำงานเขาอยากจะกลับมาเมืองไทยเงี้ยอยากมาอยู่กับครอบครัวมาทำอะไรต่างๆทีนี้เมืองไทยมันไม่มี job ให้ไงถูกไหมคะ job นี้มันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนี่เพราะว่าเด็กเรา
0: ตั้งใช่ค่ะตั้งแต่แรกแล้วที่ตอนแรกเลยว่าคิดว่าไม่ได้กลับแน่ๆก็คือตั้งแต่ตอนประมาณปี2000อะเพราะงานที่อิงทำเนี่ยไม่มีเลยในเมืองไทยตอนนั้นอะปี2000อะเพราะว่าที่ทำก็คืออิงเห็นตอนนั้นก็คืออยากจะกลับเหมือนกันแต่ว่าเพราะเราเจอต้มยำกุ้งในตอนนั้นด้วยค่ะแล้วมันก็ไม่มีบริษัทที่ทำชิปเซต development จริงๆพวกแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันจะมีพวกเซลส์นะคะจะมีขายมีพวกเนี้ยอย่างที่พี่โจ้ทำที่ AT&T เนี่ยตอนนู้นเลยอ่ะเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันก็ต้องไปขายเขาต้องไปพวกประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยไปขายเซอร์วิสใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีที่มาดีไซน์ว่ายูจะติดต่อกันยังไงเช่นตอนที่อิงทำโปรโตคอลซอฟต์แวร์เนี่ย OSI model ที่เรารู้ๆกันอยู่อ่ะมันได้ใช้จริงๆนะอิงได้เขียนเลยนะ session layer ก็คือมันจะมี communication connection อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี
1: ่
0: มันก็อันนี้คือถามจริงเมืองไทยจะไปทำที่ไหนอะตอนนั้นอ่ะ
1: เพราะมันอยู่ในส่วนที่ลึกลงไปกว่าโปรแกรมคือมันลงไปที่ตัวสมองถูกไหมคะมันก็ดีไซน์ลงไปอีกว่าเราจะวางยังไงหรือบางทีโจทย์มันอาจจะไม่ใช่ว่าอินเทอร์เฟซถูกไหมเรานึกภาพออกอินเทอร์เฟซก็คือว่าหน้าตาเราเชื่อมกันต่อกับคอมพิวเตอร์ไงแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเส้นทางที่ข้อมูลมันจะขับเคลื่อนอะไรต่างๆลงไปลึกลงไปเรื่อยๆฟังดูแล้วก็คือประมาณว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแหละยูเซอร์ไม่ได้เห็นไปส่วนนี้เนาะแต่ว่าเราจะเห็นในแง่ที่ว่าอย่างเช่นโทรศัพท์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กน้ำหนักมากน้ำหนักเบาถูกไหมนะองค์ประกอบข้างในตรงนี้เนี่ยมันลึกกว่าที่ยูเซอร์จะเข้าใจอ
0: ่ะ
1: พี่ก็ไม่เข้าใจ
0: ตอนที่เราเรียนมาในภาคคอมนะคะช่วงปีของอิง CP18 เนี่ยเรายังมีวิชาหลักใช่ไหมพี่ถ้าพี่แก้ใจจำได้เราจะมีเบรกบอร์ดอยู่
1: Circuit.
0: ไอหลักตอนนั้นอิงก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าให้เพื่อนช่วยตลอดเวลาเราไม่เก่งเลยตอนนั้นอ่ะจนกระทั่งได้มาทำงานจริงๆเนี่ยถึงได้แบบ grab เสร็จเพราะว่ามันจะต้องทำให้ได
1: ้
0: ถ้าตอนเรียนนี้ยังไม่ค่อยคิดว่าตัวเองจะไปไหนอะไรเงี้ย
1: จริงสนุกนะ
0: ที่มี IC มาวงจรอะไรพวกนี้อย่างที่ยิงทำเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันต้องใช้ JTAG ถ้าพี่จำได้
1: ไม่ได้
0: มันจะมีเครื่องที่แบบเอาไว้ไอ้พวก embedded programming เนี่ยค่ะก็จะใช้แต่เราลงไม่ถึงคือ assembly เนี่ยบางทีเราใช้แค่ประมาณตอน debugging ใช่ไหมเราไม่ได้เขียนด้วยนั้นเราเขียนด้วย C เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยเอาจริงๆที่เมืองไทยในตอนนั้นอ่ะยิงก็ยังคิดว่าไม่มีงานทำนะตอนนั้น
1: อ
0: ่ะพอดีว่าเราได้งานเลยตอนนั้นก็เลยไปทางนี้เลยค่ะ
1: ค่ะก็ไม่ง่ายนะคะก็คือว่าเวลาเราเรียนปริญญาตรีน่ะเราเรียนที่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงลงไปที่ถึงระดับเนี้ยตัวเซอร์กิตนะคะวงจรการทำงานยังไงแล้วต้องมีการที่จะข้อมูลจะ process ได้ที่อย่างที่ถ้าเรียกคุ้นๆก็คือ CPU หรือสมองเนี่ยนะคะการที่จะคิดได้เนี่ยอะไรเข้าอะไรออกพักตรงไหนอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากเลยพี่ยังจำไม่ได้เลยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันทำให้เราลงแต่ว่าเราลงไปในส่วนที่ว่ามันต้องใช้ความรู้อีกเซตหนึ่งไปเลยนะฉะนั้นก็ความรู้ที่ว่าถ้าเกิดว่าใช้อยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะมีความชำนาญพูดนี้ถูกไหมไม่งั้นถ้าไม่ใช้เนี่ยพี่จะได้แต่คอนเซปต์แล้วพี่จะพอนึกออกนะมันจะต้องมีอะไรเรื่องตอนนั้นเช่นแคชคืออะไรเดี๋ยวนี้พอเห็นคำว่าแคชเราเคยรู้จักตอนเราเรียนมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอไม่ได้ใช้อ่ะความรู้พวกนี้จริงๆมันก็จะหายไปฉะนั้นพอยิ่งทำอย่างยิ่งเนี่ยเป็น10ปีอ่ะความชำนาญมันก็จะมีแล้วมันก็จะอยู่ในจุดที่ว่าคนใหม่ๆถ้าไม่ได้เรียนตรงนี้เนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมายากนั้นเป็นสกิลที่เรียกว่าหายากละสกิลเซตนี้นะคะไม่ใช่แค่ความรู
0: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กที่นี่เลยนะคะเด็กที่แบบuniversity ที่นี่เลยมันก็เขาก็จะไม่ค่อยได้เขียน low level ขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นอย่างมีลูกชายเพื่อนคนหนึ่งจริงๆแล้วสอบได้วิศวะจุฬาด้วยนะใช้พอร
1: ์
0: ตแล้วก็ตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่ UCSD นะคะเขาก็ถามว่าเรียนอะไรก็จะเป็นพวก high level มากกว่าเป็นพวกดีไซน์พวก Python

0: Python อะไรเงี้ยค่ะจริงจริงแล้วงานสุดท้ายของอิงอะใช้ Python เยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเก็บ Data แล้วก็ทำพวก JSON JSON structure นะคะแล้วก็ลิงก์กับ C++ ใช่ไหมซึ่งมันก็แต่ว่าคนที่ทำ embed อะจริงๆอะตอนนี้แทบหาไม่ได้แล้วก็คือจริงๆถ้าหาได้ก็คือเป็นคนรุ่นอิง
1: คือตอนนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: จากIntel ถูกไหมคะซึ่ง Intel เราจะคุ้นกับการใช้ชิปของ Intel ที่เขาจะบอกว่ามันเป็นพลังของขุมพลังเขาใช้คำว่าขุมพลัง Intel เป็นขุมพลังของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมือถืออะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วที่
1: เ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วที่ได้มาทำที่ Intel ก็เพราะว่าเราทำทางด้านมือถือมาก่อนแล้วถ้าเกิดพี่จำได้ Intel เนี่ยมันจะมีแต่ก่อนนะตอนนี้มันเจ๊งไปแล้วมันก็ไม่ทำแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีสอง architecture ก็คือว่าพวกเขาเรียกอะไรอ่ะbig Indian ใช่ไหมพี่ก็คือพวก big architecture คือ486พวก Pentax อะไรเงี้ยที่มันเป็น personal computer แล้วอีกอันนึงเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อที่จะแข่งกับ ARM ซึ่ง ARM เนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไร little Indian ใช่ไหมพี่ process จากเขาเรียกอะไรอ่ะRISC ใช่ไหมคะ processing ก็คือใช้บิตหลังอ่ะมา process instructor จากข้างหลังแต่ว่า Intel เนี่ยเป็นบิตหน้ามา instructprocess instructor ไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะมีตอนนั้นเขามีเป็นหลายรุ่นออกมา Cherry Trail หลายอันเลยยิ่งจำชื่อไม่ค่อยได้มัน15ปีแล้ว
1: เพื่อให้มีเป็นแข่งเรียกว่าเป็น competing product ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะคือให้มันครบ segment พยายามจะ
0: แชร์เยอะมากทุกอันทุกอย่างในพวก handheld device เนี่ยจะใช้ ARM ทุกอันแล้วตอนนี้มันกลับไปอย่างนั้นอีกแต่ตอนนั้นก็คือ Intel เห็น market share ใช่ไหมคะเขาก็ทำออกมาแต่ว่าด้วยความที่ว่า Intel เนี่ยเป็น architecture ที่ใช้ big Indian ไปใช่ไหมคะมันก็จะไม่เหมือนกันก็คือมัน flip อะอย่างตอนที่อิงทำเราขายแท็บเล็ตด้วยนะตอนนั้นจำได้เลยถ้าพี่ดู Big Bang Theory อ่ะเชลดอนนะเขายังโฆษณาให้เลยว่าแท็บเล็ตเนี่ยมาจากทีมอิงนี่แหละทีมอิงคนทำเองแล้วก็คือแต่ว่าเราขายไม่ได้เยอะหรอกนะก็แล้วเราก็ทำโทรศัพท์แต่ไปขายที่ South Africa and Russia ก็ทำอยู่ในทีมก็คือเจ้านายคนเก่าที่ Motorola เนี่ยดึงไปเราก็ทำจนกระทั่งพอตรงเนี้ยล้มเลิกไปจำได้ว่า CEO เปลี่ยนพอ CEO เปลี่ยนเนี่ย policy เปลี่ยน direction เปลี่ยนจากนั้นเป็น Paul Ottolini ใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นอีกคนจำไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็โดนไล่ออกไปแล้วเพราะว่าเขามี issue กับfemale employee ที่เป็นผู้บริหารเหมือนกันแต่ว่าใดๆก็ตามคือพอลงมาปั๊บเขาเปลี่ยนปั๊บเราก็ไปทำเป็น Android platform แทนอิงก็เลยได้ไปทำของ Amazon ที่อิงบอก Echo Show เป็นอิงก็ทำ audio พี่จะเห็นว่า
1: ในเสียบกับเพื่อไปเสียบกับ Android อย่างนี้ใช่ไหมคือ
0: no.
1: มัน
0: no, no, no, no.
1: มันระดับไหน no. ยังไงอธิบายหน่อย
0: ไม่ใช่เดี๋ยวอิง
1: ทำไมมัน Android มันโผล่เข้ามายังไง
0: คือ Intel เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมคะแต่ Android เนี่ยมันคือ OS ใช่ไหมแต่ก็คือปกติแล้วเนี่ยก็คือเขาจะไม่ลงมาขนาดนี้แต่ว่าด้วยความที่ Intel เนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่เขาก็เลยมีหลาย business unit แล้วก็ทำแต่ละ product คนละแบบกันใช่ไหมคะ product ที่ business unit หรือ product ที่อิงทำเนี่ยก็คือใช้ Android มาซึ่งทำไมถึงมาผสมกันได้เพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มมาแต่ว่ามัน embedded ไว้กับ OS ซึ่งมันจะเป็นเวลาเรามีลูกค้าเนี่ยสมมติว่า Amazon เป็นลูกค้าเราใช่ไหมคะแล้ว126เป็นลูกค้าเราอ่ะเขาจะ integrate Fire ก็คือ Fire OS เนี่ยมัน based on Android เข้ามากับแพลตฟอร์มของเราแล้วเขาก็จะเพราะว่ามันเป็น product ที่มันเกี่ยวกับ audio โดยตรงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพวกตั้งแต่ firmware ขึ้นมาถึง hardware layer แล้วมาเกี่ยวกับAndroid ทั้งอันซึ่งมันมี Audio Flinger มีอะไรซึ่งมันเป็นของ Android โดยเฉพาะ
1: สำหรับ process แตกต่างกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็ฟังดูมันเหมือนจริงๆมันก็เป็น dedicated เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าในการที่จะออกแบบ architecture จากรากขึ้นมาจนถึงที่ Android คือมันอยู่ Android มันปรากฏอยู่ที่ user แล้วนี่คือถูกมากมันก็ dedicated ในแบบนึงแต่หมายความว่าเขาอาจจะเลือกถูกก็ได้เนาะใช่ไหม
0: แต่ว่าอีกอันนึงที่เราลืมไม่ได้ก็คืออันเนี้ยมันเป็น handheld device ที่อิงบอกว่ามันเป็น Cherry Trail platform ค่ะไม่ใช่ standalone PC ถูกไหมเพราะฉะนั้นที่มันใช้ส่วนมากอะที่มันจะทำได้ก็จะเป็น Android พี่ลองคิดดูว่ามันจะมี

0: OS ไหนที่ลงกับพวกนี้บ้างก็จะมี Raspberry Pi ใช่ไหมพี่
1: อ่ะ
0: ซึ่ง
1: ยุค
0: มัน
1: โน
0: จะ
1: ้
0: เ
1: น
0: ป็น
1: อ่ะ
0: Linux base
1: ค่ะ
0: ซึ่ง Android เนี่ยก็ Linux base เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะ twist นิดหน่อยซึ่งในทีมของอิงตอนนั้นอะทำทั้ง Pi แล้วก็ทำทั้ง Android ด้วยมันคล้ายๆกันอย่างตอนที่ทำเกี่ยวกับพวกHow layer ไม่ใช่พวก kernel ของ audio นะคะ
1: อือ
0: ถึงแม้จะเป็น Android มาแต่ว่าตรง kernel เนี่ยยังเป็น
1: เหมือนไส้ในเมล็ดนะคะสำหรับคนที่นั่นคือมันเมล็ดจริงๆข้างในเลยก่อนที่มันจะโตขึ้นมาเป็นผลไม้อ่ะดังนั้นเวลาเราคุยถึงระดับ kernel นี่ฟังแล้ววูพี่นี่แบบไกลแล้วนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่คนที่มีสกิลที่จะลงไปได้เนี่ยแล้วก็จะสามารถจะพัฒนาแล้วกันนะจากจุดนั้นขึ้นไปเป็น product ที่ตลาดต้องการนั้นการทำงานของอิงพี่เข้าใจแล้วที่อิงบอกว่ามันไม่ได้แค่ฮาร์ดแวร์นะเพราะว่ามันอิงในระดับที่ว่าแอปพลิเคชันขึ้นไปถึงระดับผู้ใช้ด้วยเหมือนกันที่เราจะต้องมองภาพว่ามันจะทำงานร่วมกันยังไงมันจะไปติดขัดอะไรตรงไหนแล้วเราต้องคอยดูอยู่ตลอดถูกไหมที่บอกว่าเป็น product manager ซึ่งตัว product นี้มันไม่ใช่ product อย่างเช่นมือถือแต่มันลงไปอยู่ในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีอันนี้พูดพอประมาณถูกไหม
0: ประมาณนั้นคือ career ของอิงมันจะค่อนข้างสวิงนิดนึงเพราะว่าเรามาจากUI ใช่ไหมคะแล้วก็ไป protocol software data แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เลยนะตรงนี้มันเป็น audio ซึ่งมันจะไปเรามันจะลงไปที่พวก Linux ก็ kernel ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ application เพราะว่า application higher layer แต่ตรงนี้มันคือมัน
1: แต่มันเพื่อ
0: to hardware เลยนะ
1: ใช่ไหม
0: very close แล้วก็หลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพออิงทำตรงนี้ของ audio ของที่ Intel ปั๊บIntel ก็คัดพวก Android ที่ lay off เป็นหมื่นคนเลยตอน 16,000 ที่ Hillsboro ใช่ไหมคะ
1: เพราะเขาทำการตลาดไม่ได้มันไม่ได้ครองตลาดเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่ภาพที่เขา
0: อันนั้นด้วยแล้วก็เพราะว่าเปลี่ยน CEO
1: อ้าว
0: อันนี้คือจุดสำคัญอิงว่า CEO นี่คือจะไป direction ไหน
1: ก็แต่ก็ใช่ไงก็คือว่าถ้าเขา CEO เขาไม่เชื่อมั่นไงเพราะเขาไม่เชื่อมั่นใน product นี้การที่เขาจะลงทุนหรือพัฒนาต่อไปตรงเนี้ยซึ่งมันใช้ resource ของบริษัทมากเขาก็อาจคิดว่าตรงนี้ไม่คุ้มสำหรับทิศทางที่เขาจะไปนะคะอาจจะความชำนาญอาจจะการที่ทำวิเคราะห์เป็นไปได้นะอย่างเขาอาจจะวิเคราะห์ตลาดแล้วเขาดูแล้วอันนี้ไม่เอาดีกว่ามันเป็นการใช้รีซอร์สมากไปเพราะว่าถ้าเรามองอย่างนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทที่เซอร์ไวก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละคืออยู่ไม่ต้องเสิร์ฟตลาดปัจจุบันถ้าทำได้คืออยู่ต้องเสิร์ฟตลาดอนาคตได้นะคะถ้าเขามองขาดเนี่ยก็อาจจะถูกต้องก็ได้นะที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่ามันทำให้เขายัง growไปได้เรื่อยๆยังเซอร์ไวยิ่งกว่าเซอร์ไวอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
0: ซึ่งก็คือพี่แกใส่พูดถูกเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตังค์จาก Intel เลยโปรเจกต์ของอิงนี่คือเราได้เงินจาก Lab 126 Amazon 100%
1: คือลูกค้า
0: เพราะว่าเขาไม่นั่นรับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราได้เงินยังเป็น Intel employee อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคือ paycheck ก็ยังมาจาก Intel เพียงแต่ว่าพวก support พวกอะไรต่างๆเนี่ยคือมาจาก third party ทั้งหมด
1: เหมือนงบประมาณอะคือได้งบถ้าได้งบลูกค้ามาตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นงบประมาณที่จะทำต่อไปถ้าฟังหลายอันหลายจะบอกว่าหลายสิ่งแล้วกันเหตุการณ์ของการผันผวนทางเทคโนโลยีที่อิงเจอมานะคะจากบริษัทนึงแล้วมันอาจจะมีว่าเอ้ยตรงนี้มันทำท่าจะรุ่งนะเหมือนเอายกตัวอย่างโนเกียนี่ชัดเหมือนกับทำท่าที่จะรุ่งจะครองโลกเลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันมีหลายแฟกเตอร์เลยแล้วก็เทคโนโลยีนี่เป็นส่วนสำคัญเลยมันทำให้ตลาดเปลี่ยนเพราะว่าพอเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วมันอยู่ที่หมดคนยูเซอร์ก็จะชอบหรือไม่ชอบถูกไหมมันก็เหมือนปัจจุบันถ้านึกภาพคำว่าชอบหรือไม่ชอบก็คือว่าคุณชอบiPhone หรือคุณชอบ Android นะคะมันอาจจะมีหน้าตาให้เลือกอยู่น้อยแต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาฟาดฟันกันมามากอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อิงก็คือกระบวนการหนึ่งในนั้นเลยฉะนั้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่าอายุไขนะของเทคโนโลยีที่มันมีเปลี่ยนไปเยอะ
0: ใช่ใช่
1: เน
0: า
1: ะการนี้มันก็โหเราก็อยู่ในต้นตอของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นหลายงานที่ทำมันต้องเป็นเหมือน secret project เหมือนกันถูกไหมเราบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำนี่มันจะไปโผล่อะไรยังไงตรงนี้เนี่ย
0: ที่
1: เป็นไงเล่าให้ฟังหน่อย
0: มันก็จะมีแบบอะไรแบบคือเราก็จะได้รู้อะไรที่มันไม่คนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรารู้ว่าคนเราก็รู้กันคนจีนเนี่ยจะก๊อปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: oh.
0: แต่เราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เอาบลูพรินท์ของเราเนี่ยไปทำจากของเรานี่หมายถึงว่าวันแล็บวันทูแล็บวันทูมันดิซิกของ Amazon ใช่ไหมคะเราเรียกว่า Echo Show ใช่ไหมพี่มันจะเป็นเครื่องสามเหลี่ยมเนี้ยที่เขาเรียกว่า Alexa Turn on Light Turn on TV อะไรอย่างเงี้ย
1: สำหรับฟังคำสั่งหรือคำพูดจากเราและเอาไป Always on ก็คือคอยฟังเปิดหูฟังอยู่ใช่ไหม
0: ซึ่งBlueprint ตรงเนี้ยด้วยแล้วก็ไอ้ตรง always on with the keyword อะไรพวกเนี้ยค่ะเนี่ยโดนก๊อปไปเต็มๆเลยไปกับบริษัทที่ชื่อเราไปเสิร์ชดูได้นะคะชื่อลิงหลงแล้วเขาใช้ product ชื่อดิงดองเองก็แบบตอนแรกงงมากเพราะว่า
1: ลิงหลง
0: คือเราเป็น
1: อะไรเงี้ยเหรอ
0: หลีดอยู่ใช่ไหมเขาก็ให้มาดูว่าเฮ้ยจะสามารถทวิสต์ตรงไหนได้บ้างแล้วเขาบอกว่าเขามี requirement แบบเนี้ยcriteriaแบบเนี้ยอยู่ต้องทำอะไรบ้างเขาบอกว่าโอเคแค่ให้แบบคล้ายๆว่ารีเสิร์ชดูแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้อะไรเลยเนี้ยแล้วก็มันก็เราก็จะเห็นอะไรบางอย่างแบบมันแปลกๆ
1: ค่ะคือการนึกออกแล้วมันจะมีเรื่องของการcopy technologyซึ่งเป็นเทรดเป็นเทรดสำคัญอันนึงเลยของบริษัทใหญ่ก็คือมันก็เหมือน R&D ของอะไรก็ได้ยาเยอะอะไรเงี้ยนะคะบริษัทใหญ่อาจจะทุ่มพัฒนารีเสิร์ชกันทำกันมามากมายเนี่ยใช้รีซอร์สไปเยอะพอได้ product มาแล้วถูกก๊อปง่ายๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในงานเทคโนโลยีเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ถ้าเราทำดีก็ก๊อปยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อเขาจริงๆเขา from the source เลยเขาให้เรา analyze ใช่ไหมคะก
1: ็
0: คือมันเป็น blueprint ของเราอย่างเงี้ยจริงๆก็คือไม่ได้ก๊อปโดยเต็มแต่จริงๆก็คือก๊อปพวกฮาร์ดแวร์เนี้ยเขาทำมาเป็นสามเหลี่ยมก็ทำสามเหลี่ยมเหมือนกันเลย
1: อ๋อก๊อป
0: มาก
1: ก๊อปความคิดไปด้วย
0: ใช่พอเองทำ project นี้เสร็จก็พอดีทั้ง whole CCG ของ Intel โดนคัดหมดเลยทุกคนไปหมดทั้งกี่คนก็ไม่รู้แต่ในที่ซานดิเอโกมี80กว่าคนโดนหมดเลยอิงก็ตอนนั้นก็แบบยังไม่รู้จะทำไงก็แต่ว่าก็หางานใหม่ก็ได้งานใหม่ซึ่งงานใหม่ก็คือที่ ASML ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้
1: หุ้นดี
0: เข้าไปอ่ะเข้าไปได้หุ้นละ180อ่ะพี่แล้วตอนนี้คือ1,800อ่ะแต
1: ่ว่าคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม
0: ่ตังเราก็ขายใช่ไหม
1: มันเป็น ASML ทำอะไรคะอ๋อทำproduction นี่ใช่ไหมลงโอเคเล่าหน่อยเล่าต่อหน่อย
0: ASML นี่คือเป็นทำลิโทกราฟีนะคะก็จะเป็นแมชชีนที่เป็นต้นน้ำของการทำชิปเซ็ตนะซึ่งจริงๆแล้วอิงก็เข้าไปทำซอฟต์แวร์เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือมันไม่มี Android no Linux no nothing ก็คือใช้ pure software engineering เฉยๆเลยก็คือทำมีพวกถ้าเราดู design pattern ใช่ไหมคะเรามีนี่อิงมีหนังสือที่บ้านก็คือมันมีฟาซาดมีพวกอะไรเงี้ยก็คือจาก from the book ทั้งหมดเลยค่ะแล้วคือ design from the very beginning แล้วก็มีพวก python มาทำพวก test back แล้วก
1: ็
0: collect data ทุกอย่างค่ะ
1: lithography นี่เข้าข่ายที่เรียกว่าพิมพ์ถูกไหมคะมันเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์
0: แสงเขาจะคือ machine เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันมี2ส่วนนะคะไปดู asml.com ได้เหมือนกันก็คือจะมีส่วนที่เขาเรียกว่า source ก็คือพวกที่collect แสงออกมาเป็นเลเซอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเรียกว่า source and scanner ซึ่ง scanner นี่ก็เป็นคนที่ทำไอ้ตัวที่ผสมกันแล้วมันจะตัดออกมาเป็นชิปได
1: ้
0: ลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ TSMC อะไรอย่างเงี้ย Nvidia ก็จะเป็นลูกค้าของ TSMC ใช่ไหมเราก็จะเป็นต้นน้ำมาเลยเนี่ยแล้วแต่ก่อนเนี่ย
1: ก่อนจะเป็นชิปอีกใช่ไหมก่อนที่จะไปเป็นชิปนี่อันนี้คือเอาดีไซน์นั้นออกมาผลิตออกมา
0: คือซิลิคอนเนี่ยมันจะทำมาเป็นเวเฟอร์ใช่ไหมคะแล้วการที่เราจะตัดเลเซอร์ได้เนี่ยเราต้องใช้แสงมาใช่ไหมจริงๆแล้วแสงเนี่ยทำยังไงอันนี้ถ้าจะให้ยิงคุยได้นะแต่มันจะยาวหน่อย
1: เดี๋ยวจะลึก แต่ก็คืออยู่ในสายเรียกว่าผลิตถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพียวๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่จ๋าๆอีกแล้วจะเป็นแบบจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์ที่มาคุมว่า

0: เราจะเดี๋ยวขอแตะนิดนึงก็คือเราจะต้องยิงทินไปใช่ไหมคะสังกะสีไปแล้วก็แตะเลเซอร์ไปพอติงเลเซอร์ไปครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นแพนเค้กแล้วก็จะมีแสงออกมาพอยิงครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีแสงขึ้นเยอะๆเลยแล้วเราก็จะใช้พวกกระจกอะค่ะคอลเลกแสงออกมาเป็นบีมมาแล้วตรงเนี้ยถึงจะเอาไปใช้แล้วก็คือส่วนที่ซอฟต์แวร์ทำเนี่ยก็คือมันจะมี17คลัสเตอร์นะแต่ละคลัสเตอร์นี่ก็จะมีดรอปเลตชูตติ้งใช่ไหมคะแล้วก็สตีริงแล้วก็คอนโทรลลิงคลีนนิ่งทินโอ้โหมีเยอะมากแต่ละอันนี้ก็จะ
1: ฟังแล้วจะไฮเทคมากแต่ว่านี่คือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังcapability ของเทคโนโลยีสมัยนี้แหละเดี๋ยวพี่ต้องอธิบายนิดคือเพราะว่าพี่เองยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันลึกมากและนี่ก็คือเหตุหนึ่งแหละสกิลนี้มันถึงขาดคนนะคะแล้วคนอย่างอิงก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ถูกไหมมันคือไม่ว่าจะไปเรียกว่าไปอยู่ตรงสายไหนของการผลิตนะคะต้นนี่คือต้นของต้นแล้วเพราะว่าเขาออกแบบเหมือน IC แล้วเรามายิงแผงวงจรแหละนะคะเพียงแต่สเกลของมันเนี่ยด้วยความที่มันเล็กมากนั้นเทคโนโลยีเพื่อจะทำให้มันเล็กมากขนาดนี้มันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วยิงก็คือตอนนี้ที่ทำล่าสุดก็คือ ASML เนี่ยก็คือตรงนี้แหละนะคะลงไปลึกมากเลยแต่ว่าความสนุกของมันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยงานอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันเป็น challenge มากเรามองเห็นแล้วว่าเด็กผู้หญิงไทยนะไปทำงานตรงนี้สู้กับแบบอยู่ในบริษัทยักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะกับเอนจิเนียร์ที่มาจากต้องเชื่อว่าหัวกะทิมาจากทั่วโลกเลย
0: เรายืนที่เราได
1: ้คิดว่าอะไรที่ทำให้เราอยู่ได้ตรงนี้อ
0: ันนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นความต้องการว่าจะต้องมันพุชตัวเองว่าคล้ายๆว่าต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคล้ายๆกับว่าแบบมันก็ไม่น่ายากนะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนทำได้ฉันก็น่าจะทำได้อะไรประมาณเนี้ยก็แล้วอีกอย่างนึงที่เรามั่นใจก็คือว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีทีมค่ะแล้วก็คือถ้าเราเข้าคนได้เงี้ยมันก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตกเงี้ยมันก็ออกมาเป็น product ได
1: ้
0: อย่างอันสุดท้ายที่ยิงทำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราทำแค่ซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดดูจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมันเป็นถ้าเราจบพวก IE มาเนี่ยหรือว่าพวก Mechanical Engineering น่าจะเป็นตัวหลัก
1: ตรงกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเสริมซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันก็แต่ว่าทำออกมามันก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจมากนะคะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอย่างถ้าเกิดอยู่ในแวดวงเดียวกันถ้าเกิดจะเป็นท่านผู้ฟังที่แบบว่าอยู่เป็น end user อาจจะไม่ได้เคยได้ยินอะไรอย่างนี้มาเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ออกมาว่าใช่ไงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมันก็แบบอู้หูเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหแบบ
1: เทพ
0: ออกมาได้ไงเงี้ย
1: เขาเรียกว่าขั้นเทพจริง
0: งานแรกของอิงเลยเนี่ยก็คือง่ายๆเลยอิงออกมา fresh from the college นี่ก็คือใส่เบราว์เซอร์ไปบนโทรศัพท์เนี่ยซึ่งเราก็บอกว่ามันตลกไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยมาอันนี้มัน28 years ago นะมันก็ถ้าเราดูโทรศัพท์เนี่ยมีเวลาเรามาเบราว์เซอร์ปั๊บมันมีหมุนเงี้ยอันเนี้ยที่ฉันทำเอง มันก็ตลกดี
1: คือมันเป็นงานที่ยากนะเราสู้ได้นี่พี่ฝังแล้ว attitude ที่ดีต่องานนั่นแหละคือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเราสามารถทำได้เราศึกษาได้เรามี environment ละกันนะที่มันสนับสนุนให้เราทำงานได้ฉะนั้น attitude เราด
0: ี
1: เนาะแล้วก็ความมันได้ความพอใจที่พิเศษกว่าหลายงานก็คือว่าเราอยู่เบื้องหลังของหลายอย่างมากแล้วเราสามารถมองผลงานเราอย่างภูมิใจโดยที่คนอื่นเขาไม่รู้ด้วยนะก็หนุนกับว่าเรามี secret world ของเราที่คนที่ถึงระดับเราเท่านั้นเนี่ยเขาก็จะ appreciate นะอันนี้เป็นอะไรที่ความพอใจที่อาจจะต่างจากงานอื่นๆที่เห็นได้ชัด
0: ใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วที่จริงตอนที่อิง
1: ค่ะ
0: ตอนที่อิงอยู่ Intel เนี่ยเราได้เจอกับคนเก่งมากๆเก่งมากๆจริงๆพี่แก้วอย่างอิงได้ถ่ายรูปกับคนนึงเป็นคนอินเดียอิงจำชื่อเขาไม่ได้ละแต่เขาเป็นคนที่invent นะพี่ USB ก็คือ เขาเป็นคนคือแล้ว Intel ซื้อตัวเขามา คือเขามีบริษัทของเขาทำอะไรออกมาแล้วก็คือเขาอยากจะ retire กับ Intel คือ Intel เนี่ยมันเหมือนกับเป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็น government นิดหน่อยรับ
1: ภาษีอยู่ได้นาน
0: ซึ่งปีที่อิงอยู่เข้าไปอ่ะเป็นปี2012แต่ใครเข้าไปก่อนปี2010อ่ะ

0: เพนชั่นด้วยนะพี่แก้วซึ่งมัน
1: คือ
0: ป
1: เขา
0: ต
1: เล
0: ี
1: ย
0: ้
1: ย
0: ว
1: งเขาต้องเลี้ยงคนให้ดีคนที่มีความสามารถบริษัทพวกนี้เขาพยายามเลี้ยงให้มาให้ดีที่สุด
0: ใช่คนนี้ที่เป็นคนที่ทำ USB เนี่ยเขาก็คงอยากได้ความมั่นคงตรงนี้ค่ะถ้าทำเป็นบริษัทตัวเองเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแล้วทีนี้แล้วตอนหลังเนี่ยมันจะต้องมีพวก marketing อยู่ต้องคิดกับเราจะขายยังไงทำอะไรถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ปั๊บก็คือ
1: ยูเท
0: ค
1: ยูคือสายเทคก็คือยูไม่ต้อง worry about anything ทีนี
0: ้
1: นะคะทำงานถึงระดับนี้ที่น่าสนใจก็คือเราไปเจอกันนะแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นนะเราก็คุยเรื่องงานเรื่องนู้นนี่เสร็จแล้วบังเอิญคำถามอะไรไม่รู้โผล่เข้ามามันมีเรื่องธรรมะเข้ามาค่ะดิฉันก็เลยประทับใจมากว่าเฮ้ยอิงนะคะทำงานอยู่ที่อเมริกามาประมาณหลายสิบปีถูกไหมคะใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่นู่นแต่ขณะเดียวกันทำไมไม่ได้ห่างธรรมะของพุทธศาสนาไทยเลยนะลองเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าพี่เชื่อว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้สมดุล นะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะเราเหมือนกับเราเคยคุยกับพี่หนึ่งที่อยู่วอชิงตันนะว่าเป็นคนไทยที่กลายมาเป็น US citizen แล้วก็ยังมีความรักและผูกพันความภูมิใจในความเป็นไทยอยู่อิงก็เหมือนกันมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้ห่างความเป็นไทยในด้านของศาสนาเลยเล่าตรงนี้หน่อยสิว่าเราคอนเน็กมายังไงคะ
0: จริงๆก็คืออิงคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่อยู่ไกลบ้านอย่างตัวอิงเองเนี่ยค่ะก็จะมีความยากลำบากในชีวิตอยู่ประมาณหนึ่งแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันอย่างที่อิงบอกมันไม่ง่ายกว่าที่จะเราจะมาพูดว่าเฮ้ยเราทำงานนี่แฮปปี้อย่างนั้นงี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่มันแย่มากๆอย่างเช่นเราอยู่คนเดียวเรามี insecurity ในการที่ว่าเอ้ยบริษัททางเทคเนี่ยมันหมุนเวียนไปเร็วแล้วเราจะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงเงี้ยอิงไม่มีใคร support เพราะว่าเราจริงๆก็คือถ้าเกิดจะกลับบ้านอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะ support นะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรามาตรงนี้แล้วเราทำเองมันก็จะมีความเครียดตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้านชีวิตส่วนตัวด้วยอะไรทำนองนี้ค่ะมันก็จะมีแบบเราจะทำยังไงให้มันไม่ใช่ว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่การทำงานใช่ไหมคะมันก็จะมีความเจ็บปวดด้านนี้บ้างอะไรเงี้ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจที่ดีที่สุดของเราเลยค่ะแล้วจริงๆเราบวกกับ attitude ด้วยเราก็บวกกับทางแนวคิดของทางด้าน west ด้วยก็คือถ้าเราไม่ยึดติดอะค่ะที่เขาบอก let go แล้ว attitude is 90% of what happened ใช่ไหมคะก็คือมันแค่10% is a fact ที่จริงๆแล้ว contribute to ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหัวเราก็ถ้าเราสามารถปรับความคิดตรงนี้ได้แล้วใช้ความใช้หลักการของพระพุทธศาสนาขันห้าค่ะอันนี้ก็คือเราก็พยายามคิดแล้วก็พยายามทำตามจริงๆแล้วคือก็มันช่วยได้เยอะมากสิ่งที่ทุกอย่างที่เรามองเนี่ยค่ะเราพยายามอย่าไปมองในแง่ลบจริงจริงเนี่ยเวสันมากพุทธศาสนานะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกจริงๆบางทีบางโปรเจกต์เนี่ยเรายิงทำงานแทบไม่ได้นอนเลยพี่แก้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคิดว่า this is life or death นะมันจะคล้ายๆกับว่าโอ้ยถ้าทำไม่ได้นี่ฉันตายแน่แน่ฉันตายแน่แน่ฉันเป็นออเดโอลีฉันต้องตายแน่แน่เอาจริงๆแล้วอะ nobody dies เนาะมันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่อยู่ในหัวเราอะก็จะมันก็จะแบบมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเราคิดอะไรก็ตามอะมันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นในโลกของเราเองเพราะถ้าเกิดว่าเราแล้วเสร็จแล้วพอมันจะเริ่มจากจุดเนี้ยจุดเล็กๆในการที่ต้องการที่ปรับความรู้สึกของตัวเองอะไปถึงจุดที่แบบมากขึ้นอิงก็จะศึกษาพยายามอิงก็ยังไม่ได้เยอะนะคะปฏิบัตินี่ยากมากเลยแต่ว่าพยายามจะฟัง YouTube หนึ่งพระอาจารย์ปาโมทนี่เป็นที่หนึ่งในใจก็พยายามจะดูจิตอะไรเงี้ยว่ามันเคลื่อนไปตรงไหนแล้วอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้เรารู้ได้มากขึ้นว่าจริงๆแล้ว it's all connected นะคะพี่แก้วอย่างอิงกับพี่แก้วนี่คงจะมีบุญสัมพันธ์กันเราต้องรู้จักกันมา
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: เราค่ะ
1: ค่ะพี่คิดว่านี่เป็นส่วนที่ปรับ attitude ในการทำงานของอิงได้มากเลยในสภาวะแวดล้อมที่มันเข้มข้นขนาดนี้นะคะมันยากมันกดดันนะมันมีแล้วเชื่อว่าเป็นการที่เราเป็นผู้หญิงเอเชียอยู่ในแวดวงแวดล้อมของโหเทคกูรูทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ต่อให้คนอื่นไม่กดดันเราก็กดดันตัวเองแต่ว่าเรายังสามารถจะget through กับมันได้เนี่ยเพราะว่าอาจจะด้วยการที่เรามองเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงคือไม่ได้ปรุงแต่งมากมายนะคะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือมันเหมือนเป็นตัวปรับ attitude ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะคือมันทำให้อ้อมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะมันไม่มี
0: move on ได้
1: ความเจ็บปวดนี้ไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแล้วอันนี้ที่พี่อยากพอยเอาก็คือต่อให้อยู่ห่างไกลนะคะเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วทำให้เราไม่ต้องไกลธรรมะหรือว่าสิ่งยึดเหนี่ยวหรือแม้กระทั่งครอบครัวในเมืองไทยอ่ะนะพูดถึงเนาะนะเราใช้ชีวิตอย่างนั้นนะเทคโนโลยีนี้มันก็ช่วยเราได้ให้เรายังมีส่วนเชื่อมโยงเราฟังธรรมะเราพยายามฝึกปฏิบัติได้เหมือนกับการที่เราอยู่เมืองไทยเลยถูกไหมแล้วกลับเมืองไทยมาปฏิบัติอะไรบ้างไหมอ่ะ
0: ก็มีบ้างอะค่ะก็อย่างเช่นตอนที่ไปก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งก็จะชวนกันไปคราวที่แล้วอิงก็ไปวัดมหาธาตุหนึ่งวันแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะกลับไปจะดูว่าจะไปไหนบ้างอะไรเงี้ยอิง
1: เคยเข้าคอร์สของท่านโกเอ็นก้าด้วยถูกไหมคือลง
0: ยังไม่ได้ไปคิดว่าจะไปแต่ว่ายังติดที่บ้านอยู่ค่ะยังต้องดูลูกอยู่บ้างอะไรเงี้ยถ้าไป7 วันเงี้ยจะต้องดูวันเหมาะๆเพราะว่าสามีไปต่างจังหวัดบ่อย
1: ยากอยู่อ่ะนะคะแต่ว่าก็ยังมีความพยายามเนาะอันนี้เป็นอันที่พอคุยกันแล้วรู้สึกประทับใจนะเราอยู่ในสายที่ว่าหาตัวจับยากแล้วที่จะมาทำงานระดับนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไกลกับจิตใจอย่างนี้ละกันเราไม่ได้ไปวนไปอยู่กับการงานเทคโนโลยีต่างๆแล้วเรายังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีซึ่งถ้าเกิดว่าถึงแม้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาแต่ว่าพี่เชื่อว่าทำงานระดับนี้คุณต้องมีอะไรที่มันดึงไว้ไม่งั้นเนี่ยในหัวนี่อาจจะแบบมันต้องฟุ้งเยอะมากๆแน่เลยอะเนาะ
0: ค่ะมันตรงนี้ด้วยแล้วก็พุทธศาสนาหรือว่าการปรับmindset ของเราด้วยนะคะมันทำให้เราเข้าทำงานกับคนได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นเราจะคิดว่าassume ไม่ได้ว่าเขาจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องเช็คแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนจิตวิทยานิดนึงก็จะทำยังไงให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อย่างบาที่เราหวังเนี่ยหรือว่าไม่ได้
1: feel inferior หรืออะไรใช่ไหมแบบนั้นเหรอ
0: ค่ะก็จะแบบจะมีวิธีการพูดที่แบบนุ่มนวลขึ้นหรือว่าให้โอกาสให้เขาอธิบายมากขึ้นให้เขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้โดนกดเอาไว้หรือยังไงค่ะ
1: อันนี้สำคัญเนาะเพราะว่าคนทำงานสายเทคเป็นที่รู้กันว่า soft skill หรือว่า people skill มักจะไม่ค่อยสูงเนื่องจากว่ามันน่ารำคาญนั่นว่าไอ้เรื่องจุกจิก
0: ได้เปรียบตรงนี้บ้างค่ะ
1: พอคุยกับคนอื่นคุยกับ user คุยกับผู้ดีไซเนอร์บางทีบอกว่ามันน่ารำคาญนะแต่คนสายเทคก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าเราปรับตรงนี้ได้นะแล้วก็เราจูนเข้าไปกับเขาได้เนี่ยมันจะทำงานง่ายขึ้นเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่เราก็จะแบบว่าเราอิงพยายามจะบอกตัวเองว่ามันเราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะเราจะได้รู้ว่าเวลาคนอื่นเขาพูดไงอย่างเพื่อนเรานะคะเพื่อนเราสองคนจินนี่เป็นคนฉลาดมากอิงเวลาอิงฟังเขาเนี่ยอิงจะรู้สึกว่าเขามีวิธีพูดของเขาอย่างหนึ่งที่แบบทำให้คนฟังรู้สึกดีแล้วก็ achieve goal together นะมันจะแบบอิงก็จะมองจากคนแบบเนี้ย positive example ใช่ไหมคะ positive teaching เนี้ยเราก็จะมองตรงเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทำงานเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นก็ไม่ได้ทำงานด้านเทคเลยนะคะเขาจะทำงานด้านอื่นเลยที่คนไทยที่นี่ทำก็แต่เวลาที่เขาพูดกับคนในกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แต่ก่อนนี้แฮงเอาท์กันก็เขาก็จะพูดแล้วเราก็จะฟังว่าคนนี้มีวิธีการพูดที่แบบเขาพูดได้นุ่มนวลนะเขาพูดได้แบบแต่ว่าการพูดของเขาเนี่ยไม่ได้กดลงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาพูดแล้วเขาได้ไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์แต่เพียงแต่ว่า
1: ได้ผล
0: เราก็ได้อินฟอร์เมชันได้อินฟอร์เมชันพูดเอาอินฟอร์เมชันได้มาแล้วก็ value to yourself that you มี information มากขึ้น you รู้จักแล้ว you พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นไงอิงว่ามันถ้าเรารู้จักมองตรงนี้บ้างเนี้ยบางทีเราก็จะไม่มันจะมีประโยชน์ต่อไปในเวลาที่เราทำงานพื้นถ้าฝึกเป็นสกิลที่มันdoesn't have to think about it นะมันไป naturally
1: เป็นธรรมชาติไปเลย
0: มันก็จะได้แบบเวลาที่ทำงานเนี่ยมันง่ายแล้วง่ายขึ้นเยอะแล้ว soft skill พวกนี้มันต้องฝึกแต่ถ้าฝึกแล้วได้ปั๊บ

0: เนี่ยมัน
1: เนอะจะได้
0: ได้เลย
1: นี่พี่ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าที่ยิงพูดมาเนี่ยนะสิ่งที่ยิงเรียนรู้จากหลังจาก4ปีในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราแล้วเนี่ยก็คือการเรียนรู้ในด้านของเทคโนโลยีตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องคือเรียนรู้เยอะมากรวมทั้งไอ้ที่พูดถึงสุดท้ายก็คือเรียนรู้จากมนุษย์ด้วยกันนะคะคนที่เราชื่นชมว่าเขามีคุณสมบัติอะไรเราไม่ได้ชื่นชมเฉยๆแต่เราก็ศึกษาจากเขาด้วยทำให้ว่าพี่ว่าอันเนี้ยจะเป็นทัศนคติของอิงที่เชื่อว่าจะทำงานที่ไหนก็คงเป็นที่ต้องการนะคะของบริษัทอื่นที่อยากจะมาดึงตัวไปด้วยซ้ำไปก็คือว่าทำยังไงก็ต้องเป็นที่ต้องการเพราะว่าสกิลเรามันไม่ได้เป็นด้านเดียวแล้วเรามีฮาร์ดสกิลซอฟต์สกิลครบมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับการทำงานได้คือมีทัศนคติต่องานที่ดีด้วยก็หวังว่าแบบนะจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนสายเทคหน่อยนะคะว่าเฮ้ยมันเวลาที่เราทำงานยากๆนะอนาคตนี่มีอีกตั้งเยอะแน่เราไม่ได้ต้องมานั่งเป็นอยู่ตายไปกับเทคโนโลยีนี้ใช่ไหมคะเราปรับเปลี่ยนได้และเราก็มีสกิลที่จะทำงานกับผู้คนได้ด้วยเหมือนกันมีอะไรจะฝากไว้เป็นข้อคิดไหมคะไม่ว่าจะในด้านของคนไทยทำงานในต่างประเทศหรือว่าคนไทยที่อยากไปทำงานต่างประเทศหรือว่าคนสายเทคก็ตาม
0: ก็จงกีฟับได้คือค่ะก็คือแล้วอีกอย่างนึงคือเราถ้าเราทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วหรือเราพลิกแพลงได้ค่ะเรามีโอกาสได้เยอะกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ยังไปได้อีกไกลอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ฟิกเอาไว้นะว่าเราจะต้องทางนี้เท่านั้นเราต้องทำแค่ว่าซีเท่านั้นหรือเอ็มเบดเท่านั้นหรือคอมมิวนิเคชันเท่านั้นอะไรเงี้ยเรามองด้านอื่นไปด้วยอย่างเช่นอย่างตอนแรกถ้าเกิดดูว่าที่อิงทำมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นเทเลคอมมิวนิเคชันมาจนถึงแมนูแฟคเจอร์นี่มันคนละแบบกันเลย แต่ว่าถ้าเราพยายามปรับตัวเนี่ยอิงว่าคนเรามันยืดหยุ่นได้ค่ะก็ฟิกซ์แอททิจูดก็พยายามลดลงอะไรอย่างเงี้ยอิงว่าที่สำคัญจริงๆก็คือแอททิจูดของเราจริงๆค่ะ
1: ค่ะไม่ว่าจะทำงานที่ไหนหรือว่าธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรใดๆนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแล้วพี่ก็ดีใจมากที่ได้เจอกันได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ได้อิงมาคุยกันในวันนี้เพราะนอกจากจะเป็นรุ่นน้องที่นอกจากภาควิชาตรงๆเลย CP18 นะคะเผื่อใครฟังไม่ทันก็ยังทำงานในสายนี้อยู่อย่างมีความสุขโดยที่มาจากน่าจะแรงผลักดันจากตัวเองเลยนะคะก็ชื่นใจนะคะที่เห็นน้องไปได้ดีขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันวันนี้นะคะมาธีราไคโกหรือนามสกุลเดิมสมัยเรียนคือพานิชกุลนะคะก็ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขต่อไปนะคะว่างๆเราก็มาคุยกันนะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะวันที่20กันยาเป็นวันที่ระลึกวันทรงดนตรีนะคะพี่น้องซีอูแบงก็จะมาเล่นดนตรีกันฉ่ำๆเลยนะคะที่หอประชุมจุฬารายได้ทั้งหมดก็จะสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลมาช่วยกันสนับสนุนทุนดีๆสำหรับเด็กเก่งๆไปเรียนต่างประเทศนะคะตามสาขาที่เขาเลือกแล้วกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติกันก็เชิญชวนนะคะพี่น้องจุฬามาฟังเพลงเพราะๆและก็สนับสนุนทุนดีๆไปด้วยกันค่ะวันที่20กันยายนนี้นะคะติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะต้องจองล่วงหน้านะคะที่นั่งมีจำกัดแล้วพบกันค่ะ
2: ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะ

ค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณนะคะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็ยังรู้สึกเหมือนกับสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่อิหร่านอยู่เลยอะวันแรก28กุมภาพันธ์2569ตอนนี้ก็เหมือนกับเขาบอกเขาหยุดยิงนะแต่เขาก็ยังยิงอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ฟังนะฮะเขาก็ยังพึ่มๆเหมือนกับอย่างข่าวเมื่อวานก็คืออิหร่านนี่ก็โจมตีฐานทัพสหรัฐนะในประเทศต่างๆก็ยังมีโจมตีกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าข้ามการเลือกตั้ง midterm election ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็ถ้าผ่านไปก็คงอาจจะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะหยุดยั้งนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีความสะสมนะมีการสะสมความที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยมาโจมตีเขาก่อนแล้วก็ฆ่าผู้นำทางศาสนานำทางการเมืองทำนองนี้นะก็ทำให้มีความคุกรุ่นอยู่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังต้องคอยดูสถานการณ์แต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะออกมาวิเคราะห์กันเป็นเสียงเดียวคือเหมือนกับว่าฟังแล้วมันแนวโน้มมันไปในทางเดียวกันนะฮะก็คือปีหน้าปี2570นะเศรษฐกิจก็จะแย่ลงกว่านี้แล้วก็น่าจะมีศึกสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะคะก็ติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปนะฮะเพียงแต่ดูแลตัวเองวันแต่ละวันเนี่ยนะวันต่อวันก็แทบแย่แล้วนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่จะดูแลที่จะมากระทบเราว่าบ้านเราเอ๊ะมันจะน้ำท่วมไหมมันจะมีแผ่นดินไหวมาอีกไหมดินถล่มข้างบ้านไหมอะไรเงี้ยมันมีต่างๆนานาสารพัดนะคุณผู้ฟังนะความรู้เดี๋ยวนี้หากันได้ง่ายแต่ว่าต้องรู้จักใช้ความรู้ให้ได้นะคะอย่างเช่นการที่จะพิจารณาดูว่าบ้านเราเนี่ยตั้งอยู่ในสมมติว่าบ้านอยู่ติดเขาเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีดินถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากท่วมมาเนี่ยนะเราก็จะต้องรู้ภูมิศาสตร์นะบ้างวิชาภูมิศาสตร์จำได้ไหมเคยเรียนมากันนะทุกคนในโรงเรียนเป็นวิชาภาคบังคับใช่ไหมก็จำได้แต่ว่ารู้ว่าไอ้นี่ภูเขาไอ้นี่แม่น้ำไอ้นี่ทะเลสาบแล้วก็ทะเลมหาสมุทรแหลมอ่าวอะไรอย่างนี้ถูกไหมนั่นคือภูมิศาสตร์ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็มีผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์ทางที่เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาทำนองเนี่ยก็ออกมาชี้ให้เห็นว่าถ้าก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยมันโตขึ้นใช่ไหมในสมมติว่ามันมีทางน้ำไหลลงมาจากภูเขาหรือตรงไหนสักที่ข้างๆบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็มีกรวดมีหินที่มันโตขึ้นอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ก้อนเล็กๆเหมือนที่เราเห็นกันเป็นประจำนี่ก็ต้องตระหนักแล้วนะตระหนักว่ามันจะเกิดเหตุใหญ่ได้มันจะเกิดได้นะเกิดได้แต่มันอาจจะไม่เกิดทำนองนี้นะคะแต่ก็ให้เตรียมตัวกันเอาไว้แล้วก็ถ้าน้ำมันไหลมาจากพื้นที่สูงข้างๆบ้านอย่างเงี้ยอย่างผู้จัดเองก็มีญาติอยู่ที่เชียงรายนะทั้งบ้านนี่ก็จะติดภูเขาข้างหลังนะคะแล้วก็มีทางน้ำที่ไหลหลากมาจากป่าข้างหลังเนี่ยเนาะบางทีเหมือนน้ำตกเลยแล้วบางทีสีก็เปลี่ยนนะถ้าสีมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยก็ต้องตระหนักอีกแล้วนะต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคะว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้แค่ดูแลตัวเองเห็นไหมภัยพิบัติอาหาร

ยาการออกกำลังกายอุ้ยแทบแทบแย่แล้วนะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองแต่ละวันเนี่ยนะก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งดูเมื่อวันก่อนเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงชีวิตที่ให้เป็นอมตะเลยแค่จะหายใจให้ได้ถึงวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยก็แทบแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นคำพูดที่ ให้แง่คิดหลากหลายทีเดียวนะคะว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็เราก็ควรจะต้องทำไมฮะอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะคุณผู้ฟังอยู่กับปัจจุบันแล้วก็คอยสังเกตสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะแล้วก็ระมัดระวังตัวรักษาสุขภาพอย่างเช่นหน้าฝุ่นอย่างเงี้ยธันวาคมมกราคมนี่เพื่อนสนิทในแต่ละวันของคุณผู้ฟังทุกท่านน่าจะเป็นกรมอุตุนะกรมอุตุนิยมวิทยาหรือไม่ก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะกับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆอย่างหน้าฝุ่น PM 2.5 นี่เราก็ต้องคอยดูนะว่ามันจะมาตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็จะมีรายงานข่าวแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพยากรณ์ผิดบ้างถูกบ้างนะก็ดูกันไปค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ฝนนะ 70% 80% อันนี้ก็มีความถูกต้องอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของภาวะแห้งแล้งซูเปอร์เอลนีโญที่จะมาถึงเนี่ยเราก็ต้องคอยดูนะเนี่ยมวลอากาศร้อนตอนกลางวันนี้ก็เริ่มที่จะมีความร้อนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังทีเนี้ยฝนในแต่ละท้องที่นี่อาจจะมีการตกเป็นหย่อมๆนะอันเนี้ยที่ผู้เชี่ยวชาญเขานะได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะก็ต้องคอยดูค่ะว่าใครอยู่พื้นที่ไหนก็คอยฟังพยากรณ์อากาศนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเรื่องจะหาอาหารเข้าปากนี่ก็นะจะแย่แล้วนะแล้วก็ต้องมียารักษาโรคประจำตัวแต่ละคนแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะก็ดูแลกันไปนะคะแต่หนุ่มสาวนี่ก็อย่าเพิ่งป่วยเร็วนะดูแลมากๆหน่อย เพราะว่าทำงานนะฮะจ่ายภาษีเลี้ยงสังคมเลี้ยงประเทศนั่นเองนะคุณผู้ฟังเรามาดูเรื่องของพลังงานสะอาด อันเนี้ยก็มีข้อมูลอะไรต่างๆมากมายนับตั้งแต่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนี่ก็พุ่งขึ้นอีกแล้วนะใช่ไหมดีเซลเนี่ย39 บาท 40 บาทต่อลิตรตอนนี้นะวันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันถึงไหนแหละแต่ว่า2คืนที่แล้วเนี่ยโอ้โหราคาน้ำมันเบรนท์อังกฤษนะขึ้นมา 4.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อลิตรเลยก็โหเยอะมากเลยคุณผู้ฟังขึ้นแรงมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตกใจมากทีนี้เห็นข้อมูลล่าสุดนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบ้านเรานี่ก็อุ้มเอาไว้80,000 ล้านบาทเนาะเยอะนะโอ้สงสัยตรงถึงแสนล้านบาทนี่ก็คงจะนะคงจะต้องขึ้นราคาให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็ต้องค่อยๆฟังข้อมูลไตร่ตรองดีๆนะไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าอะไรกระทบตัวเองในทางลบแล้วเนี่ยจะต้องตื่นเต้นโวยวายตลอดเวลานะคุณผู้ฟังก็ต้องมีสติแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์อย่างเช่นน้ำมันโลกหรือเศรษฐกิจอะไรคือมันเป็นปัจจัยภายนอกบางทีอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลเต็ม 100% นะคือหมายถึงว่ามันจะมีปัจจัยภายนอกที่ในประเทศเราเนี่ยอาจจะคุมไม่ได้อย่างเช่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนอะไรต่างๆของนักลงทุนชาวต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์คือส่วนตัวเองที่ควรจะดำเนินการกระทำมากที่สุดในแต่ละครัวเรือน

0: ก็คือการประหยัดนั่นเองนะคุณผู้ฟังไม่ว่าราคาน้ำมันจะลงจะขึ้นจะหวั่นไหวขนาดไหนเราก็ประหยัดกันเข้าไว้ค่ะนะฮะประหยัดการใช้พลังงานก็มาดูเรื่องของพลังงานสะอาดนะมันมีเวทีสัมมนาอันนึงเนี่ย New Energy for Thailand เปลี่ยนผ่านพลังงานนะเพื่ออนาคตไทยเนี่ยจัดโดยเครือมติชนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ที่ผ่านมาก็มีวิทยากรหลากหลายนะคะแล้วก็มีท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะก็มาเปิดประเด็นด้วยการชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของโครงสร้างพลังงานไทยท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นทั้งความขัดแย้งในตัวหนอกกลางและพื้นที่อื่นทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเนี่ยปัญหาสำคัญก็คือแม้ว่าจะมีโรงกลั่นและมีกำลังการกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปแต่ก็ยังต้องพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศมากกว่า 90% ก็หมายความว่าต้นทุนพลังงานของไทยยังผูกติดกับสถานการณ์โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็เห็นได้จากราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดสิงคโปร์ที่ปรับตัวรุนแรงราคาดีเซลเคยขยับจากระดับ100ดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่292ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทีนี้ถ้าไม่มีระบบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยบริหารราคาขายปลีกดีเซลก็อาจจะสูงกว่า70บาทต่อลิตรนะอันนี้มาจากท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะไม่ได้พูดเองก็มีการสัมมนากันนะ New Energy for Thailand จัดโดยเครือมติชนอันนี้ก็นำข้อมูลมาจากประชาธุรกิจนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมันมีข้อมูลอีกเยอะพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันยาวๆเลยค่ะสักครู่ค่ะ
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหมเธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่งหากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
3: ปาร
2: ี
3: สจากเมืองจีนปิดไฟจากบ้านหมดแล้ว
4: รัมซินจากมุมไบ
2: ปิดไฟแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงที่2ของเปิดโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์13:30 น.ถึง13:55 น.นะคะว่าด้วยเรื่องของพลังงานสะอาดมีเวทีสัมมนาที่ผ่านไปเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569นะคะก็มีการเปิดประเด็นโดยท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคือท่านก็ให้แนวคิดในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานให้ประเทศไทยเนี่ยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่น้ำมันนะแต่ว่ามันลามเข้าสู่ระบบไฟฟ้านั่นเองหลายคนต้องใช้ไฟถูกไหมมีใครจุดตะเกียงอยู่ที่บ้านบ้างนะฮะอาจจะต้องคิดถึงการจุดตะเกียงไฟที่บ้านในอนาคตอันใกล้คุณผู้ฟังนะทีเนี้ยราคาพลังงานเนี่ยมันก็มาสู่ระบบไฟฟ้านะคะเพราะว่าไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าขณะที่ก๊าซในประเทศมีไม่เพียงพอและต้องนำเข้า LNG liquefied nitrogen gas นะเพิ่มขึ้นก๊าซไนโตรเจนเหลวนั่นเองเอามาสู่ระบบไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังราคาก๊าซ LNG อ้างอิงจากเดิมประมาณ 10-12 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU เพิ่มขึ้นมาประมาณ23ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2เท่าก็ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีโอกาสสูงกว่า5 บาทต่อหน่วย

็นเหตุผลว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ฉบับใหม่ต้องตอบให้ได้3เรื่องก็คือลดคาร์บอนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและควบคุมต้นทุนไม่ให้กลายเป็นภาระของประชาชนและภาคธุรกิจนั่นเองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคุณวัฒนพงษ์คุโรวาทนะคะก็ได้กล่าวในงานสัมมนาอันเนี้ยบอกว่ากระบวนการจัดทำแผน PDP 2026ตอนนี้ก็ผ่านการพิจารณาแล้วก็เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่8กันยายนที่ถึงนะคะสิ่งที่แตกต่างจาก PDP ในอดีตก็คือระบบไฟฟ้าไทยไม่ได้มีเพียงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ซื้อไฟจากระบบอีกต่อไปนะแต่ว่ากำลังเปลี่ยนเป็นระบบที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟใช้เองมีแบตเตอรี่นะมีแบตเตอรี่มีโซล่า on the roof บนหลังคานะคะแล้วก็สามารถซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตรายอื่นได้ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็ยังถูกกดดันจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ CBAM และเป้าหมาย NDC 3.0 นะคือ Clean Act Clean Energy นั่นเองนะทำให้พลังงานสะอาดกลายเป็นส่วนหนึ่งความสามารถในการแข่งขันสินค้าไทยคือในภาคการผลิตเองเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันในด้านของพลังงานสะอาดด้วยนะสินค้าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ส่งออกไปอย่างยุโรปหรือบางพื้นที่เขาก็จะมีการวัดอินดิเคเตอร์พวกนี้ด้วยนะว่ามีการใช้พลังงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลดปล่อยpollution ต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยเขาก็มีการวัดการประเมินเหมือนกันแล้วก็ถ้าโหปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะแยะมากมายก็อาจจะไม่ซื้ออะไรทำนองนี้นะคุณผู้ฟังนะก็เป็นอินดิเคเตอร์อันหนึ่งที่ทางต่างประเทศเขาก็จะมีการประเมินการรับซื้อสินค้าจากไทยเราเหมือนกันนะคะทีเนี้ยก็มีการวางเป้าหมายให้พลังงานสะอาดในสัดส่วนอย่างน้อย 65% ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติก็ยังทำหน้าที่เป็นพลังงานหลักแบบเฟิร์มประมาณ 11% แล้วอีก 24% ก็เปิดไว้สำหรับทางเลือกในการเปลี่ยนผ่านมีทั้งแนวทางที่เน้นพลังงานหมุนเวียนนะแล้วก็พลังงานสะอาดแนวทางไฮบริดผสมผสานจำนองนี้นะมีหลายรูปแบบแล้วคุณผู้ฟังคุยก็วันหนึ่งไม่จบนะเรื่องพลังงานนะคุณผู้ฟังนะโจทย์ก็ไม่ใช่เพียงสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่เป็นการยกเครื่องทั้งระบบตั้งแต่สายส่งแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไปจนถึง Virtual Power Plant นะคะแล้วก็ Demand Response โดยเฉพาะเมื่อ Data Center AI กลายเป็น New Demand ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วโหอย่าพูดถึง Data Center เลยตรงไหนล่ะที่เขาเสนอข่าวในเมืองเราเนี่ยนะพระราม9หรือตรงไหนนะน้ำมันรั่วจริงๆนะน้ำมันดีเซลคุณเก็บเอาไว้ต้องเป็นเท่าไหร่นั่นน่ะนะฮะมันรั่วแล้วมันส่งกลิ่นไงมันก็เลยเปิดเผยทัดแท้ความจริงออกมาไม่งั้นไม่รู้หรอกนะในตึกเนี้ยอาคารเนี้ยเขาทำอะไรกันนะ Data Center อันนี้ก็ได้ความรู้มานะบอกว่าเขาก็จะมีการปั่นไฟปั่นพลังงานนะใช้แต่พลังงานเยอะแยะมากมายแต่ว่าการจ้างแรงงานนั้นน้อยมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคือมันก็รันซิสเต็มไปด้วยตัวซิสเต็มเองนะไม่ต้องใช้คนอะไรมากมายเพราะนั้นเนี่ยบางทีการลงทุนในประเทศเราบางทีมันก็ไม่คุ้มนะคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมันไม่คุ้มนะคะแล้วก็ยังมาคอนซูมใช้พลังงานไฟพลังงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายน้ำมันนะจากบ้านเราด้วยนะและยังก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากนะมันมีแต่เสียกับเสียนะเนี่ยเขาก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการ Data Center แห่งชาตินี่พูดย่อๆเลยนะคะมันอาจจะมีชื่อจริงที่มันยาวกว่านี้แล้วก็พูดออกมาแล้วก็ดีกว่านี้อันนี้พูดย่อๆแล้วกันว่าเป็นคณะกรรมการที่เข้ามาพิจารณาดูแลทางด้าน Data Center เขาจะมีการประชุมนะ

0: ข้าใจว่านัดแรกก็ประชุมกันไปเมื่อเนี่ยวันสองวันนี้แหละนะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะทางกรุงเทพมหานครแล้วก็คณะกรรมการ Data Center เนี่ยว่าขอให้ดูแลคือมันก็ไม่น่าจะมาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีการล่วนไหลมีการสปาร์คอะไรขึ้นมาอะไรทำนองนี้นะอุบัติเหตุอุบัติภัยใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังนะมันน่ากลัวนะแถมทำน้ำมันรั่วขึ้นมาอีกนะคงจะไอ้นะกลิ่นมันเยอะกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะคุณผู้ฟังก็มีหลายแง่หลายมุมที่ต้องทำงานอยู่นะเพราะว่าใบอนุญาตอะไรต่างๆก็จะไม่ถูกไม่มีการประเมิน EIA หรือการอะไรทั้งสิ้นเลยนะตามกฎหมายที่ดูแลสิ่งแวดล้อมอ่ะก็เข้ามาทบทวนดูแลกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะก็ทางที่ดีก็ย้ายออกไปตั้งนอกเมืองนะแต่ว่าไม่ตั้งได้ก็ดีถ้ามันไม่คุ้มทางเศรษฐศาสตร์แถมยังไปก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่แล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษนะทางอากาศทางดินอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคุณผู้ฟังนะค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคุณผู้ฟังนะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะบางทีฟังแล้วเหนื่อยเรื่องเนปาลเหมือนกันนะที่ทิเบตเนปาลอ่ะที่น้ำทาน้ำแข็งถล่มอ่ะฟังแล้วเหนื่อยเลยเหมือนก็อยู่ในเหตุการณ์นะคุณผู้ฟังคนก็วิ่งหนีตายกันนะโอ้ยน่าสงสารจริงๆก็ต้องเสียใจอีกละว่าจะไม่พูดคำว่าเสียใจเลยนะวันเสาร์ถัดจากเมื่อเสาร์ที่ผ่านๆมาก็แต่ว่าผู้เสียชีวิตนี่ก็เยอะอยู่นะเป็นพันนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ยังมีผู้สูญหายคือโคลนมันก็หล่นลงมามันก็ด้วยความเร็วความแรงมันก็หลบไม่ทันทำนองนี้นะคุณผู้ฟังมันก็นะสังเวยชีวิตไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมากันในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็หมูกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องขอฝากนะไม่ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องของการกำหนดราคาน้ำมันเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มันถูกลงหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะหรือว่าการที่จะพัฒนาให้เกิดพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นหรือว่าการใช้รถยนต์ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่มาใช้เป็นรถไฟฟ้าอิเล็กทริกวีคิลเนี่ยนะยังไงก็ตามก็ขอฝากคำหนึ่งไว้เลยนะสำหรับประชาชนทุกคนนะคนไทยประหยัดกันนะคะคุณผู้ฟังนะเปิดไฟก็ปิดไฟเปิดแอร์ก็ปิดแอร์บางบ้านนี้เขาก็ไม่เปิดแอร์เท่าไหร่นะแล้วก็ใช้วิธีการอะไรต่างๆนะคะแต่บางบ้านมีโซล่ารูฟท็อปไงแล้วก็บอกว่าเพื่อนๆนี่แห่กันไปแห่กันไปถล่มอยู่ในบ้านนั้นเพราะว่าตอนกลางวันเปิดแอร์เต็มที่ใช้โซล่าเซลล์นะคะคุณผู้ฟังนะก็ว่ากันไปก็ขอฝากละกันสำหรับทุกครัวเรือนทุกบุคคลคนไทยเลยนะช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ฟังเพื่ออนาคตอันสดใสของประเทศไทยนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ได้ในวันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมจับตากระแสเศรษฐกิจได้ใหม่วันเสาร์หน้า 13:30 น.กับดร.ปิยานีตั้งทองทวี

คยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

คำพ่อสอนการแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

ิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตาม

0: ฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเอง
2: เพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่า
3: ขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโฮสต์หน้าใหม่อูมคารุศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะว่ารายการของเราเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและก็แรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะเราเจอกันได้ทุกวันเสาร์บ่าย2ที่ FM 101.5 จุฬา Radio Plus ใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางในการฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook Page มนุษย์จุฬาประยานน้อยหรือ Instagram จุฬา Humans ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะคอยอัปเดตรวมถึงแจ้งเตือนให้ตลอดนะคะว่าจะมาวันไหนและฟังที่ไหนได้บ้างค่ะรวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองเนี่ยยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้เนี่ยนอกจากที่จะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วเนี่ยยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะทุกท่านคะในโลกปัจจุบันนี้ที่มีตึกรามบ้านช่องและสิ่งสวยงามต่างๆเนี่ยสิ่งสวยงามต่างๆของเราล้วนมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมหรือว่าลักษณะที่เป็นดอกผลจากการออกแบบที่หลากหลายดูยังไงเนี่ยก็ไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะต้องเรียกได้ว่าเพลินตามากๆจริงๆค่ะทั้งแบบสมัยใหม่ก็มีแบบสมัยเก่าก็มากเช่นกันแต่จะมีงานรูปแบบหนึ่งค่ะที่สร้างความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานออกแบบช่วงยุค1930ไปจนถึงยุค1950ที่ถูกถ่ายทอดออกมาให้เห็นผ่านสีอิฐปูนรวมถึงวัสดุในการก่อสร้างมากมายค่ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์หรือสมเด็จครูนับว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบในประเทศไทยอย่างมากค่ะท่านได้สร้างผลงานรวมถึงงานออกแบบเอาไว้หลากหลายชิ้นในวันนี้ทางมนุษย์จุฬาจะพาทุกท่านเนี่ยไปทำความรู้จักท่านผ่านงานออกแบบในยุคทศวรรษที่1930ไปจนถึง1950กับพี่ทันอธิพัฒน์แสวงผลบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะพี่ทัน
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
4: ค่ะเดี๋ยวให้พี่ทันเนี่ยแนะนำตัวให้กับผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะ
5: ครับก็ชื่อทันครับอธิพัฒน์แสวงผลครับเป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
4: ก็คือเป็นนิสิตเก่าของคณะสถาปัตย์ของจุฬานั่นเองนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกับการทำความรู้จักสมเด็จครูสักเล็กน้อยกันก่อนนะคะว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าสมเด็จครูนะคะพระองค์ท่านเนี่ยเป็นใครนะคะอยากให้พี่ทันเนี่ยได้ลองเล่าประวัติรวมถึงบทบาทของท่านเนี่ยพอสังเขปค่ะ
5: ครับก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์หรือว่าชื่อเต็มๆของท่านเนี่ยคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นะครับเป็นผู้ที่บรรดาช่างในเมืองไทยเนี่ยยกย่องท่านว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามทำไมท่านถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเพราะว่าประการหนึ่งคือท่านทำงานค่อนข้างหลากหลายมีทั้งอาคารบ้านเรือนตาลปัดพัดรองเนาะเหรียญกษาปณ์เหรียญที่ระลึกแล้วก็มีประติมากรรมอื่นๆเช่นแบบว่าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ที่สะพานพุทธเนาะคนโดยมากก็คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของอาจารย์ศิลป์พีระศรีแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศท่านเป็นผู้ออกแบบแล้วก็อาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยเป็นผู้ปั้นตามแบบของท่านทีนี้เนี่ยการที่เป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเนี่ยเริ่มต้นละกันของคำนี้เนาะคำเรียกท่านว่านายช่างใหญ่เนี่ยในช่วงที่ท่านเกิดมาเนี่ยคือท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่4เนาะท่านเป็นพระราชโอรสรุ่นเล็กของรัชกาลที่4ก็คือประสูติมาได้สัก 5-6 พรรษารัชกาลที่4ก็สวรรคตพอสวรรคตแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ก็ขึ้นครองราชสมบัติท่านก็พยายามจะให้เจ้านายซึ่งเป็นน้องๆของท่านเนี่ยได้รับการศึกษาแล้วก็ทำงานในส่วนที่แต่ละท่านเนี่ยชอบพอตัดภาพมาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศเนี่ยท่านโปรดวิชาช่างมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รัชกาลที่5เนี่ยท่านอยากทำงานช่างอยากสร้างวัด อยากทำ

0: เหรียญขึ้นมาท่านก็จะนึกถึงน้องคนนี้แหละแล้วก็เปิดโอกาสให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานตรีเนี่ยท่านทํางานประเภทนี้มาจนถึงในช่วงปลายรัชกาลท่านก็ทําอาคารที่เรียกได้ว่าสําคัญแห่งหนึ่งแล้วกันคือวัดเบญจมบพิตรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวัดเบญจมบพิตรอยู่หลังเหรียญห้าเนาะอยู่หลังเหรียญห้าบาททําให้ในช่วงปลายรัชกาลที่ห้าต่อมาถึงต้นรัชกาลที่หกเนี่ยท่านก็ยังคงทํางานถวายรัชกาลที่ห้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งรัชกาลที่ห้าสวรรคตรัชกาลที่หกขึ้นครองราชสมบัติต่อตอนนั้นเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานตรีท่านป่วยแล้วก็ลาออกจากราชการตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านรับราชการเนี่ยคือเสนาบดีกระทรวงวังซึ่งดูจะไม่เกี่ยวข้องกับการช่างสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยสิ่งที่ท่านเคยทํามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5เนี่ยทำให้ในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็ยังคงทํางานช่างแต่ว่าเป็นงานนอกราชการอยู่ทีนี้ในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยท่านทําอะไรที่เด่นๆบ้างเด่นมากที่สุดเลยคือพระเมรุทรงออกแบบพระเมรุท้องสนามหลวงเนี่ยเป็นครั้งแรกคือ2462เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงรัชกาลที่6ท่านก็จะทำงานสถาปัตยกรรมเนี่ยประเภทพระเมรุเป็นหลักแล้วก็พอมีงานพระเมรุเนี่ยงานพระเมรุคืองานศพเนาะในยุคนั้นเนี่ยก็นิยมทำของที่ระลึกเป็นของแจกสำหรับพระบ้างสำหรับญาติโยมบ้างของแจกสำหรับพระเนี่ยคือตาลปัตรเพราะฉะนั้นในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยท่านก็จะทำตาลปัตรด้วยจำนวนมากแล้วก็พอมาถึงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านทำท่านกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสภาแผนกศิลปากรซึ่งเป็นการยุบรวมกรมศิลปากรในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเข้ามาไว้ในราชบัณฑิตยสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยในราชบัณฑิตยสภาเนี่ยก็จะทำงานช่างที่อาจจะดูคล้ายกับกรมศิลปากรปัจจุบันใครนึกถึงการช่างก็จะวิ่งไปหาแผนกศิลปากรก่อนในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านทําเหรียญกษาปณ์อ่ะซึ่งข้างหน้าเป็นรูปรัชกาลที่7เนาะข้างหลังเป็นรูปช้างยืนแท่นท่านก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานที่เกิดขึ้นในพีเรียดเนี้ยค่อนข้างจะหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือได้การแบบเรียกว่ามีชื่อว่าเป็นนายช่างแห่งสยามนั่นเองนะคะซึ่งอยากที่จะรู้เลยค่ะว่าสำหรับพี่ทันเนี่ยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจอย่างไรให้กับพี่ทันบ้างคะหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจยังไงให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของพี่ทันคะ
0: คือด้วยความที่ผมเป็นสถาปนิกเนาะแล้วผมก็เป็นนักออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลีกหนีไม่พ้นว่าจะต้องดูงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างทีนี้เราใช้วิธีการยังไงในการดูงานพระองค์ท่านเนาะเท่าที่เคยศึกษาจากผลงานท่านเนี่ยมีหลักคิดของการออกแบบอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าแผลงการแผลงคือการบิดรูปแบบหรือว่าหลักคิดเดิมออกไปเพียงเล็กน้อยแต่ว่าการบิดวิธีการออกแบบเนี่ยมันสร้างความรู้สึกมันสร้างความหมายและมันสร้างการรับรู้ของคนที่มองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเช่นท่านทำเรือนไทยขึ้นมาหมู่หนึ่งเราจะรู้ว่าโดยปกติเนี่ยเรือนไทยอ่ะซึ่งก็คือบ้านเนาะในอดีตเนี่ยเรือนไทยเนี่ยจะวางเรือนล้อมชาญคือมีชาญอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเรือนล้อมชาญหันหน้าเรือนเข้าหาชาญเนาะใช้พื้นที่ชาญร่วมกันทีนี้พอท่านมาออกแบบเรือนไทยเนี่ยซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบ้านปลายเดินนะท่านทำเป็นเรือนแต่ว่าวางเรือนเนี่ยในแนวยาวคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือวางเรือนเป็นแนวยาวแล้วก็มีทางเดินเนี่ยเชื่อมเล็กๆโดยที่ไม่ใช่ชานขนาดใหญ่แบบอดีตเป็นต้นเนี่ยคือการแผลงคือไม่ได้ปฏิเสธหลักคิดเดิมแต่ว่าทำให้มันเหมาะสมขึ้นมันเหมาะสมต่อการใช้สอยมันเหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในและความนิยมในเมืองไทยในสมัยนั้นถามว่าเราเอาสิ่งนี้มาใช้ยังไงคือล่าสุดเนี่ยผมมีโอกาสได้ออกแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชรุ่นปัจจุบันเนาะผมทำเป็นรูปพระตราของท่านเนี่ยใต้สวยตฉาตร3 ชั้นเนี่ยแล้วมีกรอบอยู่เบื้องหลังเป็นกรอบซุ้มเรือนแก้วนะ ซึ่งโดยปกติเนี่ยซุ้มเรือนแก้วของงานไทยเนี่ยมันจะไม่ได้คือมันมีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยมเนาะแต่ว่าผมเนี่ยดัดเคอร์ฟของซุ้มเรือนแก้วเนี่ยให้ปลายเนี่ยมันเชิดขึ้นนิดนึงแล้วก็ทำปลายของซุ้มเนี่ยให้เป็นหางหงหางหงก็คือตัวจบปลายของซุ้มในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยและทำให้มันมีขนาดเล็กลงคือผมเนี่ยไม่ได้ทำให้มันมีลักษณะที่มันเต็มรูปแบบแบบงานไทยปกตินะผมก็พยายามแบบว่าดัดมันแปลงมันลงมาคือไม่ได้ปฏิเสธของเดิมแต่ว่าทำให้มันดูเรียบร้อยเหมาะสมกับงานที่ทำก็อาจจะเรียกว่าเป็นการแผลงในวิธีหนึ่งแล้วกัน
1: ค่ะแล้วอยากรู้ว่าพี่ทันอะค่ะแบบคือเคยได้ยินมาว่าท่านเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างขนบประเพณีไทยการออกแบบแบบไทยๆกับศิลปะแบบตะวันตกซึ่งทั้งที่ท่านไม่เคยเสด็จไปต่างประเทศเลยค่ะแล้วผลงานที่ท่านออกแบบเนี่ยพี่ทันคิดว่าท่านได้รับแบบแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนหรอคะ
0: คือจะเรียกว่าท่านไม่เคยไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าจริงๆเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าพระยาทริตเนี่ยเคยเสด็จไปต่างประเทศแต่ว่าไม่ใช่ประเทศในแถบยุโรปเป็นประเทศในแถบนี้หมดเลยแถบข้างเคียงเนี่ยหมดเลยเคยเสด็จไปพม่าเคยเสด็จไปเขมรเคยเสด็จไปกัมพูชาเคยเสด็จไปอินโดนีเซียและเคยเสด็จไปแหลมมลายูแต่ว่าไม่เคยเสด็จไปแถบประเทศแถบยุโรปและที่สำคัญคือในช่วงเวลาที่ท่านเสด็จไปเนี่ยเสด็จไปประเทศเหล่านี้คือเป็นช่วงที่อาจจะแบ่งได้เป็นสองช่วงคือช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงก่อนหน้าที่ท่านจะได้มาทำงานศิลปะสถาปัตยกรรมส่วนอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ไปตอนที่มีพระชนมายุสูงแล้วคือไปตอนช่วงอายุแบบ70อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำงานศิลปะสถาปัตยกรรมมากนักผมคิดว่าการที่ท่านได้ทำงานที่มีกลิ่นอายของรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมของที่อื่นเนี่ยเป็นผลพวงของการขนส่งที่เริ่มดีขึ้นแล้วกันในช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นผลพวงของวิทยาการที่เข้ามาพร้อมกับตัวช่างชาวตะวันตกที่เข้ามารับราชการในสยามในสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะและเรื่องการขนส่งเนี่ยก็คือเขานําหนังสือเข้ามาขายเข้ามาติดตัวเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูการเห็นและการซักถามจากนายช่างตะวันตกที่เข้ามารับราชการในสยามเนี่ยก็อาจจะเป็นผลที่ทําให้ท่านเนี่ยได้อินสปายแล้วกันมาจากคนกลุ่มเนี้ยแล้วก็จะขอเล่าอีกนิดนึงคือวิธีการทำงานของท่านน่ะค่อนข้างจะไม่เหมือนกับช่างไทยโดยปกติคือในอดีตเนี่ยช่างไทยเนี่ยเขาก็จะสเก็ตเนาะเขาก็จะเขียนแบบแต่ว่าไม่ได้เขียนแบบแบบที่เราเขียนแบบกันในคณะสถาปัตย์ปัจจุบันสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันเนี่ยคือเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสเกลก็คือมาตราส่วนเราสามารถย่อขนาดจริงเนี่ยมาสู่กระดาษได้แต่ว่าช่างไทยในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สเกลเหล่านี้มาทำงานเขามีแบบร่างก็จริงอยู่แต่ว่าเขาใช้ความรู้ความสามารถของนายช่างเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นน่ะคงฝึกฝนมาด้วยดีนะแต่ว่าผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระยานริศเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยคืออ้างอิงกับสิ่งที่เรียกว่ามาตราส่วนซึ่งมันเป็นของตะวันตกเนาะและท่านเนี่ยใช้มาตราส่วนเนี่ยกับทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมมันยิ่งสะท้อนเลยว่าวิธีการทํางานแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการทํางานของช่างไทยมันเป็นวิธีการทํางานของช่างตะวันตกนั่นแหละก็สะท้อนสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะว่าโอเคเรามีวิทยาการแบบตอนตกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดําเนินตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าก็ปรับประยุกต์อะไรให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มันมีหลักวิชามาจับมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ก็คือเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ไปประพาสด้วยตนเองแต่ว่าก็คือความรู้เข้ามาผ่านด้านการขนส่งเป็นหลักก็คือจะมีช่างต่างชาติเข้ามาแล้วก็ท่านก็เรียนรู้ผ่านการดูการซักถามรวมถึงการสังเกตนะคะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากจริงๆค่ะสําหรับวิธีการเรียนรู้ของท่านนะคะซึ่งจากการงานออกแบบทั้งหมดนะคะงานออกแบบในยุคช่วงศตวรรษที่1930ไปจนถึง1950ค่ะสมเด็จครูเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้อย่างไรบ้างหรอคะหรือว่าจุดไหนที่พี่ท่านคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระองค์ท่านค่ะ
0: ผลงานฝีพระหัตถ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเป็นผลงานฝีพระหัตถ์ที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าท่านเนี่ยทำงานมาจํานวนมากเนาะแล้วก็ท่านก็ฝึกฝนมาจํานวนมากผนวกกับแนวคิดของการแผลงคือมีเค้าโครงเดิมอยู่แต่ว่าท่านแค่บิดในบางส่วนเนี่ยออกไปแล้วก็ผสานกับองค์ความรู้ที่ท่านน่ะพยายามศึกษางานจากที่ต่างๆโดยที่ไม่ได้เลือกว่างานเนี้ยจะต้องเป็นงานไทยเท่านั้นแต่ว่าท่านพยายามศึกษาจากงานทุกอย่างเลยที่ท่านคิดว่าดีคิดว่าสวยทำให้ผลงานในช่วงนั้นอ่ะค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระองค์ท่านเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละงานเพราะว่าแต่ละงานเนี่ยท่านทำสำหรับเจ้านายหรือว่าบุคคลเนี่ยแต่ละคนต่างกันแต่ว่าในผลงานทั้งหมดเนี่ยมีจุดร่วมกันอยู่บางอย่างเช่นการใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่4ที่5เนาะในอดีตเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้สัญลักษณ์ในรูปแบบหนึ่งเช่นการใช้รูปพระนารายณ์ทรงครุฑแทนพระมหากษัตริย์แต่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยค่อนข้างจะเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆไปเลยอย่างรูปพระมหามงกุฎแทนตัวรัชกาลที่4เพราะรัชกาลที่4ชื่อมงกุฎเป็นต้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานารีก็ใช้วิธีการแบบวันเนี้ยมาออกแบบงานทำยังไงก็ได้ให้ดูเป็นบุคคลนั้นมากที่สุดอย่างพระเมนงานหนึ่งทำเป็นรูปยอดมงกุฎยอดมงกุฎแปลงเพราะว่าบุคคลนั้นอ่ะบุคคลที่ท่านทำงานให้เนี่ยเป็นเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าซึ่งมงกุฎเนี่ยเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของท่านแล้วก็ถ้าดูในเชิงของการทำงานเส้นสายของพระองค์ท่านเนี่ยจะมีความเฉพาะตัวเหมือนกับเราที่มีลายมือเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเรียนแบบกันยากแต่ว่าหลักคิดของพระองค์ท่านเนี่ยยังคงเหมือนเดิมก็คือการแผลงและการใช้การศึกษาผลงานจากที่ต่างๆโดยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นที่ไหนหรือว่ารูปแบบใดเนี่ยมาทำเป็นผลงานทุกท่านอาจจะรู้สึกว่าวิธีการประมาณเนี้ยเป็นวิธีการที่คนในปัจจุบันเนี่ยใช้แต่ทุกท่านลองนึกภาพว่าในอดีตเนี่ยเมื่อ100 ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มี Pinterest มันยังไม่มี Facebook เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาค้นคว้าแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการแบบใหม่ในยุคนั้นแล้วก็ทำให้งานที่ออกมาในเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างใหม่และมันได้กลายเป็นรากฐานของการทำงานไทยในยุคถัดๆมาครับผม
1: ค่ะก็แสดงว่าท่านเนี่ยก็มีความคิดที่เป็นของตัวเองรวมถึงว่าก็เหมือนกับลายมือของคนเราที่ไม่เหมือนกันนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็ลักษณะเฉพาะของท่านนั่นเองค่ะก็คือคิดว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็น่าจะเคยเห็นผลงานของท่านเนี่ยผ่านตามาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพระเมรุมาตรนะคะที่ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นะคะซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นผลงานของพระองค์นั่นเองค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะพี่ทันก็คืออยากที่จะให้พี่ทันเนี่ยได้ฝากอะไรเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับงานออกแบบของสมเด็จครูค่ะอยากให้พี่ทันได้ฝากได้เลยค่ะ
0: ก็เคยมีภาษิตภาษาละตินที่จารึกอยู่บนหลุมศพของเซอร์คริสโตเฟอร์เรนซึ่งเป็นคนออกแบบมหาวิหารเซนต์ปอลที่อังกฤษเนาะแต่เป็นภาษาไทยได้ว่าถ้าอยากมองอนุสาวรีย์ของท่านผู้นี้แล้วไซส์ก็ให้มองไปโดยรอบผมคิดว่าผลงานฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานารีเนี่ยมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือเราอาจจะเคยเห็นแต่เราอาจจะไม่ทราบเท่านั้นเองว่าเป็นผลงานฝีพระหัตถ์เช่นเราพลิกเหรียญ 5 บาทขึ้นมาก็เห็นวัดเบญจมบพิตรอยู่ข้างหลังแหละหรือวัดราชาธิวาสที่อยู่ตรงสำเสนก็เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ของท่านหรือตึกถาวรวัตถุหรือว่าตึกแดงเนี่ยที่อยู่ตรงริมสนามหลวงก็เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ในช่วงแรกของท่านหรือเพลงที่อาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นเพลงเขมรไชโยกก็เป็นผลงานที่ท่านทรงพระนิพนธ์ก็อาจจะเคยฟังเคยเนี่ยเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นผลงานฝีพระหัตถ์ของท่านนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ทราบประวัติเท่านั้นเองเอาจริงๆเรื่องของการติดตามผลงานฝีพระหัตถ์เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆมีทั้งหนังสือก็เยอะมีเนี่ยการจัดกิจกรรมอย่างเช่นการจัดงานวรรณริตของประทายาทราชสกุลจิตรพงศ์เนี่ยที่บ้านปลายเนินทุกๆปีหรือว่าการจัดงานวรรณริตของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวังท่าพระซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าพระนครินทร์เนี่ยก็สามารถติดตามได้งานเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นเดือนที่เป็นเดือนคล้ายเดือนที่ประสูติละกันประมาณนั้นแล้วก็ผลงานฝีพระหัตถ์เนี่ยยังคงมีอีกมากที่อาจจะฝากไว้แล้วกันครับคืออย่างเช่นถ้าอยากชมตาลปัตรที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครก็มีห้องตาลปัตรเนาะซึ่งก็จัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์เนี่ยจำนวนมากหรือในพิพิธภัณฑ์วัดบวรนิเวศวิหารก็มีผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเนี่ยแทรกอยู่จำนวนมากอีกเช่นกันประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะพี่ทันและนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะคะของการทรงงานของสมเด็จครูนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีอนุสาวรีย์นะคะที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นแต่ว่าท่านก็ได้ทิ้งผลงานไว้มากมายนะคะผ่านทุกอย่างที่ท่านได้ตั้งใจสร้างมานะคะจะได้เห็นได้ว่าเลยนะคะพระองค์เนี่ยตั้งพระทัยนะคะที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะผลงานเหล่านี้นะคะล้วนสะท้อนความเป็นนักคิดความเป็นศิลปินรวมถึงพระปณิธานที่ทําให้สยามตอนนั้นเนี่ยได้มีความทันสมัยโดยการใช้งานออกแบบหรือว่างานศิลปะเป็นเครื่องมือนั่นเองค่ะคุณูปการของพระองค์นะคะนับว่าเป็นที่ประจักษ์อุ้มก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยรำลึกถึงสมเด็จครูนะคะหากมีโอกาสค่ะขอสักครั้งให้ท่านเนี่ยได้หาเวลาไปชมผลงานของพระองค์และทุกคนเนี่ยจะได้ตกหลุมรักงานออกแบบของสมเด็จครูแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยอยากที่จะให้พี่ทันเนี่ยได้ฝากช่องทางการติดต่อของพี่ทันหรือว่าช่องทางที่ติดตามผลงานหรือว่าตอนนี้พี่ทันมีผลงานอะไรบ้างสามารถฝากคุณผู้ชมได้เลยนะคะ
0: ก็ขออนุญาตฝากไว้สัก2-3 แห่งครับคือ Facebook Page ของมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่พระทายาทราชสกุลจิตรพงศ์ซึ่งเป็นพระทายาทของพระองค์ท่านเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page เนี่ยค่อนข้างมากแล้วในตอนนี้แล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะไม่ใช่ผลงานอาจจะเป็นในเชิงของวิถีชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยก็ติดตามได้ใน Facebook เพจสมเด็จครูครับแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหนังสือออกมาอีก2 เล่มคือหนังสือชื่อเรื่องว่า Prince Naris A Journey into His Everyday Life แล้วก็อันนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ฉบับภาษาไทยชื่อว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์การเดินทางผ่านของใช้ส่วนพระองค์ซึ่งพระทายาทราชสกุลจิตรพงศ์เนี่ยท่านเป็นผู้เขียนไว้แล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นในเชิงของจะพาผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เข้าไปดูวิถีชีวิตของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีพระองค์เป็นนิสัยยังไงผ่านมุมมองของคนในปัจจุบันเนี่ยที่มองย้อนกลับไปในอดีตเนาะแล้วก็จะพาไปเห็นของใช้ที่ท่านทรงใช้ณขณะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์ท่านกับย์สินพีระศรีซึ่งเป็นในช่างตะวันตกเนาะแล้วก็จะพาไปดูบันทึกประจำวันซึ่งท่านเนี่ยเขียนบันทึกประจำวันทุกวันมาจนถึง ปีสุดท้ายก่อนจะสิ้นพระชนก็ฝากติดตาม

0: ครับช่องทางเหล่านี้ด้วยครับ
1: ได้ค่ะก็คือจะเป็นเล่มฉบับแปลนะคะของไดอารี่นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเห็นว่าท่านเขียนเป็นสล็อตเวลาแบบละเอียดด้วยแล้วก็เขียนกับทุกวันวันไหนที่ไม่ได้เขียนเนี่ยก็จะเว้นเอาไว้อันนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนเราได้ใช้ไทม์แคปซูลเนี่ยย้อนเวลากลับไปช่วงนั้นเลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะอุ้มเชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณพี่ทันอธิพัฒน์แสวงผลนะคะบัณฑิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันแล้วก็แชร์เรื่องราวความรู้ดีๆเกี่ยวกับบุคคลสําคัญด้านงานออกแบบนะคะรวมไปถึงด้านสถาปัตยกรรมของไทยรวมถึงผลงานที่น่าสนใจของท่านในวันนี้ด้วยค่ะเชื่อว่าทั้งโฮสต์นะคะวันนี้เนี่ยที่อุ้มได้เป็นโฮสต์รวมถึงได้เป็นผู้ฟังก็ปลื้มปิติใจไปตามๆกันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีเรื่องราวที่อยากที่จะนํามาแบ่งปันนะคะหรือว่ามีข้อเสนอติดชมรายการเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยได้นะคะที่อินบ็อกซ์ของเพจมนุษย์จุฬาประยานน้อยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่ามนุษย์จุฬาในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้เนี่ยอูมและพี่ทันอธิพัฒน์แสวงผลเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
1: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
2: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
3: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเนอร
4: ์ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
5: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตน์ค่ะ
6: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
0: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
1: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
3: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
4: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
5: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz
6: ให้เราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุก
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการฮิวใจไปกับดร.จอยค่ะทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเรากลับมาพบกันเป็นประจำกับรายการฮิวใจไปกับดร.จอยทุกๆวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.เพียงสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นค่ะดิฉันดร.จอยทองกล่อมศรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะทราบว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็เป็นเดือนแห่งการที่เราจะต้องเริ่มสูญเสียแล้วค่ะเกิดการสูญเสียเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหมายความว่าอะไรคะเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของหลายท่านที่จะเกษียณอายุราชการเราจะทำงานกันเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายค่ะแล้วก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างเลยดังนั้นวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราได้นำเรื่องที่น่าสนใจค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนเป็นประสบการณ์กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะขออนุญาตแนะนำรายการหิวใจไปกับดร.จอยสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่เพิ่งจะเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมชื่อรายการหิวใจไปกับดร.จอยหิวใจค่ะหมายความว่าเรื่องราวที่ฟังแล้วเนี่ยต้องดีต่อใจนำไปใช้ประโยชน์ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุขนาดไหนจะทำงานอะไรจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็ตามคุณผู้ฟังฟังแล้วเกิดความรู้สึกดีเกิดได้ประโยชน์ได้แนวคิดได้หลักคิดได้ร่วมประสบการณ์เดียวกันที่นำมาพูดคุยผ่านผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาเล่าเพื่อหิวใจคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เรานำมาจากแหล่งต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจากผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรและเราก็นำมาจากบทความค่ะเป็นบทความจากตำราที่เราได้อ่านที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายเลยค่ะนำมาจากประสบการณ์ตรงของผู้ดำเนินรายการค่ะทั้ง3ส่วนนี้เราก็รวบรวมเรียบเรียงนำมาสื่อสารให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายคุณผู้ฟังจะได้ฟังแล้วเรารู้สึกเราร่วมประสบการณ์เดียวกันและทั้งหมดทุกเรื่องราวที่นำมาเล่านอกจากจะหิวใจแล้วคือฟังแล้วรู้สึกดีต่อใจรู้สึกได้ประโยชน์รู้สึกนำไปใช้ได้นำไปบอกต่อได้นะคะอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของรายการเลยค่ะนอกจากคุณผู้ฟังจะติดตามรายการหิวใจไปกับดร.จอยทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาโรงกรมหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz แห่งนี้แล้วเนี่ยเรายังได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของสถานีวิทยุจุฬาบางรายการค่ะเราได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุกรมพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ค่ะได้นำรายการของเราเนี่ยไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นที่น่ายินดีค่ะที่รายการหิวใจไปกับดร.จอยเราได้รับเกียรติให้นำไปออกอากาศรีรันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของสถานีวิทยุกรมพลังงานทหารที่ FM 90.5 MHz ค่ะแต่ว่าไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ตอนเช้าวันหยุดสบายๆเลยค่ะ 7:30 นาทีถึงเวลา 8:00 นก่อนเคารพธงชาติดังนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวันเสาร์พลาดก็สามารถจะติดตามฟังรายการในวันอาทิตย์ได้อีกด้วยนะคะเป็นที่น่ายินดีจริงๆค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทำงานวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะบางท่านนะก็ยังทำงานบางท่านก็ทำธุรกิจเปิดร้านเป็นของตัวเองบางท่านก็ทำงานในภาคเอกชนบางแห่งก็ทำงานครึ่งวันบางแห่งก็ยังคงทำเต็มวันหรือหลายท่านวันนี้เป็นวันหยุดอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านอาจจะทำงานบ้านซักผ้าทำความสะอาดบ้านหรือหลายท่านนะคะอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็อาจจะกำลังเตรียมกับข้าวกับปลาเตรียมอาหารการกินให้กับสมาชิกในครอบครัวตอนเย็นบ่ายๆวันเสาร์แบบนี้หรือเช้าๆวันอาทิตย์ก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขกายสบายใจทุกคนทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะรายการหิวใจไปกับดร.จอยและทีมงานของเราทุกคนขอส่งความปรารถนาดีมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับการจัดรายการของเราถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วมันได้ประโยชน์นะฟังแล้วรู้สึกมันสบายใจนะอยากจะเสนอแนะอยากจะให้ทีมงานของเราปรับเปลี่ยนหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะรู้เรื่องราวอะไรค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกลับมากับทีมงานของเราได้เลยค่ะเราน้อมรับการเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงรูปแบบและคอนเทนต์เนื้อหารายการของเราให้นำเสนอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกลับมาได้หลายช่องทางเลยค่ะช่องทางแรกเป็นโทรศัพท์หรือว่าจะเป็น LINE ก็ได้นะคะ0858766668ค่ะ0858766668แล้วก็ทางอีเมลนะคะ joyjula@gmail.com หรือ joy.r
jula@jula.rc.th ทั้ง3ช่องทาง

นั้นเป็นหนทางที่คุณฟังสามารถจะติดต่อสื่อสารกับทีมงานได้ค่ะทางทีมงานเราจะมีของที่ระลึกเป็นซูวีเนียร์เล็กๆน้อยๆจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบคืนกลับให้คุณผู้ฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเราหวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะเอาละค่ะวันนี้เรากลับมาวันนี้เนี่ยขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่จอยนะคะพี่จอยทำไมเรียกตัวเองว่าพี่จอยจริงๆแล้วเนี่ยสรรพนามเป็นพี่เป็นน้องสำหรับคนไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นสรรพนามที่อบอุ่นที่สุดละอายุน้อยกว่าเรียกพี่ก็เรียกว่าเรียกด้วยความเมตตาเอ็นดูอายุมากกว่าเรียกพี่ก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าคำสรรพนามพี่น้องเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเรารับได้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดเป็นกันเองมากที่สุดเลยค่ะผู้จัดขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่จอยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะอยากเห็นหน้าพี่จอยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยผู้จัดทำอะไรอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังคะดิฉันทำงานอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะเห็นว่ารายการวิทยุของสถานีวิทยุจุฬาของเราเนี่ยทุกๆรายการเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการทางด้านสังคมเศรษฐกิจประเพณีวัฒนธรรมกีฬาเรามีรายการที่หลากหลายที่เราออกอากาศตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นในทุกๆวันถ้าคุณผู้ฟังเป็นแฟนคลับของรายการไหนก็ตามคุณผู้ฟังจะเห็นว่าสถานีวิทยุจุฬาของเราเนี่ยเป็นสถานีวิทยุภายใต้แนวคิดที่สานสรรสร้างสังคมปัญญาค่ะเราทุกๆรายการที่จัดมีเสน่ห์ในช่องของตัวเองหลายอย่างเลยค่ะและสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุจุฬาของเราค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเลยค่ะและล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรเป็นคณาจารย์มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างคณะต่างสถาบันกันไปทั้งสิ้นเลยและนี่คือเสน่ห์ของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คุณฟังจะได้เข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแถมความรู้ติดตัวไปกับเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะเพียงแค่เปิดโทรศัพท์มาเข้าไปที่เว็บไซต์ curadio.jula.ac.th เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็จะมีเพื่อนติดตามอยู่กับท่านตลอดเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาวันนี้พี่จอยมีเรื่องราวที่เตรียมที่จะมาพูดคุยสู่กันฟังวันนี้เตรียมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันสำคัญอย่างไรสำคัญมากเลยนะคะบางทีเราใช้ชีวิตกันมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้บางท่านก็อาจจะยังอยู่ในช่วงวัยทำงานหลายๆท่านก็เกษียณอายุแล้วใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่อาจจะมีออกไปโรงพยาบาลบ้างออกไปพบปะเพื่อนฝูงไปธุระปะปังไปวัดไปทำบุญไปท่องเที่ยวเราลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่ๆเลยแต่จริงๆแล้วในทางจิตวิทยาค่ะคุณผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นภาวะปกติของชีวิตเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น normal transition เป็นการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทางที่วิวัฒน์ขึ้นพัฒนาขึ้นทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นปรับเปลี่ยนรูปแบบจากอดีตไปสู่ปัจจุบันก้าวเข้าสู่อนาคตคุณฟังจะเห็นว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมามากมายไก่กองเลยค่ะแค่นึกย้อนไปแค่5ปี10ปีเราไม่รู้จัก AI คืออะไรตอนนี้ทำไม AI เข้ามาในชีวิตของคนเราได้ทั่วทุกประเทศในโลกใบนี้เราไม่คิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งเราจะไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไปแล้วเมื่อประมาณ3ปี5ปีที่แล้วพอเราพูดถึงว่าเราไม่ต้องใช้เงินสดแล้วเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้หรือวันนี้มันเป็นไปแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องถือเงินสดแล้วทุกสิ่งอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลยเราไปไหนเราสามารถจะจับจ่ายใช้สอยกินใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลยเราไม่ต้องถือเงินสดอีกต่อไปแล้วแล้วมันก็เป็นจริงเห็นไหมคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนมาก
นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะในชีวิตของคนเราทุกคนเลยเนี่ยเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะลืมตัวไม่ทันตั้งตัวไม่รู้ว่าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงกันค่ะจริงๆแล้วในภาวะปกติของชีวิตมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนอะไรคะเพราะว่าสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันเปลี่ยนเราก็ต้องมีความสามารถในการปรับตัวเราเองนั่นเองนะคะ adaptability ค่ะปรับตัวมันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของเราในระยะยาวเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะถูกเปลี่ยนมันจะมีความหมายที่ต่างกันนะคะถ้าเราตั้งใจที่เราจะเปลี่ยนเองหมายความว่าเอาละฉันตั้งใจจะยอมรับเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งเนี้ยฉันจะเปลี่ยนเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนได้อย่างตั้งใจและเราก็จะไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าอะไรคะเราทำใจไว้แล้วเราเตรียมการไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเราจะเรียนรู้เรื่องนี้เราจะปรับตัวเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ยอมไม่เอาฉันไม่เอาฉันจะยึดติดอยู่กับที่เดิมไม่เปลี่ยนใครจะทำยังไงใครจะไปอะไรสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะในฐานะที่เป็นคนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมถ้าเราเดินไปที่สามย่านมิดทาวน์เนี่ยแล้วเราไม่แล้วเรามีเงินสดไปอะเรามีเงินสดไปนะเราพกเงินสดไปเราอาจจะไม่ได้กินข้าวนะคะแม้ว่าเรามีเงินก็ตามเพราะอะไรคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าร้านต่างๆในสามย่านมิดทาวน์ประมาณ 90% ถึง 95%เขาไม่รับเงินสดค่ะเขาไม่รับเงินสดเขารับโอนรับสแกนเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยจริงๆนะวันนี้เราเดินไปสามย่านมิดทาวน์ถ้าเราไม่มีเงินถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเยอะแยะเลยแต่เราไม่มีระบบโทรศัพท์ที่เก็บเงินในการโอนได้เราไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้ในการโอนรับเงินจ่ายเงินเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะในวันนี้บางพื้นที่นะนั่นแหละค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีบางส่วนบางที่ในมุมไหนของประเทศใบนี้ของประเทศเราเนี่ยนะคะว่าเขาก็ยังรับเงินสดอยู่นะถ้าเป็นแม่ค้าแม่ขายธรรมดาเขาไม่มีหรอกบัญชีสกงสแกนอะไรเขารับเงินสดอย่างเดียวก็มีนะคะขนาดบ้านผู้จัดเนี่ยอยู่แถวรังสิตนะยังจำได้เลยว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งนะเป็นร้านที่คนเยอะมากคือย่านรังสิตนะคุณฟังจะเป็นย่านที่ก๋วยเตี๋ยวเรือดังไงคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเนี้ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่ดังมากเวลาวันเสาร์อาทิตย์นะรถก็จะจอดยาวเลยนะคะก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันร้านเนี้ยเขาติดป้ายเบลอหน้าร้านเลยนะรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นจ้าเห็นไหมคะคนที่ไปนะต้องเตรียมเงินสดไปนะไม่มีเงินไม่ได้จะบอกโอนได้ไหมสแกนได้ไหมไม่มีทั้งสิ้นค่ะร้านนี้รับเงินสดอย่างเดียวมีอยู่นะคะถามว่าเขาไม่เปลี่ยนหรอเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างเขาถนัดที่จะใช้เงินสดดังนั้นเนี่ยในเป็นส่วนน้อยแหละค่ะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าแม่ค้าไม่ขายในตลาดส่วนใหญ่ก็ไปดูนะมี QR code กันทุกคนนะคะจะรับจะจ่ายอะไรก็ตามและโดยเฉพาะเราก็ถูกนโยบายของรัฐบาลกึ่งบังคับนะคะว่ารัฐบาลมีเงินสนับสนุนจะช่วยประชาชนในกลุ่มที่ต้องเปราะบางเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีโครงการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ก็ต้องผ่านระบบแบงก์แอคเคาท์ทั้งนั้นเลยค่ะเขาไม่มีการมาจ่ายเงินสดถือเงินสดทุกคนต้องมีระบบแบงก์แอคเคาท์ถ้าไม่มีระบบแบงก์แอคเคาท์ก็รับความช่วยเหลือของรัฐบาลไม่ได้และนี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะที่รัฐบาลเนี่ยก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยผ่านไอแอปพลิเคชันเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นเพียงเล็กน้อยในส่วนหนึ่งของชีวิตคนนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะพูดกันวันนี้มันมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆร้อยเรียงกันค่ะในเวลาที่มีเพียงจำกัด30นาทีตอนนี้ก็หมดไป15นาทีแล้วเราได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นค่ะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันไปต่อค่ะวันนี้พี่จอยโปรยหัวไว้ว่าคนที่มีความสามารถในการปรับตัวเนี่ยการถ้าเราสามารถปรับตัวกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำนายความสุขในชีวิตเราอย่างยาวนานเลย
แล้วมันก็จะมากกว่าที่เราจะแค่ฉลาดอย่างเดียวนะถ้าเรามีความฉลาดหรือมีความสามารถเพียงอย่างเดียวนะแต่เราปรับตัวไม่ได้เราก็อาจจะไม่มีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูวันนี้เนี่ยพี่จะคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวเลยค่ะที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยในโลกใบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพี่จะชวนลองคิดดูนะถ้าวันนี้ในชีวิตเราเนี่ยทุกอย่างในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปถ้าทุกอย่างในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปนะคะลูกก็โตขึ้นพ่อแม่เราก็แก่ลงตัวเราเองก็อายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายเราก็เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปสภาวะแวดล้อมสภาวะโลกร้อน climate change ต่างๆมันมาใหม่เรื่องราวต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมาใหม่พี่จอยฝากถามว่าเท่าวันนี้ทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนไปเฮ้ยแต่เรายังไม่เปลี่ยนอะเรายังไม่ยอมเปลี่ยนเรายังเป็นคนเดิมเรายังทำแบบเดิมเรายังคิดแบบเดิมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะชีวิตจะมีความสุขไหมมันจะเกิดความกดดันกับชีวิตมากขึ้นไหมเอาอย่างนี้เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาถูกต้องค่ะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องยากอะไรเลยมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานค่ะเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดเรียนรู้เพื่อการได้รับการยอมรับเรียนรู้เพื่อการได้รับความสุขพื้นฐานขั้นชีวิตปกติดังนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปแต่เรายังเหมือนเดิมปัญหามันจะเริ่มเกิดละมันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบต้องใช้ความอดทนมากต้องดิ้นรนที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปและสุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีค่ะผู้ชมคุณผู้ฟังจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราสมมติคุณผู้ฟังอายุสมมติว่า50 60นะยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่นะเรายิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากเลยนะหลายคนเคยเปลี่ยนงานหลายคนผ่านการหย่าร้างแต่งงานแล้วหย่าร้างสูญเสียคนรักไปเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็ต้องเกษียณอายุการทำงานละบางคนย้ายบ้านบางคนเสียสุขภาพไปละบางคนรายได้หายไปผ่านสถานการณ์โควิดผ่านสถานการณ์สงครามสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พูดออกมาแล้วไม่มีอะไรดีเลยเปลี่ยนงานหย่าร้างเสียคนที่เรารักต้องเกษียณอายุต้องย้ายบ้านสุขภาพพังรายได้หายคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่มันมีข้อคิดอย่างนึงนะคะมันมีข้อมูลทางจิตวิทยาแล้วก็ทางสังคมศาสตร์ที่เขาเก็บข้อมูลวิจัยคนที่ประสบความสำเร็จนะเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่ผ่านการเปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่ผ่านการยากไร้ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วทั้งสิ้นไม่มีใครหรือน้อยมากค่ะที่เกิดมาแล้วทำธุรกิจประสบความสำเร็จรุ่งเรืองนอกจากว่ามีมรดกตกทอดจากครอบครัวให้ครอบครัวทำไว้ให้ดีแต่ถ้ามาถึงรุ่นมือรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าทำไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นค่ะคุณฟังคะพี่จอนจะชวนคุยว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะเริ่มต้นดูเหมือนไม่ดีนะแต่แล้วมันจะนำสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเสมอเลยค่ะเสมอเลยจริงๆค่ะมันคือการผัดเปลี่ยนมันคือการ transition บางอย่างไปสู่อีกอย่างหนึ่งค่ะเราละค่ะวันนี้เรามาคุยกันประเด็นของการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่6ประเด็นนะเดี๋ยวพี่จอจะชวนคุยประเด็นแรกค่ะทุกคนเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรทุกคนถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงก็เพราะสมองเราอะค่ะมันถูกออกแบบมาแบบนั้นค่ะคุณผู้ฟังมันมีงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยานะเขาพบว่าสมองของคนเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะชอบสิ่งที่เราคาดเดาได้เพราะมันจะช่วยประหยัดพลังงานช่วยเพิ่มโอกาสให้เรารอดเอ๊ะสมองมีแนวโน้มจะชอบสิ่งที่คาดเดาได้นั่นหมายความว่าสมองจะไม่ชอบอะไรที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเราคาดเดาไม่ได้เลยนั่นแหละคือสิ่งที่สมองไม่ชอบสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เลยเราไม่รู้ว่าเราจะตกงานวันไหนเราไม่รู้ว่าเราจะถูกเลิกจ้างวันไหนเราไม่รู้ว่าเราขับรถไปเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเมื่อไหร่หรือเปล่าดังนั้นพอเราคาดเดาอะไรไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความกลัวค่ะความกลัวความกังวลคิดมากแล้วก็ไม่กล้านี่แหละค่ะ
จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความอ่อนแอนะแต่มันเป็นธรรมชาติของสมองทุกคนเลยค่ะสมองกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะมันก็เลยตั้งป้อม

าเกิดอะไรขึ้นฉันยังไม่เปลี่ยนนะฉันยังไม่เปลี่ยนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะถูกเปลี่ยนเองค่ะและนั่นยิ่งน่ากลัวกว่าอีกพี่จอจะชวนคิดนะคะคุณผู้ฟังว่าหลายๆครั้งเลยนะเราไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงหรอกจริงๆแล้วอะเอาแล้วเรากลัวอะไรจริงๆเรากลัวผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เราควบคุมไม่ได้คุณผู้ฟังฟังดีๆนะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรก็เกิดไปเถอะแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผลลัพธ์เสมอและถ้าผลลัพธ์นั้นเนี่ยมันส่งผลต่อเราในทางที่ดีดีขึ้นรวยขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นได้เลื่อนตำแหน่งโอ้ยถ้าเปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นไปในทางที่เราไม่ยอมรับได้แล้วมันก็ทำให้เราเกิดความกลัวนะคะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เลยเพียงแค่ต้องทำใจยอมรับว่ามันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่หรือในทางที่ดีเรามามองประเด็นที่สองค่ะทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณผู้ฟังมันจะมีอยู่2แบบทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมี2แบบแบบแรกคือสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้มันเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่เราคุมมันไม่ได้อะไรคะอายุไงเราแก่ลงทุกวันทุกวันเราคุมมันได้ไหมวันนี้ขอสตาฟไม่โตได้ไหม1ปีผ่านไปฉันขออายุเท่าเดิมได้ไหมไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นว่าเราควบคุมมันไม่ได้วันนี้ทำไมเราต้องมาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เราคุมได้คุมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันได้บางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้เราก็ไม่ยื้อเราก็ต้องปล่อยไปแต่ถ้าบางอย่างที่เราควบคุมได้เราก็จะจัดการให้ดีที่สุดดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอยู่สองส่วนแบบง่ายๆเลยนะแบบแรกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอายุนี่เวลาผ่านไปแล้วถอยหลังไม่ได้เศรษฐกิจพังไปแล้วจะฟื้นคืนก็ลำบากคนอื่นเปลี่ยนยากอย่าเที่ยวได้ไปเปลี่ยนคนอื่นเขาเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนนี่แหละคือสิ่งสำคัญในการที่เราจะควบคุมมันไม่ได้ค่ะควบคุมอายุไม่ได้ควบคุมเวลาไม่ได้ควบคุมเศรษฐกิจไม่ได้ควบคุมคนอื่นไม่ได้สิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไหลลงทะเลตามน้ำไปเลยแล้วเราก็มาปรับตัวว่าเราจะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรในแบบที่สองเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สิ่งที่เราควบคุมได้อันนี้เริ่มง่ายขึ้นมาละแต่ก็ดูเหมือนยากแต่ก็ดูเหมือนง่ายถ้าทำลงมือทำก็ไม่ยากแต่ถ้าได้แต่อ่านได้แต่ฟังแล้วไม่ลงมือทำก็ถือว่ายากค่ะอะไรที่เราควบคุมได้คะ1เลยความคิดเราคุมความคิดตัวเองได้ไหมคุมความคิดตัวเองไม่ให้ตะเลิดตะเล่อไปในทางที่ไม่ดีที่เสียที่หายบางทีมโนคิดไปเองเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกคิดไปเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าความคิดถ้าเราสิ่งที่เราควบคุมได้นะ2ทัศนคติค่ะถ้าเรามีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นบวกมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆแต่ถ้าเราอคติกับใครคนใดคนหนึ่งโอ้ยอย่าว่าแต่เห็นหน้าเลยแค่เดินผ่านได้กลิ่นยังรู้สึกจะเป็นลมเห็นไหมคะคือเรามีอคติกับบางคนนะคะนะทัศนคติเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การตอบสนองการเรียนรู้และการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เอ๊ะเราคุมได้ไหมคุมได้สิความคิดเราคุมได้ทัศนคติเราคุมได้การตอบสนองมันเป็นเรื่องของอารมณ์การเรียนรู้การตัดสินใจ5ข้อเหล่านี้เราคุมได้คุมยังไงล่ะคะพี่จอยบังคับตัวเองค่ะบังคับตัวเองถ้าเราบังคับตัวเองบังคับความคิดตัวเองได้ไหมไม่ให้คิดไปในทางที่แย่ให้พยายามคิดไปในทางที่สร้างสรรค์ที่ถูกที่ควรที่สังคมยอมรับได้ถ้าเรามีทัศนคติต่อสิ่งนี้ดีสิ่งอื่นๆมันก็จะค่อยๆดีตามมาเองแม้วันนี้มันจะยังดีไม่หมดก็ตามดังนั้นพี่จอจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมี2ด้านนะด้านที่เราควบคุมได้กับด้านที่เราควบคุมไม่ได้ด้านที่เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายทำไงล่ะครูจอยก็ต้องปล่อยไปค่ะเราก็หันกลับมาให้ความสนใจกับด้านที่เราควบคุมได้และหรือเราอาจจะเอาด้านที่เราควบคุมได้เนี่ยมาวางแผนทำโปรเจกต์ใหม่ๆแทนด้านที่เราคุมไม่ได้นี่ก็ยังได้ประโยชน์2ทางอีกค่ะเอาละค่ะเราไปถึงประเด็นต่อไปนะคะคุณฟังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีถึง4แบบเลยนะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราได้ผ่านช่วงเวลานั้นมาหรือยังการเปลี่ยนแปลงมี4แบบค่ะแบบแรกเลยเนี่ยเราเปลี่ยนเพราะว่าเราเป็นคนเลือกเองเห็นไหมคะ

เราเปลี่ยนงานเราเลือกเองเลยเลือกที่จะออกจากงานอันนี้กรณีนี้คือไม่มีใครเชิญออกไล่ออกเทอร์มินเนตใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เราอยากเปลี่ยนงานอะเพราะอะไรอะเรารู้สึกไม่มีความสุขเรารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเรารู้สึกว่าไม่ได้รับการมอบหมายอะไรใดๆก็ตามเราเลยอยากเปลี่ยนงานแต่เราก็ไม่พูดไม่แสดงอาการอะไรที่มันดูก้าวร้าวว่าเราเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่พูดไม่บอกใครแต่สุดท้ายเราขอเปลี่ยนงานนะคะอันเนี้ยเปลี่ยนเพราะว่าเราเลือกเองอันที่สองค่ะอยากจะไปเรียนต่อก็เลยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนชีวิตการทำงานไปเรียนต่ออยากไปหาความรู้อันที่สามไปเริ่มธุรกิจออกจากงานไปทำธุรกิจใหม่เราก็จะได้ธุรกิจใหม่อันนี้คือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนที่เราเลือกเองอันที่สองค่ะอันนี้เลือกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนเพราะไม่ใช่ตัวเราเราเปลี่ยนเพราะคนอื่นค่ะอันนี้จะเจอเยอะเราเปลี่ยนเพราะเจ้านายทำยังไงก็ได้ให้เจ้านายชอบให้ถูกใจทั้งที่สิ่งนี้บางทีเราอาจไม่ชอบเราเปลี่ยนเพราะคู่ชีวิตอีตอนแต่งงานกันมาเธอไม่เป็นแบบนี้พอแต่งงานกันแล้วทำไมเธอเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะเลิกก็ไม่ได้ก็ต้องทู่ซีอยู่กันไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆยอมรับกันไปเราเปลี่ยนเพื่อลูกเห็นไหมคะลูกจะขอให้ทำอะไรเราทำหมดเพราะเรารักลูกทุกคนมีลูกบางท่านเนี่ยเลี้ยงหลานแล้วนะคะดังนั้นเราสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเปลี่ยนเราเรียกว่าเปลี่ยนเพราะคนอื่นไม่ใช่เปลี่ยนเพราะตัวเราเลือกเองการเปลี่ยนเป็นเพราะคนอื่นนะเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่พี่จอยเอ่ยมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นคู่ชีวิตเป็นลูกเต้าใดๆก็ตามเรามักจะรู้สึกสูญเสียการควบคุมเพื่อนเข้าใจคำว่าสูญเสียการควบคุมไหมคะหมายความว่าเราถูกดูรัดดูเราถูกดูแคลนอ่ะเราถูกดูแคลนเราถูกไม่ให้เกียรติเราถูกไม่ให้เกียรติดังนั้นเนี่ยถ้าเราถูกไม่ให้เกียรติเจ้านายเขาก็อาจจะไม่เห็นหัวเราเวลาทำกิจกรรมอะไรคู่ชีวิตเราเขาก็เบื่อขี้หน้าเราคุยก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันลูกก็เบื่อแม่มีแต่บนเพื่อนร่วมงานก็ญาติละอาไม่มีใครอยากคบด้วยอันนี้คือเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเพราะคนอื่นค่ะนี่แหละคือเรามักจะรู้สึกถึงการสูญเสียการควบคุมเลยเวลาที่เรายอมที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคุณผู้ฟังเราได้อะไรมาบางอย่างเราก็ต้องเสียอะไรไปบางอย่างมันไม่มีได้ทางเดียวและมันก็ไม่มีเสียทางเดียวอย่างแน่นอนมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับมันได้หรือเปล่าเราไปมุมมองที่3ค่ะนี่อันเนี้ยเราเปลี่ยนเพราะธรรมชาติเลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนตามยถากรรมค่ะเปลี่ยนตามยถากรรมหมายความว่าเราเปลี่ยนจากธรรมชาติเลยอะไรเปลี่ยนครูจอยอายุเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนการเกษียณอายุก็ถือว่าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคณะสถาบันจะต้องมีการจัดกิจกรรมวันเกษียณอายุราชการจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญนะคะอันที่สี่คุณผู้ฟังคะเราเปลี่ยนเพราะความวิกฤตเราเปลี่ยนเพราะว่าเราเจอวิกฤตวิกฤตคืออะไรคะโอ้เมืองไทยเจอวิกฤตเยอะเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอุบัติเหตุทั้งสงครามกลางเมืองทะเลาะกันเองทะเลาะตบตีกับเพื่อนข้างบ้านแย่งชิงทรัพย์สินมรดกต่างๆนั้นนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้มันจะเจ็บปวดนะแต่บางครั้งมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจได้นะอันนี้เป็นลักษณะของเราเปลี่ยนเพราะว่าวิกฤตประเด็นต่อมาค่ะพี่จอยชวนคุยเหลือเวลาอีกเพียงแค่นาทีกว่าๆเท่านั้นประเด็นต่อมาเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูว่าคนที่เติบโตไม่ใช่คนที่ไม่ล้มนะคนที่เขาเติบโตมาอย่างพี่จอยเติบโตมาโอ้เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคงจะอำนาจใหญ่โตคงจะทำอะไรได้หลายอย่างเรามีกฎระเบียบกติกาเป็นข้อบังคับให้กำหนดอยู่เราจะทำตามใจตัวเองไม่ได้นะคะดังนั้นการเปลี่ยนเพราะวิกฤตเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุจากโรคจากการสูญเสียธุรกิจล่มสลายสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเจ้าของก็เลยจัดการเปลี่ยนเพราะว่ามันวิกฤตวิกฤตคือเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเส้นยาแดงผ่าแปดแล้วมันจะขาดทุนแล้วมันทำไม่ได้แล้วอันนี้เราต้องเปลี่ยนนะคะประเด็นต่อมาค่ะพี่จอยอยากจะฝากไว้ว่าคนที่เติบโตไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มค่ะคุณผู้ฟังแค่เราปรับตัวให้อยู่ได้ความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากมันไม่ใช่มีเพียงแค่การร้องไห้อย่างเดียวค่ะแต่ร้องไห้ได้แต่เราต้องเดินต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยกำลังคุยสนุกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะจริงๆยังมีเนื้อหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเลยเดี๋ยววันเสาร์หน้าสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวันนี้รายการฮิวใจไปกับดร.จอยพร้อมทีมงานของเราหลังบ้านต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้เป็นวันที่ดีมีความสุข

ตลอดทั้งวันกินอาหารอร่อยเจอเพื่อนดีเจอแต่คนดีๆค่ะวันนี้ดร.จอทองกลมศรีกับรายการหิวใจไปกับดร.จอต้องลาไปก่อนเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้า 14:30 น.ถึง 15:00 น.วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ราเป็นพื้นที่พักใจที่อยู่ข้างคุณพร้อมรับกำลังใจในรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะทุกความรู้สึกมีเราที่เข้าใจ
1: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
2: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
3: ร่วมหล่อหลอมวัฒนธรรมดนตรีไทยให้หลั่งไหลอยู่ในใจคนไทยอย่างยั่งยืนกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าดำเนินรายการโดยคุณกัญชิตจิตรทานและดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติประจำปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่าสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ศรีชัยชาญเช่นเคยนะครับวันนี้อาจารย์มีเพลงเพราะๆวันนี้เป็นทางไหนของใครกันดีครับอาจารย์ครับ
5: วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของปรมาจารย์ท่านหนึ่งคือพระยาประสานดุริยศัพท์นะครับ
4: หรือว่าท่านเกิดวันที่4กันยา
5: ครับหรือได้เรียกว่าเราเรียกกันว่าครูแปลกประสานศัพท์นะครับท่านนี้มีความรู้สูงมากต่อจากพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีแขกแล้วก็ต้องมาท่านนี้นะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นครูของท่านอาจารย์มนตรีเป็นครูของคุณเฉลิมวงศ์ทั้งเป็นครูของท่านครูหลวงประดิษฐ์ด้วยนะครับรวมทั้งท่านครูพยาบาลท่านครูสว่างทั่วด้วยนะครับ
4: ตามตัวเลขครับอาจารย์ท่านเกิด2403ป
5: ั
4: จจุบัน166ปีนะครับ
5: เท่าที่ผมทราบจากคุณครูเฉลิมเล่าให้ฟังนะครับ
4: ครับ
5: ว่าท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่าน้องเล็กเลยนะครับเล็กกับเพื่อนนะครับทีนี้เพลงของท่านผู้นี้ท่านเหมือนกับสมญานามที่ได้รับการพระราชทานแต่งตั้งครับ
4: ครับประสานดุริยศัพท
5: ์ประสานแจ๋วเลยจริงๆเลยแล้วก็ท่านก็มีความรอบรู้ทั้งปีพาทและเครื่องสายถ้าจะฟังเพลงของท่านเหมาะเลยเป็นตัวอย่างก็คือพม่า5ท่อนพม่าท่อนที่เล่นทั่วไปเนี่ยของท่านนะครับ
4: ครับ
5: แต่วันเนี้ยเรานำเอาเพลงหนึ่งซึ่งนิยมเล่นกันทั้งปีพาทและเครื่องสายคือเพลงนารายณ์แปลงรูปตามชั้นนะครับ
4: ครับ
5: เพลงนี้ก็นักร้องเขาก็ร้องเทพพนมผสมพรมสีหน้าก็คิดว่าเป็นนารายแปลงนะครับที่จะแปลงมาปรับทศ
4: ปรับน
5: น
4: ทุก
5: ตอนนั้นนะครับ ทีนี้เพลงนี้มี

0: แนวทางที่ไพเราะคือบันไดเสียงเนี่ยขึ้นแล้วก็มีการเลื่อนบันไดไปนะฮะทำสำเนียงออกมาเป็นกึ่งเพราะมอนนิดๆนะฮะแต่ก็ฟังเพราะมากเลยเป็นเอกลักษณ์สำคัญอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังแล้วก็จะรู้ว่าประโยคเนี้ยเขาจะทำพร้อมๆกันแล้วเป็นประโยคสำคัญของเพลงนี้นะครับ
1: ครับผมวันนี้จะบรรเลงในวงปิพาทไม้นวมคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับผมว่าในยุคประมาณปี2529นะครับโดยประมาณนะครับ ตอนนั้นก็มีทั้งนักดนตรีนี่ถ้าพูดก็รู้จักกันหมดนะครับคุณสมปองเฉยเจริญคุณอภิชัยเลี่ยมทองคุณประกิตสะเพียรชัยคุณณรงค์ฤทธิ์คงปิ่นคุณปัทมาแก้วละเอียดคุณประสานวงวิโรจน์รักคุณอนันต์นาคคงคุณดุษฎีสว่างวิบูลย์พงศ์นะครับ
0: โอ้โหเป็นอะไรหมดแล้วเนี่ยตอนนี้
1: นะครับโอ้โหเยอะแยะยังพูดแล้วยาวครับอาจารย์ก็เอาเป็นว่าเนี่ยครับทุกท่านคงจะรู้จัก
0: นักร้องนามสกุล
1: นักร้องคุณสุกัญญาทัพพรนะครับ
0: ก็
1: ตอนนี้สุกัญญาคุณวราพรถ้าผมจำไม่ผิดคร
0: ับ
1: ครับผมงั้นเชิญท่านผู้ฟังรับฟังนะครับนารายณ์แปลงรูป3ชั้นครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงนารายแปลงรูป3ชั้นนะครับของปิพาทย์ไม่รวมคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ผมอ่านชื่อไปเมื่อสักครู่นั้นน่ะคือเป็นการบรรเลงเมื่อสมัยยังเป็นนิสิตนะครับไม่ใช่เล่นตอนปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมฝีไม้ลายมือเป็นแบบไหน
1: ผมชอบ
0: ชอบแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยดี
0: เรียบร้อยดีนะครับ
1: เพราะว่าผมว่าถ้าเผื่อบรรเลงปีผ้าไม่นวมผมก็ว่าแนวนี้เรียบร้อยดีเลย
0: ไม่รู้มาเล่นกันตอนอายุ60นี่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ
1: คงไม่ได้อย่างเงี้ยครับนะ
0: ครับผม
1: คือเพลงไทยเราเนี่ยถ้าเผื่อเล่นเรียบร้อยเนี่ย
0: ครับ
1: เพลงที่แต่งไว้ทำนองของเขาเพราะอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สามารถเอาไปทำเป็นทางเดี่ยวได้ตั้งเยอะนะนารายแปลงรูปเนี่ยทำได้หลายเครื่องมือนะครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้ต่อไปเนี่ยก็ทำกันบ้านหน่อยอาจารย์นะฮะส่งกันบ้านคราวนี้กันบ้านในตับขนังหรือว่าเงาะป่า
0: เงาะป่าครับผม
1: มีเพลงที่ผมบอกหลายครั้งนะครับว่ามีเพลงที่หลายๆครั้งที่เรามานำเสนอเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ออกอะไรบ่อยๆหรือไม่คุ้นเคยเป็นทยอยลาวครับคราวนี
0: ้ครับ
1: ทยอยลาว2ชั้นนะอาจารย์นะร้อง
0: ครับ
1: ผมฟังร้องแล้วน่าสนใจทำไมเวลาที่เขาทำเป็นเถากันแล้วนี่เราไม่ค่อยได้ไม่เห็นสองชั้นของทยอยแบบลาวแบบนี้นะ
0: ครับ
1: นี่เป็นทยอยลาวที่ไพเราะทีเดียวนะครับแล้วก็มีเพลงเพลงขอมเขาเขียนไว้แค่นี้นะ
0: ครับ
1: ที่ว่าเป็นขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะครับ
0: แต่ว่าเพลงก็
1: เข
0: ีย
1: นขอมเฉยๆแต่ว่าเราได้ยินแล้วก็เราจะรู้เลยว่าอ๋อขอมอะไรนะครับแล้วก็มีเพลงขั้นอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลง
0: เป็นเพลง
1: เราก
0: ระ
1: แตบรรเลงนะคร
0: ับผมครับวันนี้ก็เป็นขับร้องหมู่ชายหญิงนะครับส่วนขอมที่ว่านั้นอาจารย์จารุวรรณชนประเสริฐเป็นต้นเสียง
1: อาจารย์เล่าเรื่องหน่อยดินะครับ
0: อ๋อเรื่องวันนี้นะครับก็ตอนเสนอวันนี้ก็คือในทยอยลาวเนี่ยก็จะกล่าวถึงฮะเนาเมื่อลาจากสองนางแล้วก็ให้นึกว่าหญิงที่ต้องการกลับแค้วคลาดส่วนหญิงที่ไม่ได้อยากจะได้เนี่ยก็กลับมีจิตที่จะต้องมาชอบเถอะชอบกันนะครับดังบทพระนิพนธ์ที่ว่าโลกนี้นี่มันเป็นอย่างไรไปจึงดลให้ไขว้เขวเล่ดังนี้อ๋อที่จริงหญิงดีนั้นมีน้อยหากนับร้อยไม่ยากเย็นเช่นสองพี่นะครับแล้วก็อีกยาวเลยนะครับอาจารย์
1: ครับผม
0: ก็เป็นเรื่องของการว่ารักคนนี้แต่ได้คนโน้นคนโน้นมารักคนนี้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ครับงั้นเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันเลยนะครับเงาะป่าหรือตับขนังตอนต่อไปเชิญรับฟังครับ

0: ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเงาะป่าอีกตอนหนึ่งก็ยังเหลือกันอีกยาวนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: แต่ล้วนแต่ผมว่าก็มีแต่ขุดหรือพบกับเพลงดีๆเก่าๆที่ไม่เจอกันเอามาให้ฟังกันเยอะแยะเลยครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เพลงสุดท้ายเรานำเอาเพลงโยสลัมมานำเสนอ
0: ครับ
1: แต่ท่านอย่าเพิ่งว่า
0: ป่าเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับอาจารย
1: ์อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นดนตรีที่อาจารย์ชอบคือเครื่องสายผสมออร์แกนกับขิมนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไม่มีการขับร้องแต่เป็นเถา
0: ครับ
1: โยสลัมเถานะครับสามชั้นเนี่ยครูสวิทย์บวรพัฒนาท่านเป็นนักดนตรีคนหนึ่งก็เป็นหัวหน้าวงนักเล่นเครื่องสายนะครับ
0: ครับ
1: ก็ท่านชอบทางด้านนี้แล้วก็ท่านมาเล่นดนตรีบางทีก็ตีขิมบางทีก็ดีดออร์แกนนะครับก็ได้ทำทำนองขึ้นมาเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดไปไว้เป็นชั้นเดียวฟังดูแล้วออกเป็นแขกผสมฝรั่งเยอะเลยทีเดียวน่าสนใจเลยครับเพลงนี
0: ้
1: เพราะว
0: ่
1: าพอดูแล้วพอเราฟังแล้วบรรเลงถ้าเปิดเป็นเครื่องสายนี่เหมาะเลยนะครับ
0: ครับผมวันนี้ท่านมาบรรเลงกันไว้ในนามคณะสิทธิถาวรของท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: เป็นแบบไม่มีขับร้องครับก็คงเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับโยสลัมถาวจบแล้วผมอาจารย์เฉลียวชาญลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณกันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆท่านน่าจะเริ่มมีกำหนดการกินเลี้ยงส่งท้ายเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังจะเกษียณในเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมครับซึ่งบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีหลายงานเสียหน่อยนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะขอหยิบยกขึ้นมาพูดให้ฟังกันเป็นประจำสม่ำเสมอเลยก็คือกินเลี้ยงฉลองอย่างไรให้สุขภาพดีมาฝากทุกท่านกันครับแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับวิธีการปฏิบัติตัวขณะที่จะต้องมีการกินเลี้ยงให้สุขภาพดีนะครับก็จะแบ่งเป็นข้อได้หลักๆประมาณสัก6ข้อข้อที่1ทานอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นการทานอาหารอย่างพอดีครับถ้าเกิดท่านใดที่ไปงานเลี้ยงที่เป็นแบบบุฟเฟ่ก็แนะนำว่าพยายามทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้นานมากขึ้นสนุกสนานไปกับงานเลี้ยงฉลองแล้วก็เน้นการพูดคุยสังสรรค์กับคนรอบตัวนะครับมากกว่าที่จะเพลินๆกับการกินเพียงอย่างเดียวที่สำคัญนะครับก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าเกิดหากรู้สึกอิ่มแล้วก็เปลี่ยนมาตักอาหารแต่น้อยแล้วก็ทานช้าๆไว้นะครับข้อที่2 อย่าอดอาหารก่อนงานเลี้ยงข้อนี้เชื่อเลยนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยทำหรือว่ายังทำเป็นประจำกันอยู่กลัวไปงานเลี้ยงแล้วไม่คุ้มไปงานเลี้ยงทั้งทีต้องทานให้เต็มที่ซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับทำเช่นนี้ก็จะแค่ช่วยให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับอาหารในงานมากกว่าปกติเล็กน้อยเพราะว่าเราหิวในช่วงแรกๆนั่นเองแต่ที่สำคัญคือช่วงที่อดอาหารนะครับก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราต่ำลงอาจจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือว่าการทำงานระหว่างวันของเราได้รวมไปถึงอาจจะทำให้เราทานอาหารได้มากขึ้นกว่าความต้องการของร่างกายของเราก็ได้ครับข้อ3จะสัมพันธ์กับข้อที่2ก่อนหน้านี้นะครับก็คืออย่าซื้อหรือสั่งอาหารตอนหิวมากๆเพราะว่าจะทำให้เราสั่งหรือซื้ออาหารมากเกินความจำเป็นนะครับถ้าเกิดอาหารเหลือทานไม่หมดบางท่านก็อาจจะเสียดายก็อาจจะพยายามทานให้หมดนะครับซึ่งจะเป็นผลให้เราเนี่ยทานอาหารมากเกินความจำเป็นอีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันครับข้อที่4เน้นทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการรับประทานอาหารในงานเลี้ยงถ้าเกิดท่านผู้ฟังเป็นผู้จัดงานเองนะครับหรือว่าไปร่วมงานเลี้ยงฉลองก็ตามการนำกิจกรรมหรือเกมต่างๆไปเล่นภายในงานเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มสีสันและบรรยากาศให้สนุกสนานได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับข้อที่5ทำกินเองปลอดภัยกว่าได้สุขภาพมากกว่านะครับในข้อนี้ก็คือถ้าเกิดท่านใดที่เป็นผู้จัดงานนะครับก็สามารถใช้เป็นวิธีการทำอาหารทานเองก็ได้ก็เมื่อเราทำเองเนี่ยก็จะสามารถเลือกเมนูเลือกวัตถุดิบเลือกวิธีการปรุงนะครับที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราจะไปซื้ออาหารสำเร็จรูปมานะครับซึ่งอาจจะเป็นการเลือกอาหารเมนูสุขภาพนะครับใช้วิธีการต้มนึ่งอบแทนการทอดหรือว่าอาจจะเป็นเมนูสลัดผักอาหารที่มีไฟเบอร์สูงนะครับเช่นโยเกิร์ตขนมปังผลไม้อะไรแบบนี้ก็ได้สุดท้ายครับข้อที่6เลือกเครื่องดื่มในงานให้เหมาะสมดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงพยายามดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักนะครับเพียงแค่6ข้อนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ทำตามได้ครบก็จะสามารถไปเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองต่างๆได้อย่างสุขภาพดีมากขึ้นแล้วครับลองดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดย อาจารย์ชวินพงษ์พจนชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกินิกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 น.รายการปกินิกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คำพ่อสอนความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่นวินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเองเพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพุธที่21พฤษภาคม2518

ำเสนอมุมมองด้านรัฐศาสตร์เฝ้ามองทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงค้นหานิยามของสังคมในปัจจุบันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมทุกวันเสาร์ 11:05 น.ถึง 11:30 น.โดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพานยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
1: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16:00 น.ถึง18:00 น.

0: ดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพาง
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอรายการดนตรีคลาสสิกดำเนินรายการโดยสีส้มเอี่ยมสันพาง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีคลาสสิกจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 คลื่นความรู้สู่ประชาชนนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเพลงของนักประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศสจากศตวรรษที่20ฟรองซิสปูแลงนะคะบทที่เราจะฟังคือเพลงชุด French Suite ท่านประพันธ์เพลงชุดนี้โดยหวนกลับไปหาแนวคิดและการจัดเสียงวงแบบดนตรีบาโรกก็ประมาณต้นศตวรรษที่18ค่ะเพลงชุดนี้เป็นเพลงที่ประกอบด้วยลีลาเพลงเต้นรำที่นิยมกันในราชสำนักต่างๆของศตวรรษที่16-17นะคะคือในแง่ของการจัดเสียงวงปูแลงให้มีการประชันกันของกลุ่มเครื่องเป่า2กลุ่มโดยในฉบับที่จะนำเสนอเย็นนี้นี่ก็จะเป็นการประชันกันของกลุ่มแตร2กลุ่มและมีแนวคีย์บอร์ดเล่นแนวเบสแบบที่เรียกว่าบัสโซคอนติเนโอแบบดนตรีบาโรกซึ่งปูแลงให้ออแกนเล่นแนวนี้อยู่ในเสียงต่ำๆค่ะ Suite Française ประกอบไปด้วยเพลงเต้นรำ7บทย่อยๆคือท่อน Bronzler Pavane Marche Militaire Complaint Bronzler Sicilian ปิดท้ายด้วยการิยงขอเชิญฟังการบรรเลงของ The Empire Brass ออแกนโดย Michael Murray อำนวยเพลงโดย Robert Woods ค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Suite Française หรือ French Suite ผลงานของ Francis Poulenc นั่นเป็นการบรรเลงของ The Empire Brass Organ โดย Michael Murray อํานวยเพลงโดย Robert Woods ค่ะก็เป็นผลงานของ Poulenc ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงจากสมัยศตวรรษที่20แต่ท่านแต่งเพลงในลีลาเพลงสมัยบาโรกจากศตวรรษที่18นะคะก็เป็นลักษณะย้อนยุคลำดับต่อไปค่ะขอเสนอบทเพลงขับร้องจากนักแต่งเพลงในศตวรรษที่18หรือในปลายสมัยบาโรกโดยตรงเลยนะคะคือจะเป็นเพลงของ Pergolesi ค่ะขอเชิญฟังบทร้อง4บทจากเพลงชุด Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesi เป็นนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนค่ะมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1710ถึง1736ก็ร่วมสมัยเดียวกันกับนักประพันธ์ดังๆอย่างเช่นโยฮันเซบาสเตียนบัคแฮนเดลและวิฟาวดีเป็นต้นค่ะเพอร์กูเลซี่ท่านใช้ชีวิตและทำงานดนตรีอยู่ที่นครเนเปิลส์และในช่วงชีวิตสั้นๆเพียง26ปีของท่านนี่ท่านมีผลงานมากเลยนะคะได้รับการยกย่องในฐานะนักไวโอลินนักแต่งเพลงคือทั้งเพลงบรรเลงและเพลงขับร้องโดยเฉพาะเพลงขับร้องทางศาสนาดังที่จะนำเสนอต่อไปนี้ก็ได้รับการยกย่องมากค่ะสำหรับเพลงร้องชุด Stabat Mater ชุดนี้ของ Pergolesi นี่ท่านแต่งในปี1736ค่ะสำหรับศาสนพิธีของกลุ่มนิกาย Our Lady of Sorrow ซึ่งเป็นกลุ่มปัญญาชนและขุนนางของนครเนเปิลส์นะคะ Stabat Mater เป็นบทกวีภาษาละตินจากศตวรรษที่13ก็มีนักแต่งเพลงมากมายหลายท่านจากหลายยุคสมัยได้นำมาเซตเป็นเพลงขับร้องค่ะประโยคเต็มก็คือ Stabat Mater Dolorosa แปลว่าพระแม่ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางความโศกเศร้า Stabat Mater ของ Pergolesi ฉบับเต็มมี12บทย่อยนะคะเย็นนี้เลือกนำเสนอ4บทสำหรับขับร้องเดี่ยวเสียงโซปราโนเสียงเดี่ยวเมโซซูปราโนและบทร้องดูเอทค่ะเนื้อความโดยรวมก็เศร้านะคะตามชื่อเพลงคือกล่าวถึงความเศร้าโศกของพระแม่ที่ทรงประทับนิ่งงันไปด้วยความเศร้าพระทัยและปลงตกเมื่อพระเยซูพระบุตรของพระองค์ถูกตรึงกางเขนจนถึงแก่พระชนชีพบทแรกที่จะรับฟังจะเป็นการขับร้องคู่ค่ะลีลาช้าและโศกเศร้ามากบทร้องบรรยายถึงความรู้สึกเจ็บแสนสาหัสของพระแม่ที่อสุชนไหลพรากขณะยืนนิ่งอยู่หน้ากางเขนที่เจสัสพระบุตรถูกตรึงอยู่แนวร้องเดี่ยวทั้งสองแนวได้ยินแยกจากกันอย่างชัดเจนนะคะคือเป็น counterpoint ก็เป็นการสอดร้อยแนวทำนองแบบดนตรียุคบาโรกค่ะตามด้วยบทที่สองเป็นบทขับร้องเดี่ยวเสียงโซปราโนที่ดรามาติกมากบทร้องบรรยายถึงอาวุธมีคมที่เสียดแทงพระวรกายของพระบุตรที่อ่อนล้าและคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดบทที่3ที่ตามมาจะเป็นการขับร้องคู่อีกครั้งนะคะทั้งสองแนวประสานเสียงผสมผสานกันไปตอกย้ำถึงความเศร้าในพระทัยของพระแม่และบทที่4บทสุดท้ายจะเป็นการขับร้องเดี่ยวเสียงเมโซซูปราโนในจังหวะค่อนข้างเร็วค่ะบทร้องก็เช่นกันนะคะกล่าวถึงความเจ็บปวดของพระมารดาเมื่อเห็นชะตากรรมของพระบุตรขอเชิญฟังการขับร้องเสียงโซปราโนของซาร่าแมคคลีเฟอร์เมโซโซปราโนโดยซัลลี่แอนรัสเซลร่วมกับวงออเคสตราออฟเดอะแอนติโพดิสอำนวยเพลงโดยแอนโทนีวอล์เกอร์ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปเป็นเพลงร้อง4บทจากเพลงชุด Stabat Mater ของ Pergolesi นั่นเป็นการขับร้องเสียงโซปราโนของซาร่าแมคลีเฟอร์เมสเซอร์โซปราโนโดยแซลลี่แอนรัสเซลร่วมกับ Orchestra of the Antipodes อำนวยเพลงโดยแอนโทนีวอลเคอร์ค่ะลำดับต่อไปขอเชิญฟังเพลงของอิโกร สตราวินสกีคือ Sweet Italian สำหรับเชลโลและเปียโนค่ะสตราวินสกีเป็นนักแต่งเพลงชาวรัสเซียจากศตวรรษที่20นะคะมีในช่วงหนึ่งของการทำงานสร้างสรรค์ในชีวิตของท่านเนี่ยที่ท่านหวนกลับไปสนใจเพลงยุคก่อนหน้าไปสนใจเพลงสมัยบาโรกสมัยคลาสสิกแล้วท่านก็นำไอเดียหลายอย่างจากเพลงยุคเก่าๆเหล่านั้นนำมาประพันธ์ขึ้นเป็นเพลงของท่านก็เรียกกันโดยรวมว่าเป็นยุคนีโอคลาสสิกหรือคลาสสิกใหม่ของนักแต่งเพลงสมัยศตวรรษที่20หลายท่านซึ่งก็รวมถึงสตราวินสกีด้วยนะคะเพลงที่จะนำเสนอต่อไปนี้คือ Italian Suite ท่านอิงลักษณะดนตรีหลายๆอย่างมาจากเพลงของ Pergolesi ที่เราเพิ่งฟังเพลงของท่านผ่านไปค่ะเดิมสตราวินสกีแต่งเพลงชุดนี้สำหรับวงดุริยางค์นะคะคือใช้บรรเลงประกอบระบำบาเล่ตอนนั้นให้ชื่อบาเล่ว่าพูชินเนลล่าต่อมาท่านได้นำหลายบทจากบาเล่มาจับทำเป็นเพลงสวีทสำหรับบรรเลงแยกจากการแสดงบาเล่ก็เกิดมีบทเรียบเรียงสำหรับกลุ่มเครื่องดนตรีต่างๆหลายแบบอย่างเช่นที่จะนำเสนอเย็นนี้ให้บรรเลงด้วยซอเชลโลและเปียโนและตั้งชื่อชุดนี้ว่าสวีทอิตาเลียนก็เป็นชุดที่สตราวินสกีและเกรเกอร์เปียติกอร์สกีนักเชลโลเอกช่วยกันเรียบเรียงขึ้นค่ะชุดนี้ประกอบไปด้วย5ท่อนนะคะเริ่มด้วยบท Introduction จากนั้นตามด้วยท่อน Serenata Aria ในลีลาค่อนข้างช้าทำนองในแนวเดี่ยวเชลโลนี่ไพเราะอ่อนหวานมากแล้วตามด้วยท่อน Tarantella Tarantella แต่เดิมเป็นเพลงเต้นรำพื้นบ้านอิตาเลียนค่ะมีชื่อเหมือนแมงมุม Tarantulaทำให้คนพื้นเมืองในสมัยโบราณนี่เชื่อกันว่าถ้าเต้นระบำสเต็ปแบบทารันเทล่านี่ก็จะถอนพิษเจ้าแมงมุมชนิดนี้ได้ค่ะปิดท้ายเพลงชุดนี้ด้วย Minuet and Finale ข้าขอเชิญฟัง Sweet Italian ผลงานของ Igor Stravinsky เชลโลโดย Mari Fujiwara เปียโนโดย Charles Ruvier ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือ Sweet Italian สำหรับเชลโลและเปียโนผลงานของอีกอร์ สโตรวินสกีนั่นเป็นเสียงเชลโลของมาริฟูจิวาระเปียโนโดยชาครูวีเอลำดับต่อไปนะคะขอเสนอเพลงจากนักแต่งเพลงร่วมสมัยปัจจุบันแต่อยู่ในลีลาและไอเดียเพลงย้อนยุคอีกชุดหนึ่งค่ะคราวนี้จะเป็นเพลงของจอห์นรัตเตอร์ชุดนี้ชื่อ Sweet Antiqueจอห์นรัตเตอร์เป็นนักประพันธ์เพลงและผู้อำนวยเพลงร่วมสมัยปัจจุบันเป็นชาวอังกฤษเราอาจคุ้นชื่อและบทเพลงต่างๆของรัตเตอร์ในลักษณะเพลงขับร้องประสานเสียงนะคะแต่ในเย็นนี้ขอเสนอแบบที่เป็นเพลงสำหรับเครื่องดนตรีของท่านก็ชื่อ Sweet Antique หรือเพลงชุดย้อนยุคเพลงนี้รัตเตอร์แต่งในปี1979นะคะแต่ลีลาดนตรีรวมทั้งการเลือกเครื่องดนตรีที่ใช้และการผสมวงนี่ไปคล้ายคลึงกับเพลงชุด Brandenburg Concerto หมายเลข5ของโยฮันเซบาสเตียนบัคนักแต่งเพลงชาวเยอรมันจากสมัยบาโรกค่ะรัตเตอร์กำหนดให้ Sweet Antique นี้บรรเลงด้วยฮาร์ปซิคอร์ดฟลูตและวงเครื่องสายก็ประกอบไปด้วย6ท่อนนะคะเริ่มด้วยเพรลูดตามด้วยออสตินาโตต่อด้วยแอเรียวอลส์ชองซองปิดท้ายด้วยรอนโดขอเชิญฟังฝีมือฮาร์ปซิคอร์ดของเวนมาร์เชลฟลูตโดย Duke Dobing ร่วมกับ City of London Sinfonia อำนวยเพลงโดยผู้ประพันธ์ John Rutter Conduct ค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปนะคะคือ Sweet Antique ผลงานของจอห์นรัตเทอร์นั่นเป็นการเล่นฮาร์ปซิคอร์ดของเวนมาร์แชลฟลูตโดยดุกโดบิงค่ะร่วมกับ The City of London Symphony อำนวยเพลงโดยจอห์นรัตเทอร์ลำดับต่อไปขอเชิญฟังเสียงกีตาร์ในกีตาร์คอนแชร์โตลาปิสลาซูรีผลงานของชอนริกนี่นักประพันธ์เพลงร่วมสมัยชาวออสเตรเลียนค่ะท่านผู้นี้นี่เป็นนักแต่งเพลงแล้วเป็นกวีและเป็นนักเขียนด้วยนะคะ

ออนริกนี่ใช้เวลาแต่งโคเชโตบทนี้อยู่ถึง5ปีทีเดียวแรงบันดาลใจก็มาจากเรื่องราวหรือประวัติของกีตาร์ค่ะโดยท่านสนใจค้นคว้ากลับไปไกลถึงเครื่องดีดที่เป็นต้นตอของกีตาร์ที่มีใช้มาตั้งแต่วัฒนธรรมซูเมเรียนในดินแดนแถวๆประเทศอิรักในปัจจุบันนะคะเครื่องดีดโบราณที่ว่านี้นี่เก่าแก่มากประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลและตามหลักฐานรูปภาพทางโบราณคดีเนี่ยพบว่าเครื่องดนตรีที่ว่านี้มักประดับด้วยหินมีค่าและมีสีสันต่างๆโดยมีหินสีฟ้าที่โดดเด่นมากก็เลยเป็นที่มาของชื่อโคเชโตบทนี้ว่าลาปิสลาซูลีก็หมายถึงหินสีฟ้าดังกล่าวนะคะดนตรีโดยรวมในโคเชโตบทนี้ไพเราะฟังง่ายโครงสร้างและลีลาออกแนวดนตรีแบบนีโอคลาสสิกที่หวนกลับไปใช้กลวิธีการประพันธ์และโครงสร้างเพลงแบบดนตรีสมัยบาโรกและคลาสสิกค่ะบทเพลงนี้ประกอบไปด้วย4ท่อนท่อนที่1ชื่อ Sonata da Camera ท่อนที่2 Toccata ท่อนที่3 Cantabile และท่อนที่4 Finale ข้าขอเชิญฟังกีตาร์โคเชโต้ลาปิสลาซูลีผลงานของชอนริกนี่จากเสียงกีตาร์ของสลาวากริกอริยานร่วมกับออเคสตราวิกตอเรียอำนวยเพลงโดยเบรทเคลลี่ขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือกีตาร์โคเชโตลาปิสลาซูลีผลงานของชอนริกนี่นั่นเป็นการบรรเลงของออร์เคสตราวิกตอเรียผู้เดี่ยวกีตาร์คือสลาวากริกอริยันอำนวยเพลงโดยเบรดเคลลี่ค่ะต่อกันด้วยผลงานของดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาตินะคะแขกมอนบางขุนพรหมเฟเรชั่นส์ค่ะคือบทเพลงที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเพลงซิมโฟนีขนาดใหญ่ชุดซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ประพันธ์และนำออกแสดงเมื่อปี2561ค่ะในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาในปีนั้นโดยโครงสร้างของซิมโฟนีบทนี้นี่ก็เป็นไปตามแบบแผนของซิมโฟนีตะวันตกแต่ผู้แต่งนำบทเพลงพระราชนิพนธ์3บทในพระมหากษัตริย์หลายพระองค์และบทพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าพระองค์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์คือรวมทั้งหมด4บทนี่มาเป็นพื้นฐานในการประพันธ์ค่ะสำหรับที่เราจะฟังในเย็นนี้ขอเสนอท่อนที่4แขกมอนบางขุนพรหมค่ะก็เป็นบทเพลงที่ใช้แนวทำนองหลักคือบทพระนิพนธ์แขกมอนบางขุนพรหมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจท่อนที่เราจะฟังนี้ท่อนแขกมอนบางขุนพรหมเป็นท่อนส่งท้ายของซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในโครงสร้างแบบ Theme and Variations โดยมีทำนองแขกมอนบางขุนพรหมเป็นทำนองหลักก่อนที่จะคลี่คลายออกเป็นทางแปรหรือ variations ตามมาหลายทำนองแปรนะคะขอเชิญฟังการบรรเลงของซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันกล่ำศิลปินศิลปาธรค่ะขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือแขกมอญบางขุนพรหม Federations ผลงานของศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรบรรเลงโดยซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำนวยเพลงโดยดร.นรอัตจันกล่ำค่ะส่งท้ายรายการของเราในเย็นวันนี้ด้วยเพลงบทย่อมๆจากการประพันธ์ของไนเจอร์เวสเลกนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลียนผลงานของเวสเลกมีชื่อว่าเพลงระบำนกเพนกวินหรือเพนกวินบาเล่เป็นท่อนหนึ่งจากอันทาร์กติกาสวีทที่เวสเลกแต่งสำหรับเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์สารคดีเมื่อปี1991ค่ะเพลงนี้นับเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของเวสเลกนะคะท่านให้บรรเลงด้วยกีตาร์ฮาร์ปไวโอลินร่วมกับวงออร์เคสตราค่ะขอเชิญฟังเสียงกีตาร์ของทิโมธีเคนฮาร์ปโดยวาเนสซาซาวเทอร์ไวโอลินโดยแอลิสันลาซารอฟซอมซิกร่วมกับการบรรเลงของทัสมาเนียนซิมโฟนีออร์เคสตราค่ะโดยแคทเธอรีนสตัฟขอเชิญฟังค่ะ

ที่ท่านได้ฟังผ่านไปก็เป็นเพลงส่งท้ายรายการของเราในเย็นวันนี้นะคะคือเพลง Penguin Ballet ของ Nigel Westlake และในเย็นนี้รายการของเราก็ต้องยุติลงด้วยเวลาเท่านี้นะคะขอเชิญพบกับรายการดนตรีคลาสสิกจากวิทยุจุฬาได้ใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สีส้มอิ่มสันพางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: ในประเทศนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลหลังศาลพิพากษาขู่คนไทยเป็นภัยความสงบเรียบร้อยตม.ชลบุรีจับ2แรงงานจีนรับจ้างทำคอนเทนต์โปรโมทแอปอ้างออกวีซ่านักเรียนให้อยู่ยาวตำรวจยังสาวไม่ถึงนายจ้างยืดเยื้อ20ปีจับตารัฐบาลปรับแผนดับไฟใต้ภาพประชาชนเรียกร้องนำปัญหาขึ้นโต๊ะเจรจายึดโมเดลยุทธศาสตร์ชุมชนตะกอนดินแม่น้ำกกทำน้ำขุ่นตลอดปีกระทบหนักนิเวศลำน้ำส่งผลพันปลาสัตว์น้ำและความมั่นคงทางอาหาร
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
5: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
4: ชื่อบัญชีสังคมออนไลน์ที่บอกว่ายอด The Kiss ชื่อนี้หลายคนอาจจะพอได้ยินมาบ้าง นะคะเขาเป็นนายหน้าจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อค้าประเวณีแล้วใช้ชื่อบัญชีนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้เข้าไปจับกุมตัวพร้อมกับของกลางเป็นลิสต์ของรายละเอียดเด็กในสังกัดนะคะแล้วไปเชื่อมโยงกับคนมากกว่า50คนด้วย
6: ถูกจับกุมแล้วพบว่าพฤติการของผู้ต้องหานั้นเข้าข่ายเป็นอันตรายนะคะพฤติการของผู้ต้องหาคนนี้ก็คือจะหลอกส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกเด็กหญิงที่อายุต่ำกว่า18ปีหลอกว่ามีงานให้ทำอ้างว่ามีรายได้มีเงินสนใจไหมหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปค่ะแล้วก็เอาไปลงในกลุ่มไลน์ที่เป็นไลน์ลับเกี่ยวกับการค้าประเวณีนะคะสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพนะคะและมีการขยายผลตรวจสอบเส้นเงินในบัญชีพบเงินหมุนเวียนประมาณ 200,000 บาทค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นำหมายสารเข้าไปจู่โจมจับกุมนายสรันขณะออกมาจากซอยวัดด่านสำโรงในจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งในตัวก็พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กในสังกัดตำรวจระบุว่านายสรันคนนี้เป็นในหน้าในการจัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อการค้าประเวณีโดยพบว่ามีพฤติการในการเสาะแสวงหาเด็กจากนั้นจะเข้าไปตีสนิทและมักจะล่อลวงด้วยคำว่ามีงานให้ทำได้เงินสนใจไหมจากนั้นก็พูดคุยเงื่อนไขกันมีการขอถ่ายภาพเพื่อนำไปลงรีวิวในสื่อสังคมออนไลน์นะคะสำหรับผู้ต้องหานายสรันคนนี้ใช้ชื่อบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ใช้ชื่อว่ายอด The Kids ค่ะเมื่อตำรวจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์ลับค้าประเวณีออนไลน์ก็พบผู้ต้องหาที่ใช้ชื่อนี้ยอด The Kids ประกาศจัดหาเด็กให้กับลูกค้าพร้อมเผยแพร่ภาพข้อมูลอ้างถึงค่าตัวและระบุพิกัดนัดหมายค่ะจากการจับกุมและสอบสวนนายสรันรับสารภาพนะคะโดยอ้างว่าแนะนำเด็กประมาณ50คนให้กับลูกค้าที่มีอยู่กว่า100คนโดยการเสนอค่าบริการนายสรันจะเรียกค่าแนะนำเด็กแยกออกจากค่าบริการแบ่งเป็น3อัตราด้วยกัน ก็คือ500บาทสำหรับ1คนต่อ1ครั้ง 1,000 บาทสำหรับ3คนและ 1,500 บาทสำหรับการแนะนำโดยไม่จำกัดจำนวนส่วนค่าบริการของเด็กครั้งละ 3,000 ถึง 5,000 บาทค่ะและเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทนะคะและคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กสำหรับตัวผู้ต้องหานั้นเคยถูกจับกุมฐานจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กโดยศาลพิพากษาให้จำคุก12เดือนแต่ว่าโทษจำให้รอลงอาญา2ปีซึ่งต่อมาก็พบว่าผู้ต้องหากลับมากระทำผิดซ้ำอีกค่ะ
4: เรื่องของ data center นั้นเรียกว่าน่าจะอยู่ในขั้นของการเริ่มต้นในการจัดระเบียบเท่านั้นนะคะมีข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ระบุถึงรายละเอียดบอกว่าการจัดตั้ง data center นั้นไม่เคยถูกจัดประเภทกิจการแล้วเรื่องนี้แหละค่ะที่ไปกระทบกับการบริหารจัดการขณะเดียวกันอย่างที่เราได้ทราบคือมีข้อท้วงติงจากส.ส.พรรคประชาชนนะคะตั้งคำถามว่ามันเป็นช่องโหว่ใช่ไหมที่ผ่านมาแล้วทำให้เกิดปัญหาเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อมูล Data Center ในประเทศไทยนะคะมีการเปิดให้บริการมาแล้ว35แห่งทั่วประเทศขนาด 2,500 เมกะวัตต์มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหาการจัดตั้ง Data Center ที่ไม่เคยกำหนดประเภทกิจการในสารระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะทีนี้ผู้ให้บริการ Data Center เขาใช้วิธีไหนเขาใช้วิธีแจ้งขอสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าโครงข่ายโทรคมนาคมกับแต่ละหน่วยงานโดยตรงเพื่อประกอบกิจการก็เลยเกิดปัญหาการจองใช้สาธารณูปโภคเนื่องจากว่ายังไม่ได้ใช้งานจนข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคคลาดเคลื่อนนะคะเช่นเดียวกับ data center ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49แห่งรวมแล้วเนี่ย 5,400 เมกะวัตต์ส่วนใหญ่มีการดำเนินการผ่าน BOI การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปานะคะแล้วก็ยังมี data center อีก117โครงการขนาด 30,000 กิโลวัตต์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทีนี้ Data Center ขนาดนี้ค่ะสุ่มเสี่ยงกับการกระทบการบริหารจัดการทรัพยากรในประเทศทางบอร์ด Data Center ระงับการดำเนินการ166โครงการเพื่อจะมาจัดระเบียบข้อมูลแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลนะคะ
6: เบื้องต้นค่ะกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่าต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ำโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่นะคะต้องแข่งขันเสนอเงื่อนไขหรือ Pitching ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงเทคโนโลยีของ SME ไทยตลอดจนกำหนดสัดส่วนพลังงานสะอาดไม่ใช่การเข้ามาเพื่อใช้ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวค่ะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าวันนี้ประเทศไทยต้องยอมเปิดแผล Data Center เพื่อจัดระเบียบก่อนจะเดินหน้าการร่วมการลงทุนอย่างเป็นธรรมโดยกระทรวงการคลังปรับปรุงตัวชี้วัดผลงานของ BOI ที่ต้องมุ่งผลจากการลงทุนต่อการยกระดับธุรกิจและแรงงานในประเทศค่ะ
5: เราจะดูเช่นมาตั้ง R&D พัฒนาคนในประเทศหรือเปล่านะครับมาต่อยอดใช้ local content ในประเทศเพราะเราเองก็มีซัพพลายเออร์ที่ผลิตพวกอุตสาหกรรมที่ซัพพลายใน data center ได้เยอะไม่ว่าจะพวกโฟตอนิกพวก power cooling พวกอะไรต่างๆใช้ในประเทศหรือเปล่านะครับ3จ้างงานที่มีคุณภาพหรือเปล่าสร้าง engineer cloud engineer ในเมืองไทยหรือเปล่าสร้าง data scientist ในเมืองไทยหรือเปล่าทำหรือเปล่าพวกนี้จะเป็นจุดที่เราอยากได้เพิ่มขึ้นมานะครับที่บอกอยากได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งเนี้ยก็จะเห็นเลยว่ากรอบความคิดมันจะเป็นแบบเดิมมันจะเป็นแบบใหม่ละว่าไม่ใช่ว่าคุณเอาเงินมาแล้วเสร็จมันจบแต่ว่าถามว่าแล้วคุณให้อะไรเราอีกให้อะไรเราอีกที่มันตรงกับโจทย์ใหม่ที่เราอยากได้ก็คือว่ามูลค่าเพิ่มของประเทศ
6: นายสุพนัสมินชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนระบุค่ะว่าเคยทำหนังสือไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2567เพื่อให้จัดระเบียบ Data Center โดยกำหนดนิยาม Data Center ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบอกไปแล้วตั้งแต่ปี67แต่กลับถูกเพิกเฉยค่ะพร้อมตั้งคำถามว่าหากนายอนุทินกำหนดกติกาที่ชัดเจนจะเกิดประโยชน์กับทั้งประชาชนและนักลงทุนไม่ต้องอาศัยช่องทางทางกฎหมายที่จะไปโยงกับการจ่ายสินบนหรือเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นช่องโหว่ของกฎหมายในการร้องเรียนเพื่อเรียกค่าใช้จ่ายโดยมิชอบหรือไม่
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่บุกตรวจโรงเรียนสอนภาษานะคะจับกุมหญิงชาวจีน2คนบอกว่ารับจ้างทำคอนเทนต์โปรโมทลงแอปพลิเคชันจีนทีนี้มันมีข้อน่ากังวลก็คือว่ารับออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลค่ะ
7: นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: จัดหางานจังหวัดตม.ชลบุรีรวมทั้งกอรมน.จังหวัดนะคะร่วมกันไปตรวจสอบโรงเรียนสอนภาษาชื่อว่าไทกัวหัวเฉียวอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้เปิดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครูและบุคลากรชาวจีนได้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่เพราะมีข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นชาวจีนรวมถึงมีรายงานว่ามีการออกวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนที่มาสมัครเรียนนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปก็พบมีหญิงชาวจีน2คนที่กำลังปฏิบัติงานและตรวจสอบพบว่านางสาวเสี่ยวเตี๋ยอายุ25ปีคนนี้มีใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งผู้สอนภาษาจีนแต่ปรากฏว่าใบอนุญาตเนี่ยระบุสถานประกอบการกับนายจ้างเป็นคนละแห่งค่ะที่ระบุเนี่ยคือโรงเรียนสอนภาษาจงไทยทองไม่ตรงกับสถานที่ที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปควบคุมตัวนะคะอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวหลี่อายุ28ปีคนนี้ไม่มีใบอนุญาตทำงานเลยนะคะ
6: ซึ่งทั้งสองคนให้ข้อมูลบอกว่าทำงานโปรโมทและการตลาดออนไลน์ให้กับโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้โดยอ้างว่าผลิตคอนเทนต์ถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านแอปพลิเคชันโตอินของจีนค่ะแล้วบอกว่าทำงานที่นี่มาประมาณ3เดือนมีนายจ้างเป็นบริษัทหัวเฉียว Education Group จำกัดนะคะได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวเสี่ยวเตี๋ยกรณีเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน

0: แต่ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับนายจ้างสถานที่ทำงานและลักษณะงานหลักที่ทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนนางสาวหลี่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะควบคุมตัวหญิงชาวจีนทั้งสองคนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่น่ากังวล นะคะก็คือกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าให้วีซ่านักเรียนกับคนที่มาสมัครเรียนและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลในประเด็นนี้ชวนคุณผู้ชมมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากรณีถ้าชาวจีนเข้าไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถพำนักในไทย30วันและขอขยายเวลาพำนักได้อีก30วันรวมเป็น60วันแต่ถ้าเราขยับไป15กันยายนที่จะถึงนี้นะคะจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าไทยได้ปรับเปลี่ยนการพำนักอยู่ในไทยเหลือเพียงแค่30วันไม่สามารถขยายต่อไปได้อีกคือถ้าจะเข้ามาใหม่เนี่ยเข้ามาได้แต่ต้องออกไปนอกประเทศแล้วกลับเข้ามานะคะทีนี้ถ้าโรงเรียนสามารถมอบวีซ่านักเรียนให้กับชาวจีนได้จริงตามข้อกล่าวหานั่นหมายถึงว่าสิทธิ์การพำนักจะไม่ใช่30วันค่ะจะเพิ่มเป็น90วันแล้วก็สามารถขอขยายจากทางตม.เนี่ยเพิ่มได้คราวละ90วันรวมทั้งหมดไม่เกิน1ปีนะคะการที่ขอวีซ่านักเรียนจริงๆแล้วจะต้องทำเอกสารยื่นเอกสารจากต่างประเทศพร้อมกับใบรับรองจากสถานศึกษามาก่อนที่จะเข้าไทยนะคะถ้าหากมาได้วีซ่านักเรียนภายในประเทศแสดงว่าอาจจะเป็นวิธีการที่น่าจะเรียกว่าเป็นทางลัดเรื่องนี้เป็นภัยเสี่ยงต่อความมั่นคงแล้วก็ไม่สามารถติดตามได้ว่าชาวจีนที่มาเปลี่ยนรูปแบบวีซ่าเหล่านี้เขาจะลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายหรือเข้ามากระทำการใดๆได้ค่ะ
0: คดีหลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รู้จักกันในชื่อ Forex นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีผู้เสียหายจำนวนมากไปร้องเรียนให้ดำเนินคดีร้องกับทั้งตำรวจและ DSI แต่จริงๆในภาพรวมในภาพใหญ่ก็ยังพบว่ามันมีการโฆษณามีการชักชวนให้ประชาชนไปร่วมลงทุนโดยไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่จำนวนผู้เสียหายอาจจะขยายออกไปในวงกว้างมากกว่านี้ติดตามจากรายงานของคุณคำคุณยมนาค่ะ
2: พอเราใช้เงินน้อยเล่นอ่ะเราไม่กดดันเราเล่นแล้วเราได้เราเทรดแล้วเราได้พอเราเล่นจำนวนเงินเยอะมากขึ้นจากหลักพันจากหลักร้อยเป็นหลักพันจากหลักพันเป็นหลักหมื่นแล้วพอมันขยับเป็นหลักแสนนะครับเวลาที่เราเสียทีอ่ะมันไม่ใช่เสียแค่หลักร้อยหลักพันเหมือนเดิมละมันไปเสียหลักหมื่นแล้วเราไม่อยากเสียเราไม่อยากจะปิดมันเราไม่อยากจะขายมันออกไปมันก็ทำให้เรายื้อมันไว้จนสุดท้ายมันก็หายไปหมดเลย
3: จากความหวังสร้างรายได้กลายเป็นความสูญเสียนี่อาจไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวเพราะเบื้องหลังตลาดซื้อขายสัญญาสินทรัพย์สามารถเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วบนโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือภาพที่ถูกโฆษณาจากการลงทุนประเภทนี้มักเป็นภาพของการยื่นโอกาสและชี้ช่องทางรวยด้วยกำไรจากการเทรดมากกว่าขาดทุนดึงดูดให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยก้าวเข้าสู่ตลาดนี้โดยขาดความรู้และความพร้อมด้านการเงิน
4: การลงทุนเนี่ยมันมีหลายโปรดักต์ถ้าเรียงลำดับตามความเสี่ยงต่ำไปหาความเสี่ยงสูงวันนี้นักลงทุนจะต้องรู้ว่าการเทรด Forex การเทรด CFDคือกลุ่มการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดสูงแค่ไหนสูงในระดับหลักที่ว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินมาลงทุนเท่าไหร่ต่อให้เป็นหลัก10เหรียญ100เหรียญ1,000เหรียญ10,000เหรียญล้านเหรียญคุณก็มีโอกาสสูญเสียเงินคุณได้ทั้งหมดนี่คือความเสี่ยงในระดับที่เราใช้ในตลาด CFDวันนี้ค่ะพี่ไม่อยากขายความโลภพี่ไม่อยากให้คนกระโจนเข้ามาในตลาด CFD ตลาด Forex โดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน
3: ดังนั้นการเทรดนักลงทุนจะถูกโฆษณาชวนเชื่อและชักชวนโดยกลุ่ม IB ที่แนะนำแพลตฟอร์มพาลูกค้าเข้าสู่ระบบของโบรกเกอร์เมื่อเปิดบัญชีแล้วผู้ลงทุนจะฝากเงินเพื่อใช้ซื้อขายโดยเงินจะผ่านช่องทางชำระเงินหรือ Payment Gateway ก่อนส่งต่อไปยังปลายทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจากนั้นการซื้อขายจึงเกิดขึ้นบนระบบของโบรกเกอร์ซึ่งทั้งระบบไม่ได้ถูกควบคุมผ่านหน่วยงานของรัฐ จึงกลายเป็นการลงทุนที่มีความ

0: เสี่ยงสูงจนกระทั่งเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียหายในคดีปรากฏตัวและกล่าวหาว่าถูกโกงจากการลงทุนประเภทนี้เสียหายไปกว่า70ล้านบาทโดยอ้างว่าถูกควบคุมบัญชีเทรดโกงกราฟหรือกำหนดราคาไม่เป็นไปตามตลาดโลกจนนำไปสู่ความพยายามที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลและนิติบุคคลโดยปรากฏรายชื่อนักการเมืองและนักแสดงและกลุ่ม IB ไปแล้ว4คนและยังออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม47คนเข้ามาสอบปากคำในมุมมองของนักกฎหมายระบุว่าการดำเนินคดีเกิดขึ้นได้หากผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องพิสูจน์ในขบวนการยุติธรรมแต่ภาพรวมในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชักชวนไปจนถึงโบรกเกอร์ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนื่องจากทั้งระบบไม่มีกฎหมายรองรับ
1: คือเราได้ยินคำว่า Forex จนทุกวันนี้จนเราสงสัยว่าตกลงมันมีเรื่องถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันมี Forex อย่างเช่นคำว่า Forex 3D ที่ศาลเพิ่งพิพากษาลงโทษไปอันนั้นคือแชร์ลูกโซ่คือคุณส่งเงินเข้าไปมันไม่ได้มีการเทรดจริงครับมันเก็บเงินเอาไปเองทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการเทรด Forex นะครับในหลายๆที่ที่เขาทำกันเนี่ยนะครับมันเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งแล้วเขาก็ขอใบอนุญาตถูกต้องจากในหลายๆประเทศนะครับพอเขาขออนุญาตหลายประเทศเขาก็มาทำการตลาดที่ประเทศไทยเขาบอกก็เทรดแต่การเทรดเนี่ยก็คือเทรดไปที่ตัวเขาเนาะมันไม่ได้ซื้อขายในประเทศไทยเพียงแต่ว่ามันมีการแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเข้าไปแล้วเราก็ต้องเอาเงินบาทไทยเนี่ยไปแลกเป็น US ไปแลกเป็นอะไรต่างๆเพื่อไปเทรดเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่มันยังไม่มีการกำกับดูแลครับ
0: ปัจจุบันการเทรดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังคงมีให้เห็นและเข้าถึงได้ง่ายผมได้ทดลองโหลดแอปพลิเคชันตามคำโฆษณาลงบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะดำเนินการสมัครสมาชิกลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลตามขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มเทรดได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันบางโบรกเกอร์ใช้เวลาเพียงไม่ถึง1วันดังนั้นผู้แนะนำการลงทุนและนักกฎหมายเห็นตรงกันว่าการลงทุนประเภทนี้ควรมีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาควบคุมกำกับดูแล
2: สิ่งที่พี่มองเห็นว่ามันใกล้เคียงที่สุดของการที่คนที่อยากจะแนะนำการลงทุนควรจะมีมันควรจะต้องมีการสอบ IC license นะคะควรจะต้องผ่าน IC 1กับ IC 3อันเนี้ยจะ cover จะอยู่ในหมวดของความเข้าใจที่ใกล้เคียงกับการเทรดตราสารอนุพันธ์มากที่สุด
0: สิ่งที่ผู้ลงทุนควรได้รับไม่ใช่เพียงโอกาสในการเข้าถึงตลาดแต่ต้องมีความรู้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและคำแนะนำที่ตรวจสอบได้พร้อมกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ความหวังจากการสร้างรายได้กลายเป็นกับดักการลงทุนที่นำไปสู่ความสูญเสียคำคุณยมนาถไทย PBS รายงาน
3: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศหรือว่ากฎหมายเนรเทศฉบับใหม่เพิ่งมีผลบังคับใช้ประมาณสัก1สัปดาห์นี้เองนะคะเพื่อที่จะดำเนินการกับชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายแต่ได้เห็นเป็นผลในทางปฏิบัติวันนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเนรเทศรายแรกเป็นชายชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยค่ะกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คำสั่งเรื่องเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรด้วยเหตุมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายทำให้เกิดความกลัวและความตกใจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลังจากศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษากระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงโทษจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกรอการลงโทษ2ปีในคำสั่งของมหาดไทยได้ระบุว่าด้วยเหตุกระทำการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอยู่ในข่ายถูกเนรเทศตามมาตรา5ของกฎหมายเนรเทศปี2499แต่ท้ายคำสั่งระบุข้อความให้มีสิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งหนังสือคำสั่งนั้นลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
4: ย้อนกลับไปประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้เจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยค่ะสมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมสามีเข้ามาร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลโดยระบุว่าชาวอิสราเอลเข้ามาเที่ยวแต่ไม่เคารพกฎของสวนสัตว์ไม่ชำระเงินและมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจ

0: จะเป็นอันตรายต่อสัตว์เช่นแกล้งสัตว์บีบนมใส่จมูกหมูตบนกแล้วก็ส่งเสียงดังนะคะนี่เป็นภาพจาก Facebook ของทางสมุยเอ็กโซติกพาร์คนะคะหลักๆ ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของสวนสัตว์และเจ้าของสวนสัตว์ซึ่งหลังจากเกิดข้อพิพาทชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังส่งข้อความเข้ามาข่มขู่ทั้งขู่ว่าจะทำร้ายคนในครอบครัวเผาบ้านขู่ว่าจะเผาสวนสัตว์แล้วก็ขับรถมาวนอยู่หน้าบ้านทำให้เจ้าของสวนสัตว์รู้สึกไม่ปลอดภัยต่อทั้งตัวเองครอบครัวและสัตว์ที่ดูแลซึ่งต่อมาทางผู้ประกอบการก็ได้ติดป้ายห้ามเข้าตำรวจภูธรสมุยไปแจ้งข้อกล่าวหาและส่งฟ้องศาลค่ะด้านนายอำเภอเกาะสมุยก็เชิญผู้ร้องมาพบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมสามีได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าของคดีและร้องเรียนเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามค่ะ
1: จริงก็ยังมีความรู้สึกว่าเกรงกลัวอยู่บ้างเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะเพราะว่าการข่มขู่แบบนี้พอมันมีมาปุ๊บแล้วพอข่าวของแม่พอแม่โดนเผาบ้านแล้วจริงๆอ่ะเราก็ยังได้ข้อความมาสมน้ำหน้าว่าแบบเป็นไงล่ะบ้านโดนเผาไปแล้วเขาไม่ได้ทำนะแต่เป็นชนกลุ่มเขาว่าทำนะ
2: เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เพิกถอนวีซ่าท่องเที่ยวของนายยาคอฟโอฮยอนก่อนที่คำสั่งเนรเทศนั้นจะถูกประกาศและมีผลบังคับใช้ในวันนี้ค่ะ
0: ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีการลักลอบฝังศพทำเป็นสุสานในพื้นที่ที่ดินที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะอยู่ในบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งฝ่ายปกครองได้เข้าไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของสุสานแล้วอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพราะถือว่าเป็นการนำศพมาฝังโดยไม่ได้รับอนุญาตจากข้อมูลที่มีการตรวจสอบค่ะคาดว่าจะมีการนำศพแรกมาฝังตั้งแต่ปี2567นะคะชาวบ้านในพื้นที่ข้องใจแล้วก็ร้องเรียนมาโดยตลอดบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการรับฟังความคิดเห็นมาก่อนจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงปล่อยให้มีการสร้างสุสานทั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่ะบ่อเลี้ยงกุ้งพื้นที่กว่า18ไร่ของนางณัฐดากรอินทเนียชาวตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ด้านหลังสุสานค่ะอยู่ห่างกันไม่ถึง10เมตรลักษณะจะมีคลองสาธารณะกั้นกลางซึ่งเจ้าของบ่อกุ้งบอกว่าทำบ่อกุ้งมานานกว่า8ปีแล้วก่อนที่จะมีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมจึงมีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ทั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่ตรงตามพรบสุสานและชาปนกิจสถานเลยซึ่งตามพรบสุสานกำหนดเอาไว้บอกว่าถ้าตั้งเป็นสุสานต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย400เมตรและที่ผ่านมาก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาสอบถามความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยได้รับข้อมูลกระทั่งพบว่ามีการนำศพเข้ามาฝังนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับทำการเกษตรค่ะ
3: อยากให้รื้อเลยค่ะแบบว่าอยากให้รื้อแล้วก็กำแพงอ่ะไม่อยากให้มีเลยคืออย่างน้อยถ้าไม่มีกำแพงเขามาทำอะไรเราจะเห็นแต่ตอนนี้ด้วยความที่มีกำแพงเนี่ยเขาไม่แอบฝังอีกแล้วอย่างเงี้ยมาเปิดอีกทีเป็นร้อยศพเราจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่คือกำแพงเนี่ยอยากให้รื้อออกไปเลยอย่างน้อยเราก็ทุกคนจะได้ช่วยกันสอดส่องชาวบ้านครับรถผ่านไปผ่านมาหรือคนในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาก
0: ำนันตำบลเสม็ดใต้บอกว่าชาวบ้านรวมตัวกันคัดค้านตั้งแต่ปี2567แล้วนะคะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่ามีการนำศพแรกเข้ามาฝังอยู่ในพื้นที่พอร้องเรียนไปหลังจากนั้นปรากฏเรื่องเงียบจนเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบหลุมศพซึ่งเชื่อว่ามีการนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุและยังไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องค่ะ
4: ก็ที่เราเข้าไปอะค่ะตอนนั้นใบอนุญาตมีอยู่แต่กำลังจะขาดในสิ้นปีนั้น
5: ตอนนั้นณปัจจุบัน
4: ถ้าปัจจุบันวันนี้หรือตอนนั้น
5: ตอนนี้ครับ
4: ถ้าตอนนี้ก็คือขาดแล้วเขาสิ้นสุดเมื่อปี67ค่ะ
5: แล้วหลังจากปี67เนี่ยคือมีการนำศพมาฝังอีกไหมครับ
4: ตอนแรกที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามีการเข้าออกนั้นน่ะเขาจะอ้างว่ามาปรับปรุงพื้นที่นำของเข้าออกอ่ะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรจนมาล่าสุดเมื่อวานนี้ ทำให้เรารู้เลยว่า

0: ลักลอบฝังเพิ่มโดยใช้เต็นท์สีน้ำเงินคลุมอยู่
1: ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นะคะก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าการจัดตั้งสุสานดังกล่าวนั้นดำเนินการโดยบริษัทเอกชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคำขอต่อจังหวัดฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี2564ทีนี้ต่อมาขอต่อใบอนุญาตแต่ไม่ผ่านค่ะเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกอบกับพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและอยู่ในเขตผังเมืองสีเขียว
2: พื้นที่เกษตรครับตำบลนี้แน่ในเป็นพื้นที่เกษตรทั้งหมดพื้นที่สีเขียวครับปลูกบ้านจัดสรรอะไรยังไม่ได้เลยนะอย่าว่าดูสุสานเลยหมู่บ้านยังทำไม่ได้เลย
3: แสดงว่ามันก็ไม่เข้าองค์ประกอบในเลย
2: มันจริงๆแล้วผังพื้นที่เรามันก็ไม่เข้านะครับแล้วก็มันขัดแย้งไปหมดแหละครับทั้งเรื่องของศาสนานะครับเรื่องของอาชีพของคนที่ทำการเกษตรแล้วก็ดังวิถีชีวิตประชาชนที่นี่ที่จะเอาตรงนั้นมาอยู่มันขัดแย้งโดยชิ้นเชิงครับแล้วเลยไปไม่ถึงกิโลครับก็มีโรงเรียนแล้วเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นนะโรงเรียนสังกัดอบต.นี่นะแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจุดศูนย์กลางถือว่าตรงนั้นนะเป็นศูนย์กลางตำบลเสม็ดใต้ด้วย
1: ทางนายกอบต.เสม็ดใต้ก็นำเอกสารการจดทะเบียนของบริษัทเอกชนที่แนบมากับเอกสารใบขออนุญาตจัดตั้งสุสานนะคะซึ่งก็พบว่าเป็นเอกชนรายหนึ่งจดทะเบียนวัตถุประสงค์ให้บริการจัดตั้งสุสานค่ะ
4: ซึ่งทีมข่าวตรวจสอบพบรายชื่อกรรมการบริษัท3คนมีสัญชาติไทยและหนึ่งในนั้นมีชื่อนายโจเซฟซึ่งเป็นบุคคลที่กว้างขวางเป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวยิวในประเทศไทยนะคะแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะว่าเป็นคนเดียวกันกับที่อยู่ในกระแสข่าวหรือไม่ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่ประเด็นนี้นายกอบต.เสม็ดใต้บอกว่าเป็นอำนาจของอำเภอบางคล้าซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการแจ้งความนะคะระหว่างนี้จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ประสานไปยังผู้นำท้องถิ่นในการช่วยกันตรวจสอบดูแลเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการนำศพเข้ามาเพิ่มเติมค่ะ
1: มีข้อเสนอจากภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะบอกว่ารัฐบาลไม่ควรจำกัดกลุ่มการพูดคุยสันติภาพรอบใหม่เพียงแค่ BRN เพียงกลุ่มเดียวนะคะน่าจะต้องเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มอื่นๆด้วยที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะคะขณะเดียวกันแสดงความคิดเห็นบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของข้อเสนอขอปกครองตนเองค่ะหลังจากโฆษกคณะพูดคุยของ BRN มีแนวคิดรูปแบบการปกครองตนเองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางตัวแทนภาคประชาสังคมจากเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพก็มองถึงแนวคิดจากแถลงการของ BRN ยังไม่ตอบโจทย์สภาพความเป็นจริงของพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสังคมที่มีความหลากหลายมีคนไทยพุทธมุสลิมคนไทยเชื้อสายจีนจึงเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ทุกกลุ่มส่วนการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็ยังจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายรัฐบาลไทยควรทำให้กระบวนการพูดคุยลึกและครอบคลุมมากขึ้นไม่ควรจำกัดกับ BRN เพียงกลุ่มเดียวแต่ควรเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมเพราะการพูดคุยทีละกลุ่มอาจหาข้อยุติได้ยาก
5: เท่าที่ตามอ่านในแถลงการเนี่ยBRN ก็ระบุชัดเจนเนาะว่าต้องเป็นคนมลายูมุสลิมเนาะนับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ประเด็นนี้เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาในเรื่องของการปกครองในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยยังคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะครับพื้นที่บ้านเราเนี่ยอยู่ด้วยกันในความหลากหลายนะมีพุทธมีมุสลิมมีจีน
4: อีกมุมมองจากภาคประชาสังคมในพื้นที่นะคะประเมินว่าแกนนำ BRN หรือผู้พูดคุยที่พำนักอยู่ในฝั่งประเทศมาเลเซียอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจปัญหาชุมชนชายแดนใต้ในปัจจุบันไม่มีแนวทางทำให้ชุมชนเข้มแข็งค่ะขณะที่ชุมชนชายแดนใต้ปัจจุบันนับว่ามีความอ่อนแอและเปราะบางทั้งปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาปัญหายาเสพติดและเรื่องความสามัคคีซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาความรุนแรงขณะที่ภาครัฐมักจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยงบประมาณซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้จริงจึงเสนอว่าเวทีพูดคุยสันติ

0: ุดต้องเริ่มต้นที่รากฐานก็คือยุทธศาสตร์ชุมชนโมเดลนี้ก็มีตัวอย่างชุมชนชาวสยามในมาเลเซียซึ่งเมื่อชุมชนได้รับการปกป้องและสร้างความเข้มแข็งประชาชนก็จะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐค่ะ
1: บนโต๊ะนี่ต้องคุยเรื่องยุทธศาสตร์ชุมชนหมายถึงว่าถ้าจะให้ชุมชนมันเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยต้องกระบวน

0: คิดเชิงยุทธศาสตร์อ่ะคือในความหมายของผมก็คือเท่าที่สัมผัสอ่ะนะกลุ่มขบวนการนี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเหล่านี้
1: นายแวรอมมลีก็เสนอด้วยนะคะว่าทางออกของสันติภาพชายแดนใต้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ขับเคลื่อนด้วยการทหารมาสู่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ที่สนับสนุนให้ชุมชนสามารถดูแลและจัดการตัวเองได้ค่ะความไม่สงบที่เกิดขึ้นและยืดเยื้อนะคะก็ทำให้รัฐบาลเตรียมปรับแนวทางแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารก็เตรียมจะจัดตั้งศูนย์ข่าวสารชายแดนใต้แบบเดียวกับที่ได้ทำกับชายแดนไทยกัมพูชานะคะเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
2: นอกจากการทำงานเรื่องของข่าวสารแล้วนะคะก็ยังเตรียมจะใช้กลไกสปก.อำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วนกำหนด14อำเภอนำร่องที่ต้องประเมินผลการปฏิบัติค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญฝ่ายความมั่นคงชี้ชัดบอกปัญหาชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องการส่งต่อแนวคิดความขัดแย้งจากรุ่นสู่รุ่นติดตามจากรายงานของคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
3: ปัญหาชายแดนใต้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า22ปีกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเมื่อแผนนโยบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เป็นเจ้าภาพจัดทำขึ้นจะสิ้นสุดลงในปีหน้าและต้องปรับแนวทางใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์กว่า2ทศวรรษที่ทุกรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาผ่านทั้งมาตรการด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขแต่โจทย์สำคัญในเวลานี้คือต้องตัดวงจรการส่งต่อแนวคิดความขัดแย้งไปยังคนรุ่นใหม่และปัญหาช่องว่างด้านการข่าวที่ถูกตั้งคำถามรัฐบาลในอนุทินจึงเตรียมปรับโครงสร้างการทำงานครั้งสำคัญด้วยการดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานเป็นทีมเดียวกันทั้งสมช.สำนักข่าวกรองแห่งชาติสอบต.และกอรมน.รวมทั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
4: มันต้องดีขึ้นนะครับคุณจะมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้วพอมาเปลี่ยนรัฐศาสตร์ครั้งเดียวแล้วบอกโอ้โหมั่นใจเลยการันตีได้เลยมันไม่มีใครพูดได้แต่ว่ามั่นใจว่าฝ่ายรัฐบาลในฝ่ายใต้การที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมั่นใจว่าจะได้เห็นการบูรณาการนะครับความร่วมมือกันในฝ่ายรัฐบาลที่เป็นฝ่ายให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอน
3: แนวทางการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่ปรับใหม่ยังต้องสอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายความมั่นคงที่ชี้ชัดว่าปัญหาในพื้นที่เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ซ่อนปมไว้หลายชั้นรวมทั้งเรื่องความเชื่อเรื่องเล่าและความกลัวที่ฝังรากลึกจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การขยายแนวร่วมจากรุ่นสู่รุ่นไม่รู้จบดังนั้นจึงต้องกระชับกลไกการทำงานไปถึงระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอหรือสปก.อำเภอเป็นศูนย์กลางประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจทหารรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นจะกำหนด14อำเภอนำร่องที่ต้องปรับการทำงานแบบเข้มข้นก่อนประเมินผลภายใน6เดือนและเตรียมจัดเวิร์กช็อปปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่ง14อำเภอส่วนใหญ่ติดชายแดนไทยมาเลเซียยกเว้นอำเภอจนะจังหวัดสงขลาและอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ด้านการสื่อสารด้วยการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนใต้รูปแบบเดียวกับศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชาเพื่อรับมือกับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารสร้างวาทกรรมและสงครามข่าวสารนอกจากนี้จะนำกลไกความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง GBC SLC และ RBC เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับมิติด้านการต่างประเทศ
5: เราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงที
3: ช่วงรอยต่อปีงบประมาณใหม่1ตุลาคมนี้จึงต้องจับตาทั้งกลไกการแก้ปัญหาชายแดนใต้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวบุคคลผู้รับผิดชอบตามวาระและการปรับแผนเชิงรุกผนึกกำลังทุกฝ่ายโดยเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่เพียงทำให้เหตุการณ์ไม่สงบลดลงหรือการวางตัวคนทำงานใหม่ แต่คือการ

0: ทำให้ชายแดนใต้สงบสุขอย่างแท้จริงดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
1: แม้ว่าดินเนอร์มื้อค่ำพักร่วมรัฐบาลซึ่งเดิมจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้จะถูกเลื่อนออกไปแต่ว่าพักภูมิใจไทยก็นัดหมายนะคะเรียกประชุมกันนัดพิเศษค่ะบอกว่าจะเป็นการกำชับส.ส.และรัฐมนตรีของพักร่วมในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้ก็น่าจะมีการกำชับแล้วก็ซักซ้อมกันก่อนค่ะ
2: ค่ะเรื่องของดินเนอร์นะคะที่เลื่อนออกไปบอกว่าตัวเองติดภารกิจที่ต่างประเทศอ่ะนะคะแต่ในกรณีของการอภิปรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้กังวลค่ะว่าฝ่ายค้านเขาจะใช้เวทีตรงนี้มาเป็นการซักซ้อมสำหรับที่จะซักฟอกหรือไม่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นายกไม่ยอมตอบนั่นก็คือมีการสอบถามว่าคะแนนนิยมตกหรือเปล่าก็เลยต้องมาจัดรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเมื่อเช้าเป็นตอนแรกค่ะ
3: เห็นคุณศิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
4: คำถามต่อไป
2: สคิปไปเลยนะคะไม่ตอบค่ะเลือกไม่ตอบเพราะว่านางสาวศิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามเชิงเปรียบเปรยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะคะแนนนิยมตกหรือเปล่าถึงต้องมีรายการคุยกับครม.อนุทินผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐนะคะแต่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงหลายประเด็นอยู่เหมือนกันบอกว่าเรื่องที่ต้องเลื่อนวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลที่บ้านพักย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการออกไปก่อนเพราะว่าติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนต้องเดินทางไปร่วมถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับเหตุผลทางการเมืองอื่นๆรวมถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนไม่ได้กังวลถ้าฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้เป็นการซักซ้อมการซักฟอกค่ะ
3: จะใช้เวทีนี้เป็นเหมือนกับประมาณเหมือนเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมแบบในการใช้จังหวะหรือว่า
5: สภาทุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเขาท่านมีเอกสิทธิ์อยู่แล้วท่านจะพูดหรือว่าท่านจะอภิปรายอะไรมันอยู่ที่หัวข้อที่ท่านจะพูดใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่การกำกับดูแลการประชุมของท่านประธานรัฐสภานะครับ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันบอกส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทำงานอย่างเต็มที่ทั้งบทบาทฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมสภาในสัปดาห์นี้มีความพยายามดึงเกมซื้อเวลาพิจารณายัตติสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสกัดกั้นการอภิปรายปมหัวเลือกส.ว.และปกป้องกกต.นะคะส่วนเรื่องรายการคุยกับครม.อนุทินเทปแรกที่ออกอากาศไปส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตบอกคะแนนนิยมของรัฐบาลลดต่ำลงหรือไม่รัฐบาลก็เลยต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนพร้อมแนะอยากให้ใช้ช่องทางหลักให้เต็มที่ก็คืออยากให้มาตอบกระทู้มาชี้แจงเรื่องปมปัญหาต่างๆผ่านการประชุมสภาค่ะ
6: ก็อาจจะเป็นตัวช่วยในยามที่คะแนนนิยมกำลังตกต่ำใช่ไหมคะก็มักจะมีเราก็จะเห็นหลายรัฐบาลที่ใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการที่จะออกมาหาช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนนะซึ่งในยามปกตินะจริงๆเราก็มีหลายช่องทางที่จะสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกับประชาชนได้ใช่ไหมทั้งการออกมาแถลงข่าวหลังการประชุมครม.เองการให้ข่าวต่างๆที่มันจะมีประโยชน์กับการเพิ่มคะแนนนิยมของตัวเองนอกเหนือไปจากการที่จะเป็นการโต้ตอบกันไปวันๆเนี่ยก็มีหรือว่าจะเข้ามาใช้พื้นที่สภานะคะในการตอบคำถามตอบกระทู้ของบรรดาส.ส.เองเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันเป็นวิธีการเป็นช่องทางที่จะใช้ได้ในยามปกติอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็กลายเป็นว่าก็ต้องไปใช้ช่องทางของช่อง NBT ในการที่จะเผยแพร่ผลงานอีกทีนึงนี่ก็คิดว่าก็ไม่น่าจะได้ผลเท่าไหร่นะคะในวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะช่วยกระตุ้นคะแนนนิยมได้เพิ่มขึ้น
2: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะมีรายงานว่าพรรคภูมิใจไทยเรียกประชุมส.ส.และรัฐมนตรีพร้อมกับแกนนำและสมาชิกพรรคกำชับการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570คือ7ถึง9กันยายน

0: รวมถึงการประชุมครม.ที่จะมีขึ้นวันอังคารที่8กันยายนสำหรับนายอนุทินนั้นมีกำหนดเดินทางไปประเทศนอร์เวย์วันที่7กันยายนหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเวียดนามวันที่14ถึง16กันยายนแล้วก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาและอังกฤษวันที่20ถึง27กันยายนด้วยค่ะ
1: แม้ว่าอัตราการเกิดของไทยจะลดลงแต่ว่าในภาพจริงเด็กเล็กที่ต้องเข้ารับการสงเคราะห์กลับเพิ่มสูงขึ้นนะคะนี่คือภาพสะท้อนของความเปราะบางของสถานการณ์ครอบครัวไทยมีข้อจำกัดหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูจากปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดส่วนรัฐเองตอนนี้ก็เร่งพัฒนาระบบอาสาสมัครและครอบครัวทดแทนค่ะเด็กเล็กจำนวนหนึ่งในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจังหวัดปทุมธานี1ใน8แห่งสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนสะท้อนภาพอีกด้านของสถานการณ์เด็กไทยแม้อัตราการเกิดลดลงแต่จำนวนเด็กที่ต้องเข้ารับการสงเคราะห์กลับเพิ่มสูงขึ้นค่ะถ้าไปดูข้อมูลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนระบุว่าสถานการณ์ที่เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนทั้ง8แห่งทั่วประเทศมีเด็กอยู่ในความดูแลประมาณ 2,000 คนและช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 นะคะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกว่าเด็กที่เข้ารับบริการสถานรองรับเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนค่ะผู้ปกครองไม่มีอาชีพและเป็นกรณีของผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้โดยพบว่าปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่สสส.และ Kids for Kidsระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตมาในครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงและเผชิญกับความเปราะบางรอบด้านรวมทั้งมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้ไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดจึงให้ความสำคัญกับการหาครอบครัวทดแทนเป็นอันดับแรกก่อนนำเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะ
2: จำนวนที่ขึ้นเพิ่มขึ้นไม่มากค่ะแต่ว่าปัญหามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 5-10%
3: จากกี่ปีแล
2: ้
3: ว
2: จากข้อมูลนะคะจากสถิติน่าจะเป็นประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะกระเด็กเกิดน้อยนะคะแต่ว่าจำนวนที่เด็กเข้ามาอยู่ในการดูแลของเรานี่มากขึ้นแต่เราพยายามหาครอบครัวทดแทนเพื่อให้เด็กไปอยู่กับครอบครัวทดแทนนะคะสุดท้ายค่อยมาอยู่ที่ถ้าไม่มีทางไปแล้วจริงจึงมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ของเราน
0: ายวีรพงษ์เกรียงสินยศเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยระบุว่าภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ทำโครงการอาสาสมัครสร้างสุขนำร่องที่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชก็เน้นการจับคู่ดูแลเด็กแบบตัวต่อตัวนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจโดยอาสาสมัครนั้นต้องผ่านการคัดกรองและอบรมด้านการคุ้มครองเด็กค่ะ
4: เราเชื่อมั่นว่ารากฐานของจิตใจความไว้วางใจกันความเห็นที่แตกต่างกันความอดทนก็ดีเหล่านี้มีกระบวนการฝึกอบรมและกระบวนการจะเรียกว่าสรุปบทเรียนหรือถอดบทเรียนทุกสัปดาห์และทุกเดือนเนาะทั้งอาสาสมัครด้วยกันเองและบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปรับงานให้ตอบสนองพัฒนาการของเด็กอย่างเต็มที่นี่คือหัวใจสำคัญนะครับ
1: นางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าการแก้ปัญหายังต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทางทั้งช่วยเหลือครอบครัวยากจนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสนับสนุนให้ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสมค่ะเพราะว่าตัวเลขเด็กที่เพิ่มขึ้นในบ้านเด็กอ่อนไม่ได้สะท้อนเพียงเรื่องจำนวนเด็กนะคะแต่ยังบ่งบอกถึงข้อจำกัดของครอบครัวไทยและความจำเป็นที่สังคมต้องช่วยให้เด็กเติบโตในครอบครัวให้มากที่สุดค่ะ
0: โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยใช้เงินกู้จากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้เหลือเวลาเพียงไม่นานนะคะเพราะจริงๆแล้วตามกำหนดคือต้องทำให้เสร็จภายในเดือนนี้ที่จะมีการขออนุมัตินะคะแต่สิ่งที่น่าจะใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดน่าจะเป็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus มากกว่าที่เร็วๆนี้น่าจะได้ใช้สิทธิ์คาดว่าจะเป็นเดือนตุลาคมค่ะ ประชาชนเตรียมใช้สิทธิ์ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าทางคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด 400,000 ล้านบาทที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกำลังเร่งหาข้อสรุปของโครงการนะคะคือจะใช้เงินที่อยู่ในส่วนของ

0: ของ2แสนล้านบาทแรกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทจะเป็นการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีให้ทันบังคับใช้1ตุลาคมค่ะเบื้องต้นกระทรวงการคลังก็จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการคือเดิมเนี่ยกำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนค่าห้องพักร้อยละ 30-50 เปลี่ยนเป็นการกำหนดวงเงินใช้สิทธิ์ต่อครั้งไม่ผูกติดกับราคาห้องเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ของผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาห้องพักแล้วก็ขยายวงเงินการใช้จ่ายผ่านร้านค้าร้านอาหารครอบคลุมถึงห้างร้านขนาดใหญ่มากขึ้นด้วยเป็นการกระตุ้นการบริโภคในฤดูการท่องเที่ยว
1: ทางกระทรวงท่องเที่ยวกำลังจะเสนอโครงการนะครับเข้าขั้นตอนของการกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดเราจะแจ้งให้ทราบแต่ว่าเน้นว่าจะเป็นดูแลในกลุ่มที่ เป็นรายใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ
2: และเชื่อว่าหลายคนกำลังรอลุ้นอยู่นะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุหรือมีเฟสอื่นๆตามมาหรือไม่การพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส3โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในช่วง3เดือนที่ผ่านมาที่สำคัญตอนนี้เริ่มเจอปัญหาไปเจอว่าร้านค้าในโครงการบางส่วนงดรับสิทธิ์ก่อนจะสิ้นสุดโครงการและยังพบพิรุธพบความผิดปกติว่ามีการรับแลกเงินสดกลับมาอีกครั้งนึงนะคะซึ่งทางกระทรวงกำลังดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะที่จะใช้เงินกู้ใน 200,000 ล้านบาทหลังนะคะนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะบอกว่าทางกระทรวงการคลังจะเสนอปรับลดขนาดโครงการโซล่าภาคครัวเรือนทั้งจำนวนครัวเรือนเป้าหมายอาจจะลดลงไปจากเดิม1ล้านครัวเรือนและการจ่ายเงินอุดหนุนค่าติดตั้ง 50,000 บาทลดลงมาเหลือ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครัวเรือนหลังจากที่พบว่าค่าวางเงินดาวในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5เมกะวัตต์จะเกิดความคุ้มค่าสำหรับครัวเรือนที่จ่ายค่าไฟไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาททางนี้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการก็จะเร่งพิจารณาคำขอจัดสรรเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนธันวาคม2570ค่ะ
2: จุดเด่นและภาพจำของอัมพวาคือตลาดน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ชุมชนอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพวกเขาต้องปรับตัววิธีการก็คือพยายามต่อยอดโดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดอัมพวาโอทาวทำให้เมืองเก่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งติดตามจากคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ค่ะ
3: เฟื่องฟูในช่วงก่อนโควิดเนี่ยพอมาหลังโควิดในไม่ว่าจะในจังหวัดกาญจนบุรีหลายๆแห่งอาจจะต้องปิดตัวลงด้วยซ้ำ
4: เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนแล้วก็เทรนด์การท่องเที่ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
5: ๆบ้านไม้เก่าแก่300ถึง400หลังคาเรือนเรียงรายริมคลองอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามระยะทางประมาณ1กิโลเมตรจากอาคารเก่าแก่ริมคลองที่เคยเป็นบ้านพักและร้านค้าของคนในชุมชนวันนี้บ้านเก่าเหล่านี้สำหรับคนในพื้นที่ไม่ใช่เพียงภาพสะท้อนวิถีชีวิตในอดีตแต่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกนำมาใช้ต่อยอดเป็นจุดขายสร้างเสน่ห์รายได้และมูลค่าให้กับเมืองอาคารที่เคยเป็นโรงเชือดหมูของครอบครัวในอดีตค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นที่พักขนาดเล็กโดยยังคงโครงสร้างบ้านไม้ดั้งเดิมไว้บ้านเก่าจึงไม่ได้เป็นเพียงมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังถูกต่อยอดให้กลับมามีชีวิตสร้างรายได้และเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน
4: คนอัมพวาไม่ได้เห็นคุณค่าของเรือนไม้ริมน้ำเลยนะคือแต่ละคนแบบจะบอกว่าคนเฒ่าคนแก่จะบอกว่าบ้านตัวเองไม่สวยเก่าโทรมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บ้านตึกอยากอยู่บ้านปูนแต่ออฟก็จะแบบประกาศกล้าวกับยายป้าทั้งหลายริมคลองว่าแบบไม่บ้านไม้อะสวยบ้านไม้มีคุณค่ามากแล้วแบบตอนนั้นถึงขนาดประกาศว่าแบบเอาเลยใครจะรื้อไปบ้านออฟจะยืนหยัดเป็นบ้านไม้หลังสุดท้ายของอัมพวา
5: ปี2558ตลาดน้ำอัมพวาเคยมีนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า2ล้านคนวันนี้แม้สมุทรสงครามจะมีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นกว่า5ล้านคนแต่การท่องเที่ยวกลับไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงตลาดน้ำอีกต่อไป เมื่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจุดของชุมชนจึงไม่ใช่เพียงการฟื้นตลาดน้ำแต่คือการทำให้เมืองเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านบ้านเก่าร้านค้าประวัติศาสตร์และวิถีของผู้คนที่ยังมีลมหายใจอุทยานร.2เป็นอีกพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอัมพวาในมุมที่มากกว่าตลาดน้ำกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
3: ความหลากหลายทางชีวภาพอาหารนะครับงานศิลปะไม่ว่าจะเรื่องของโขนงานดนตรีไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ยังมีอยู่ภายในเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากนำเสนอว่าอัมพวาเองไม่ใช่แค่ตลาดน้ำแก่หิ่งห้อยแต่ตลาดน้ำกับหิ่งห้อยเป็นส่วนหนึ่งของอัมพวาโอชา
5: การทำให้เมืองเก่ากลับมามีชีวิตจึงไม่ใช่เพียงการพยายามย้อนทุกอย่างให้กลับไปเหมือนวานๆแต่คือการรักษาคุณค่าที่มีอยู่พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และคนในชุมชนนำทุนเดิมมาสานต่อเรื่องราวเหล่านั้นในเศรษฐกิจรูปแบบใหม่โครงการอัมพวาโอนชาวเปลี่ยนทุนจากอดีตให้กลายเป็นโอกาสและทำให้มรดกของเมืองยังคงมีความหมายต่อผู้คนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เดินหน้าต่อไปในอนาคตสุภัชชาอินทรฤทธิ์ไทย PBS รายงาน
0: การโบลิเวียกำลังเดินหน้าสอบสวนเหตุระเบิดรุนแรงในค่ายทหารนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนสูญหายอีกอย่างน้อย14คนเบื้องต้นอาจจะมีสาเหตุมาจากคลังเก็บดอกไม้ไฟค่ะบันทึกได้นะคะจากผู้เห็นเหตุการณ์ทำให้เห็นเหตุระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นภายในค่ายทหารที่เมืองวิอาชาทางตะวันตกของโบลิเวียห่างจากกรุงลาปาสเมืองศูนย์กลางการปกครองของประเทศประมาณ30กิโลเมตรผู้คนที่อยู่โดยรอบต้องรีบวิ่งหนีออกมาห่างจากจุดเกิดเหตุเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะบางคนต้องหลบเข้าไปภายในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตสถานการณ์อยู่ห่างๆนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งค่ะทำให้เห็นกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายทั่วบริเวณใกล้กับค่ายทหารที่เกิดเหตุระเบิดมีเสียงระเบิดดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้งทางการโบลิเวียระบุว่าเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานตามเวลาท้องถิ่นในบริเวณที่เคยใช้เป็นคลังเก็บสารเคมีสำหรับการผลิตดอกไม้ไฟมาก่อนนะคะและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการระเบิดครั้งนี้และอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนแต่เจ้าหน้าที่คาดว่าระเบิดนั้นอาจจะมีต้นกำเนิดมาจากคลังเก็บดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียรัฐมนตรีกลาโหมโบลิเวียยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างน้อย2คนบาดเจ็บหลาย10คนมีผู้สูญหายอีก14คนเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเมืองวิอาชาประเมินว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมีจำนวนประมาณ10ถึง15คนและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย62คนในจำนวนนี้ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในกรุงลาปาส14คนนะคะก็รวมไปถึงเด็กหญิง1คนที่มีแผลไฟไหม้ระดับ3ทางการท้องถิ่นยอมรับว่ายังมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดระเบิดเพิ่มในพื้นที่มีการร้องขอให้ประชาชนออกห่างจากค่ายทหารดังกล่าวอย่างน้อย150เมตรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
2: รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยื่นขอประกันตัวต่อศาลค่ะหลังจากถูกออกหมายจับเมื่อวานในข้อหาข่มขู่เอาชีวิตผู้นำประเทศนะคะพร้อมยอมรับรู้สึกหวาดกลัวและกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
6: ใช่มั้ยแล้ว
2: ซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เดินออกมาจากห้องพิจารณาคดีของศาลในเมืองเกซอนซิตี้พร้อมแสดงเอกสารยกเลิกหมายจับให้สื่อมวลชนดูหลังจากเมื่อวานศาลฟิลิปปินส์ออกหมายจับดูเตเต้นะคะในข้อหาข่มขู่จะลอบสังหารเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รวมถึงภรรยาและสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของมาร์กอสรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์บอกว่าทีมทนายความแนะนำให้ยื่นขอประกันตัวเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากจะทำให้คนอื่นรับรู้ถึงความเป็นไปของเธอได้มากกว่าการถูกคุมขังค่ะวางเงินประกัน 360,000 เปโซหรือประมาณ 180,000 บาทพร้อมทั้งผ่านขั้นตอนลงทะเบียนของศาลตามปกติมี

0: การเก็บลายนิ้วมือแต่ไม่มีการถ่ายภาพทำประวัติอาชญากรนอกจากนี้ดูเตเต้ยังขอให้สื่อมวลชนช่วยล้อมรอบเอาไว้ระหว่างที่เธอเดินไปขึ้นรถหน้าอาคารศาลนะคะโดยบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอ้างว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายการถูกคุกคามจากตำรวจขณะที่ทนายความของดูเตเต้ยืนยันบอกลูกความไม่มีเจตนาจะหลบหนีพร้อมเดินหน้าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทุกช่องทางที่มีอยู่เพื่อสู้คดีต่อไปซาร่าดูเตเต้กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีโดยวุฒิสภาในกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่9แล้วค่ะหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติถอดถอนดูเตเต้จากหลายข้อกล่าวหาด้วยกันรวมถึงบอกว่ามีเรื่องการทุจริตและใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยซึ่งหากวุฒิสภาฟิลิปปินส์ตัดสินว่าดูเตเต้มีความผิดจริงดูเตเต้ต้องพ้นจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีทันทีและถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองแน่นอนค่ะนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2028ซึ่งดูเตเต้ประกาศเอาไว้บอกเตรียมลงชิงชัยเช่นกัน
1: ข่าวเจาะย่อโลกวันนี้ชวนวิเคราะห์กระบวนการพูดคุยสันติภาพนะคะว่ายังเป็นกลไกแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือไม่รวมทั้งไปติดตามคดีลักลอบขนอาวุธสงครามกลางทะเลจากกัมพูชามาไทยที่พบความเชื่อมโยงกลุ่มผู้ค้าอาวุธสงครามข้ามชาติติดตามกับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับทุกครั้งเมื่อไทยกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับมักจะมีคำถามตามมาครับว่าเราคุยกับตัวจริงหรือเปล่าแต่ในมุมมองของนักวิชาการที่ติดตามปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนะครับกลับมองว่าฝ่ายไทยควรจะก้าวข้ามเรื่องนี้

0: จากันสำคัญคือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับซึ่งผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีการเปลี่ยนที่บอกครับยุทธศาสตร์ทางการบริหารเรื่องความมั่นคงเราก็จะเน้นในเรื่องของเจรจาเป็นหลัก
1: พูดคุยแล้วก็มันก็ต้องเข้าคือตอนนี้เราก็ต้องมาประเมินสถานการณ์การพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะแก้ไขแต่มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมด
2: วันนี้มีการพูดถึงกรอบแนวโน้มการ
3: เป็นระวัง
2: ที่จะเจรจา
4: ก็คงจะดำเนินการครับคงจะดำเนินการเดี๋ยวคุณธนัทเขาจะไปเริ่มเจรจาต้นเดือนนี
5: ้เมื่อรัฐบาลเดินหน้าสู่การพูดคุยสันติสุขมีคำถามว่ารัฐบาลควรคุยกับใครบ้างนอกจากกลุ่ม BRN หลังนายกัสตุรีมะโกตาประธานอูโลประกาศไม่ยอมรับการพูดคุยที่มีแต่กลุ่ม BRN และรัฐบาลไทยที่ผ่านมากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้มีหลายกลุ่มเช่นกลุ่ม BRN ที่ยังก่อเหตุในปัจจุบันกลุ่มอูโลพบก่อเหตุล่าสุดที่อำเภอสายบุรีเมื่อปี65ในช่วงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN ส่วนอีก2กลุ่ม BIPP ยุติปฏิบัติการแล้วและกลุ่มมูจาฮิดีนไม่พบปฏิบัติการ
6: ตอนนี้รัฐบาลจะแก้นะ
5: อดีตแกนนำกลุ่มอูโลอ้างข้อมูลที่เขาได้รับจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบว่าถ้าการพูดคุยไม่ครบทุกกลุ่มการก่อเหตุมีโอกาสเกิดขึ้น
7: ไม่ถ้าไม่ร่วมทุกกลุ่มนะกลุ่มยังไม่เข้ามาร่วมเขาพูดกับผมเขาต่อต้านแน่นอนเพราะทุกพวกลุงคำวาการนี่ลำบากนะลำบากก็ลำบากถ้าเหตุการณ์นี้ดีขึ้นก็ได้อะไรนี่ทุกลุงแต่ว่าพวกลุงแม่ตานี่ต่างถ้าไม่เรียกลุงเขาก็เมื่อการพวกเขานี่ไม่สำคัญนะถ้าไม่สำคัญก็โอเคเดี๋ยวต่อตาแน่นอน
8: ครับ
7: ดูนะเวลาคุยกับลุงเบียอะไรอย่าง

0: เดี๋ยวนะที่ไปคุยจีมาเลยก็ยังไม่จบ
1: ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มองว่าท่าทีของแกนนำฮูโลจะไม่กระทบกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขมากนัก
2: มูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็ยืนยันว่ามันเป็นงานหรือเครือข่ายของกระบวนการ BN ที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดในการจัดการในแง่ของการก่อเหตุต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้โลอาจจะมีบ้างในแง่หนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักนะครับนะเพราะฉะนั้นพอบอกผู้โลเองบอกว่าจะไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะครับนะก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับนะตัวที่สำคัญคือว่าผมเชื่อว่าอยู่ที่แนวทางอ่ะแนวทางสันติภาพเนี่ยถ้าแนวทางสันติภาพของรัฐเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมนะการสร้างสันติภาพแบบครอบคลุมแบบมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย
1: คำถามต่อมาคือกลุ่ม BRN ที่ตัวแทนรัฐบาลไทยเจรจาด้วยเป็นตัวจริงหรือไม่ที่ผ่านมามีข้อกังขาจากรัฐบาลชุดที่แล้วที่เห็นว่าแกนนำที่ร่วมเจรจาไม่สามารถควบคุมกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่ได้ประเด็นนี้แหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่รับผิดชอบด้านการพูดคุยสันติสุขยืนยันว่าแกนนำที่ร่วมโต๊ะเจรจารอบนี้ยึดโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่อย่างแน่นอน
3: แล้วก็ทำงานร่วมกับรัฐ
1: สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ทองอินผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าช่วง 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการประสานงานปฏิบัติการข้ามพื้นที่พิสูจน์ให้เห็นว่าโครงสร้างและเครือข่ายของผู้ก่อเหตุมีการเชื่อมโยงกันจริงขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์เห็นว่ารัฐบาลไทยควรก้าวข้ามคำถามเกี่ยวกับผู้เจรจาว่าเป็นตัวจริงหรือไม่แต่โจทย์ของการพูดคุยคือความจริงจังของรัฐบาล
4: ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือคำถามใหญ่ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายนะคะเท่าที่ได้สัมภาษณ์ผ่านงานวิจัยของตัวเองด้วยนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของความเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนของทางฝ่ายไทยนะคะของรัฐบาลเป็นการเฉพาะว่ามีความตั้งใจจริงจังกับการพูดคุยสันติภาพสันติสุขมากน้อยขนาดไหนนะคะเราไม่พูดถึงความจริงใจนะคะความจริงใจนี่มันวัดได้ยากแต่ว่าความจริงจังเนี่ยมันก็แสดงออกได้นะคะจากสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์นะคะต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะคะเราเห็นแต่ว่ามีการตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยการพูดในเรื่องการพูดคุยสันติภาพสันติสุขตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะคะตอนนี้เรียกว่าหัวหน้าการพูดคุยนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์อยู่แต่ว่าการแสดงถึงเจตจำนงที่ชัดเจนเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่านั้นก็คือในระดับของนโยบายนะคะหรือว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วซึ่งก็ดูแลในเรื่องของสอบต.นะคะในพื้นที่ก็ท่านก็ดูแลส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านนายกก็ดูในเรื่องของกอรมน.นะคะฉะนั้นเนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยควรที่จะต้องออกมาพูด เพื่อสนับสนุนแนวทางของการพูดคุยสันติภาพให้มีความชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีการก่อเหตุแรงๆรัฐบาลก็จะชะงักแล้วก็จะไม่พูดคุยต่อนะคะแต่ดิฉันคิดว่า เรื่องของการก่อเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสภาวะที่ความขัดแย้งนี้ยังดำรงอยู่นะคะที่อื่นๆเนี่ยในไอแลนด์เหนือในมินดาเนาในอาเจหรือที่อื่นๆก็ตามเนี่ยเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงจะยุติลงไปเองได้นะคะฉะนั้นการเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พึงรับได้นะคะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลพึงจะทำเนี่ยก็คือการเดินหน้าการพูดคุยแล้วก็ไม่เรียกว่าสะดุดจากการก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะหากรัฐบาลต้องการเห็นการยุติการก่อเหตุรุนแรงอย่างถาวรหรือว่าอย่างเป็นระบบเนี่ยควรที่จะต้องเร่งในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของ cessation of violence นะคะการยุติเหตุรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายคือตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลไทยกับตัวแทนของ BIN เนี่ยได้หารือกันอยู่ณตอนนี้ก็ยังหารือกันอยู่นะคะ
1: 16กันยายนนี้นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกด้านความมั่นคงและนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจะเยือนมาเลเซียเพื่อเตรียมการเจรจานี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกจากเหตุรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคดีลักลอบขนอาวุธสงครามกลางทะเลจากกัมพูชาเข้าไทยที่จังหวัดตราดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับล่าสุดพบความเชื่อมโยงของเครือข่ายรับจ้างขนสินค้าเถื่อนทางทะเลนะครับและมีการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ค้าอาวุธสงครามข้ามชาติในระดับสั่งการเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนติดตามจากรายงานของคุณวาทิดีนวริศวิทย์ครับ
3: ไม่รู้มึงก็โดนคนเดียวเลย
5: แต่พี่ไม่รู้เลยคือพี่รับจริงๆเลยนะ
6: 21สิงหาคมตำรวจน้ำเข้าตรวจค้นสปีดโบ๊ทต้องสงสัยบริเวณจุดจอดเรือธรรมชาติปากคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดหลังพบความเคลื่อนไหวเครือข่ายลักลอบขนสินค้าเถื่อนข้ามชาติใต้ท้องเรือและห้องหัวเรือพบกระสอบพันเทปกาวซุกซ่อนหลายกระสอบเปิดดูพบเป็นอาวุธสงครามทั้งหมดทั้งอาวุธปืน AK-47 หรืออาก้า2กระบอกแมกกาซีนปืนอาก้า102อันพร้อมเครื่องกระสุนปืนกว่า 26,000 นัดรวมทั้งกระสุนปืนกลอีก765นัดจับผู้ต้องหาได้1คนส่วนอีกคนหนึ่งกระโดดน้ำหลบหนีไปได้นายสมจิตผู้ต้องหาที่ถูกจับให้การว่ารับจ้างขนของกลางทะเลจากกัมพูชาเข้าไทยแต่ไม่รู้ว่าสินค้าคืออะไรโดยมีนายศักรินทร์ผู้ต้องหาที่หลบหนีเป็นทั้งคนขับเรือไปที่จุดนัดรับใกล้เกาะกูดและเป็นคนประสานงานกับชาวกัมพูชาที่ขับเรือมาส่งสินค้าล็อตนี้เจ้าหน้าที่ยึดอาวุธสงครามของกลางทั้งหมดส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งเรือยนต์สปีดโบ๊ทสีขาวน้ำเงินไม่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนพร้อมเทลเลอร์ลากเรือในวันเกิดเหตุมีรถยนต์3คันจอดอยู่บนฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือจุดจับกุมคันแรกเป็นรถลากเทลเลอร์รถอีกคันเป็นของนายศักรินทร์นอกจากนี้ยังพบรถต้องสงสัยอีกคันหนึ่งคล้ายมาจอดรอรับของตำรวจเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขนอาวุธสงครามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไม่กี่วันก่อนหน้านี้กล้องวงจรปิดจับภาพการเคลื่อนย้ายสปีดโบ๊ทไว้ได้ระหว่างทางความเคลื่อนไหวนี้เป็นเบาะแสเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำร่วมกับกรมข่าวทหารเรือกองบัญชาการกองทัพเรือจับตาติดตามพฤติกรรมเครือข่ายขนของเถื่อนทางทะเลในวันเกิดเหตุภาพจากกล้องส่องทางไกลของเจ้าหน้าที่พบสปีดโบ๊ทเป้าหมายออกจากท่าเทียบเรือดิเรกอำเภอแหลมงอบมุ่งหน้าออกทะเลไปทางเกาะกูดมี2คนอยู่บนเรือจนกลับเข้าฝั่งจากนั้นตำรวจน้ำจึงเข้าตรวจค้นในจังหวะเรือเทียบท่าสปีดโบ๊ทที่ขนอาวุธปืนสงครามพร้อมเครื่องกระสุนครบชุดถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้บริเวณนี้ค่ะหลังออกเรือไปรับสินค้ากลางทะเลใกล้กับเกาะกูดแล้วมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งมายังจุดเดิมที่ออกเรือไปค่ะจุดนี้นอกจากเป็นจุดจอดเรือธรรมชาติแล้วข้างกันค่ะยังมีคานเรือเอกชนไว้เป็นทางขึ้นลงสปีดโบ๊ทอยู่ปากน้ำคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะมีข้อมูลค่ะว่าเรือถูกเคลื่อนย้ายมาจากจุดจอดที่บ้านต้องสงสัยในอำเภอเมืองตราดที่มีคดีถูกยึดบุหรี่เถื่อนและลิงแสมเมื่อ2เดือนก่อนค่ะ 17มิถุนายนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านริมแม่น้ำตราดอำเภอเมืองตราดหลังมีเบาะแสว่าอาจเป็นจุดพักสินค้าของเครือข่ายลักลอบขนของเถื่อนตรวจค้นภายในบ้านพบบุหรี่เถื่อนเกือบ300คอตตอนมีร่องรอยการแกะนำออกไปแล้วบางส่วนและอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดบริเวณข้างบ้านพบลูกลิงแสม6ตัวอยู่ในกรงขังก่อนตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งสภ.เมืองตราดภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าบ้านริมน้ำเห็นนายสมจิตในช่วง8โมงเช้าของวันที่21สิงหาคมก่อนถูกจับกุมคดีขนอาวุธสงครามในวันเดียวกันทีมข่าวไปที่บ้านริมน้ำอีกครั้งพบว่าประตูทางเข้าและประตูบ้านล็อกกุญแจกล้องวงจรปิดติดอยู่บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านมีเรือประมงเล็ก1ลำจอดเทียบท่า สอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลว่าบ้านหลังนี้มีการขายสิทธิ์ครอบครองเป็นทอดๆในราคาหลักหมื่นบาทมีกลุ่มคนขับรถเข้าออก

0: พบเห็นนายสมจิตผู้ต้องหาคดีขนอาวุธสงครามมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นประจำแต่หลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเมื่อ2เดือนก่อนจะมีเจ้าของบ้านและคนดูแลเรือแวะเข้ามาเป็นครั้งคราว
1: ที่เข้ามาบ่อยๆก็มีทั้งหมด 4-5 คันเนี่ยเขาก็จอดตรงนี้แล้วก็เนี่ยคนต้นมะพร้าวเนี่ยตอนหลังมาผมว่าเขาก็เลยไปจอดนู่นนอกถนนมั่งอะไรมั่งแต่ก็ยังเข้ามาตั้งแต่โดนจับอาวุธไม่ใช่โดนจับไปบุรุงบุรีเขาเริ่มหายแต่นานๆเขาจะเข้ามาทีนึงผมเคยเดินไปเขานั่งทำอะไรกินนู่นนี่นั่นแล้วก็มีลูกน้องมาทำเรือพอเสร็จปุ๊บเขาก็ออกเขาไม่เคยมานอนค้างเขาจะมีลูกน้องนอนค้างที่โดนจับอ
2: ่
1: ะ
2: ที่โดนจับอาวุธปืน
1: ใช่นั่นคนใต้อ่ะ
2: นั่นเขาก็มาไหม
1: เนี่ยนอนอยู่นี
2: ่นอนนี่
1: ใช่
2: แล้วเรือลำที่ถูกจับอาวุธปืนนี่พี่เห็นลักษณะของเรือเนี่ยมาเคยมาจอดอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: เคย
2: มาจอดเลย
1: ใช่มาจอดตอนที่โดนจับอ่ะที่โดนจับบุหรี่เขามาจอดแล้วเขาไปน่าจะไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรประมาณนั้น
0: มีข้อมูลจากกรมข่าวทหารเรือว่าก่อนหน้านี้บ้านริมน้ำเป็นจุดจอดสปีดโบ๊ทอย่างน้อย3ลำและเรือประมงเล็ก1ลำในจำนวนนี้มีสปีดโบ๊ทลำที่นำไปขนอาวุธสงครามรวมอยู่ด้วยจากนั้นมีการย้ายเรือไปจอดที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองตราดก่อนนำไปขนของกลางทะเลส่วนสปีดโบ๊ทอีก2ลำถูกเคลื่อนย้ายไปจอดที่จุดอื่นไม่ไกลกัน
3: พอมีคดีลิงเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำการติดตามกลุ่มนี้นะครับโดยใช้วิธีทางลับติดตามจนทราบพิกัดว่าออกจากท่าเรือเมื่อไหร่วนไปตรงไหนจะขึ้นตรงไหนนะครับเจ้าหน้าที่ก็แบ่งชุดเป็น2ชุดปฏิบัติการใช้เรือสปีดโบ๊ทไล่หลังมาครับรู้พิกัดก็ไล่หลังมาเรื่อยอีก1ชุดก็จะอยู่ทางบกอยู่ที่บริเวณตรงนั้นเลยครับอยู่รู้เลยว่าจะขึ้นท่าเรือนี้ครับพอเรือแตะปุ๊บก็ดำเนินการจับกุมเลย
0: กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบขนอาวุธปืนสงครามจากกัมพูชาเข้าไทยทางทะเลล่าสุดพบความเชื่อมโยงเครือข่ายรับขนสินค้าเถื่อนกับกลุ่มผู้ค้าอาวุธสงครามระดับสั่งการเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนส่วนอาวุธปืนอากาพร้อมเครื่องกระสุนอยู่ระหว่างตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสมรรถนะการใช้งานอาวุธปืนและแหล่งที่มารวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการครอบครองเรือสปีดโบ๊ทของกลางด้วย
4: เราใช้ผู้ต้องหา2คนที่จับกุมได้1คือนายโจ้แล้วก็ตู่ที่หลบหนีไปนะครับเป็นแกนหลักในการขยายผลว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับทั้ง2คนบ้างนะครับก็ตอนนี้เราขยายผลก็ทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อย3คนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุที่ไปรับขนอาวุธสงครามมาแล้วก็หลังเกิดเหตุยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะครับอย่างน้อยก็เป็นผู้ประสานงานครับส่วนมันจะมีการขยายบทบาทไปถึงเป็นผู้บงการหรือไม่นะครับก็เราจะต้องใช้พยานหลักฐานให้รัดกุมแล้วก็มัดการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้ครับถึงจะดำเนินการได้อย่าง2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีข้อมูลว่าเรือสปีดโบ๊ทลำเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนบุหรี่เถื่อนแล้วก็ลิงแสมนะครับแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางไว้นะครับซึ่งตอนนั้นไม่พบคน
0: ขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปากคำเพิ่มเติมวิเคราะห์การติดต่อการเดินทางและข้อมูลความเชื่อมโยงในเครือข่ายข้อมูลการสืบสวนยังไม่ชัดเจนว่าเป้าหมายของอาวุธสงครามล็อตนี้มีปลายทางที่ใดแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเตรียมนำส่งต่อให้กลุ่มผู้ค้าอาวุธสงครามในไทยก่อนลักลอบลำเลียงออกนอกประเทศวาทินีนวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
5: เมื่อคำตอบของกำเนิดจักรวาลยังไม่ชัดเจนครับมนุษย์จึงพยายามใช้เทคโนโลยีช่วยหาคำตอบครับล่าสุด NASA ส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Great Roman ไปถ่ายภาพของจักรวาลที่คมชัดมากขึ้นนะครับพร้อมเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
6: ส ซายแอนเทควิกลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นด้วยการเดินทางของกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรแมนนะครับกล้องโทรทัศน์ตัวใหม่ของ NASA ครับที่จะออกไปทำหน้าที่ถ่ายภาพกว้างของจักรวาลครับเมื่อช่วงเช้าวันที่30สิงหาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับจรวด Falcon Heavy ได้ออกทะยานจากฐานปล่อย LC-39A ที่แหลมคอนาวาเรลรัฐฟลอริดาครับได้ส่งกล้องแนนซี่เกรซโรแมนขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จครับชื่อของกล้องถูกตั้งขึ้นเพื่อยกย่องให้กับแนนซี่เกรซโรแมนนะครับหัวหน้านักดาราศาสตร์หญิงคนแรกของ NASA ผู้ผลักดันโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลครับกล้องตัวนี้มีน้ำหนักกว่า4ตันนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่กระจกเงาหลักขนาด 2.4 เมตรและเซ็นเซอร์ตรวจจับภาพ Wide Field Instrument ที่มีดีเทคเตอร์ถึง18ตัวความละเอียดรวมกว่า300ล้านพิกเซลครับช่วยให้ถ่ายภาพย่านอินฟราเรดใกล้ทะลุกลุ่มฝุ่นหนาแน่นและได้มุมมองภาพกว้างกว่ากล้องอินฟราเรดของฮับเบิลถึง100เท่าในความละเอียดเท่ากันครับกล้องแนนซี่เกรซโรแมนถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติ3ภารกิจหลักนะครับนั่นก็คือศึกษาสสารมืดและพลังงานมืดผ่านการทำแผนที่กาแล็กซี่หลายพันล้านดวงและวิเคราะห์การบิดเบือนของแสงด้วยแรงโน้มถ่วงค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะตั้งเป้าค้นหามากกว่า 100,000 ดวงผ่านเทคนิคทรานสิตและไมโครเลนซิ่งรวมถึงทำหน้าที่เป็นกล้องชี้เป้าสแกนหาวัตถุบนท้องฟ้าในมุมกว้างเพื่อส่งต่อให้กับกล้องเจมส์เว็บเข้าไปถ่ายภาพเจาะลึกในรายละเอียดครับกล้องแนนซี่เกรซโรแมนอยู่ระหว่างการเดินทางประมาณ90วันนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปจุดลาการ์ช L2 ห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่กล้องเจมส์เว็บทำภารกิจอยู่ครับล่าสุด NASA ยืนยันว่าแผงโซลาร์เซลล์และฉากกั้นความร้อนคลี่กลางออกสมบูรณ์แล้วครับเมื่อเปิดใช้งานเต็มรูปแบบกล้องโรแมนจะส่งข้อมูลกลับมายังโลกมากถึง 1.4 เทราไบต์ต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเป็นปริมาณข้อมูลที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภารกิจอวกาศของ NASA และจะมีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประมวลผลก่อนจะเริ่มส่งภาพถ่ายอวกาศมุมกว้างชุดแรกให้เราได้ชมกันในช่วงต้นปี2027ครับต่อกันที่การแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โลกที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับการแข่งขันที่มีการทุบสถิติการแข่งขันกีฬาของมนุษย์ด้วยครับนี่คือการแข่งขัน World Humanoid Robot Games 2026นะครับไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรครับที่สามารถทำเวลาทุบสถิติของยูเซนโบได้ครับการแข่งขันปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ในรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรหุ่นยนต์เทียนเจียวสามารถทำเวลาได้ 8.64 วินาทีครับทำลายสถิติเดิมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 8.86 วินาทีเร็วกว่าสถิติโลกของมนุษย์นะครับที่ยูเซนโบลต์เคยทำไว้ได้ 9.58 วินาทีเมื่อปี2009ครับนอกจากนี้ยังมีรายการกระโดดสูงหุ่นยนต์ยังทำสถิติได้ 2.88 เมตรครับสูงกว่าสถิติโลกที่มนุษย์ทำไว้ 2.45 เมตรด้วยงานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่สนามสเก็ตน้ำแข็งแห่งชาติปักกิ่งครับมีหุ่นยนต์จาก16ประเทศเข้าร่วมชิงชัยใน51กีฬาครับเช่นปิงปองฟุตบอลยกน้ำหนักและก็ชักเกยอร์เพื่อโชว์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำกลางการแข่งขันที่ดุเดือดกับสหรัฐนะครับซึ่งล่าสุด FCC ของสหรัฐได้สั่งห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่นใหม่จากต่างชาติและเพนทากอนก็ได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนอย่าง Unitree โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงครับภาพรวมของการแข่งขันปีนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI จีนนะครับแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะมองว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันยังคงเน้นเพื่อการกีฬาวิจัยและการแสดงเป็นหลักแต่ศักยภาพทางกายภาพที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้ก็กำลังปูทางไปสู่การปรับใช้ในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันในอนาคตครับหลังจากที่เปิดตัวและทดสอบวิ่งในยุโรปมาแล้วนะครับล่าสุดรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นรถพยาบาลฝีมือของทีมนักศึกษาในเนเธอร์แลนด์ได้ไปทดสอบที่เคนยาแล้วครับสเตลล่าจูวาขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับวิ่งตะลุยในพื้นที่ทุรกันดารในเคนยากว่า800กิโลเมตรนี่คือผลงานของทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอโฮเวนร่วมกับองค์กรด้านการแพทย์ Amref Health Africa ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและด้านข้างครับทำระยะทางวิ่งได้สูงสุด715กิโลเมตรบนถนนปกติและประมาณ360กิโลเมตรบนเส้นทางวิบากในการทดสอบภาคสนามจริงนาน2วันครับที่ภูมิภาคนารอกและชุมชนทางไกลโมซิโรตัว ัวรถสามารถจ่ายพลังงานให้เครื่องมือแพทย์ทั้งเครื่องเอ็กซเรย์พกพาเครื่องอัลตราซาวด์ตู้แช่เย็นวัคซีนและเครื่องกระตุกหัวใจ AED ขณะจอดทำหัตถการครับแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าปริมาณที่เครื่องมือแพทย์ทั้งหมดใช้ไปด้วยครับในพื้นที่ห่างไกลของเคนยากว่า1ใน3ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าและถนนหนทางยากลำบากนะครับนวัตกรรมนี้จึงเป็นเหมือนคลินิกเคลื่อนที่ที่พึ่งพาตนเองได้ 100% ที่จะช่วยให้คนในพื้นที่ทุรกันดารเข้าถึงการตรวจคัดกรองและรักษาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยไม่ต้องรอเดินทางไกลมายังโรงพยาบาลในเมืองครับนี่คือ Scientech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Scientech ครับและกลับมาติดตาม Scientech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
5: อะไรคือความไม่แน่นอนที่กำลังเป็นภัยคุกคามกับประเทศต่างๆและไทยพร้อมรับมือแค่ไหนคุณเทพชัยหย่องพูดคุยกับพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

0: ในเรื่องของความไม่แน่นอนที่เราพูดถึงตอนนี้สมัยก่อนสมัยเรายังเด็กๆนะครับเรายังเป็นอายุรุ่นๆเนี่ยเราจะดูว่าความมั่นคงคืออย่างที่ว่ามาว่าเป็นการรบนะครับเป็นการแสดงออกถึงกำลังรบ
1: ใช่กับสมรภูมิสงครามบินสงครามมาบุกเราอย่างเงี้ยนะครับ
0: นะครับแต่ว่าณวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนานแล้วนะฮะนานแล้วแต่ว่ามาเห็นผลมาเห็นชัดเจนก็ในห้วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเลยพอไม่แน่นอนที่ผมขอแยกเป็นอาจจะ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกคือผมจะใช้คำว่าภัยคุกคามดีมั้ยคำว่าภัยคุกคามมันอาจจะฟังแล้วรุนแรงไปนิดนึงแต่พอดีทางนี้ใช้ภัยคุกคามแล้วอ่านเดี๋ยวผมจะใช้ต่อ
1: ซึ่งความจริงมันก็คงใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: ปฏิบัติแล้วคงภัยคุกคามแต่ว่ามันในรูปแบบใหม
0: ่ใช่ครับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ทีแรกผมจะใช้คำว่าปัญหาแต่โอเคถ้าเราเปิดด้วยคำว่าภัยคุกคามภัยคุกคามเดิมเนี่ยมันมีหลายประเภทอย่างแรกที่เรารู้แล้วอันนี้มันคือภัยคุกคามเช่นกำลังทหารกำลังที่ประชิดแนวลบอันนี้ผมพูดภัยความมั่นคงของประเทศนะฮะก็คือกำลังทหารที่เผชิญหน้ากันภัยคุกคามตามแนวชายแดนนะครับอันนี้คือทางด้านกำลังทหารหรือภัยคุกคามอื่นๆเช่นภัยทางธรรมชาติก็ถือว่าเป็นภัยคุกคาม
1: อ
0: ันนั้นคือภัยคุกคามที่เรารู้นะครับส่วนภัยคุกคามที่เราไม่รู้นะครับเช่นโดรนเนี่ยเราไม่รู้เลยโดรนหรือไซเบอร์ซึ่งทุกคนโทรศัพท์มือถือหรือ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเราแต่จริงๆแล้วเขาแฝงด้วยภัยคุกคาม
1: คอ
0: ย่างโดรนเนี่ยนะฮะเราไม่รู้แต่เราก็หนึ่งเราใช้บินทางการทำงานคือบินตรวจพื้นที่นะครับเด็กๆก็บินเล่นกันแต่ละใครไม่รู้ว่าเราสักวันนึงมีคนจับเอาอะไรไปใส่ไว้แล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
1: ซึ่งความจริงทุกวันนี้มันได้กลายเป็นอาวุธที่ใช้ในการปรับทหารที่ใช้กันทั่วแพร่หลายมากแล้วนะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อันนี้คือรูปแบบหนึ่งของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรานึกไม่ถึงว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้ใช่ไหม
0: สิ่งที่เขาจะเอามาเป็นภัยคุกคามกับเราได้อีกอันนึงที่เรานึกไม่ถึงก็คือไซเบอร
1: ์
0: ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วไซเบอร์ตอนนี้ทุกคนตื่นตัวหมดเรื่องภัยไซเบอร
1: ์
0: แต่ว่าแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู
1: ้
0: ว่ามันคือภัยคุกคามวันนึงเราโทรศัพท์มาปุ๊บเป็นภัยคุกคามหรืออยู่ดีๆโทรศัพท์เด้งขึ้นมาเรากดรับปุ๊บภัยคุกคามกับระบบเรา
1: อ
0: ันนี้ครับเป็นภัยคุกคามที่เราไม่รู
1: ้
0: นะครับทีนี้ความแน่นอนความไม่แน่นอนมันไม่ได้จะเกิดขึ้นจาก2 อย่างนี้มันเกิดขึ้นว่าภัยคุกคามที่เรารู้กับไม่รู้มันบังเอิญมาเกิดพร้อมๆกันอันนี้ยิ่งเป็นยิ่งรุนแรงหนักขึ้นนะครับในที่ผ่านมาห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมยังถือว่าความไม่แน่นอนของเรายังไม่เยอะมากคือสังเกตภัยคุกคามที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เกิดพร้อมกันภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ภาคเหนือโคลนถล่มเกิดก่อนปุ๊บก็ไล่มากัมพูชาไล่มาหาดใหญ
1: ่
0: ไล่มาครั้งที่สองอันนี้โชคดีที่มันไม่เกิดพร้อมกัน
1: โอเคนี่ก็เกิดห่างกันเวลาห่างกันพอสมควรก็มีเวลาเตรียมตัวมีเวลารับมือใช่ไหมคร
0: ับก็พอมีเวลาใช้คำว่าพอมีดีกว่าคือพอถึงความไม่แน่ถ้าเกิดขึ้นที่ถูกบอกว่าถ้าทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนใครจะรับรองได้ว่าเฮ้ยรับรองไม่เกิดขึ้นแน
1: ่
0: เขาแบ่งเวลากันมาเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าเกิดทุกอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนี่ครับถึงเป็นที่มาว่าทหารอย่างเดียวไม่ไหวนะทุกอย่างพร้อมกันท่านพร้อมกันหรือยังประเทศท่านพร้อมหรือยัง
1: ครับคำถามนี้คงไม่ใช่มีไว้ถามกองทัพอย่างเดียวแล้วจะ
0: ต้องครับ
1: เพราะท่านรัฐมนตรีกลาโหมแต่ท่านพลโท

0: อดุลก็พูดเหมือนกันนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยการป้องกันประเทศเนี่ยจากภัยรูปแบบใหม่ทั้งหลายเนี่ยกองทัพเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องมีประชาชนมาเกี่ยวข้องด้วยประชาชนก็คงมีคำถามกันว่าจะก็ทำยังไงก็จะมีส่วนร่วมได้ยังไง
1: ท่านต้องสร้างความตระหนักรู้ของตัวเองนะครับท่านต้องสร้างความพร้อมของตัวเองด้วยท่านต้องให้ความมั่นใจความเชื่อมั่นกับองค์กรของรัฐประชาชนรัฐบาลนะครับง่ายๆคืออย่างแรกเนี่ยท่านช่วยเป็นหูเป็นตาท่านช่วยได้รับข่าวอะไรเราก็แจ้งข่าวมาให้เราทราบนะครับแล้วก็อย่าตื่นตระหนกมากไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งถ้าหากท่านให้ความร่วมมือนะครับสังเกตที่ผ่านมาในปี69ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะเลยทางด้านฝ่ายภาครัฐนะครับผมใช้คำว่าภาครัฐไม่ใช่แค่กลาโหมอย่างเดียวมหาดไทยนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆไม่สามารถที่จะเอาชนะภัยคุกคามนั้นได้เท่านั้นถ้าไม่ได้ความร่วมมือของประชาชนอันนี้ความร่วมมือของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในรัฐบาลความตระหนักรู้ของตัวท่านเอง
0: เมื่อสักครู่แต่ท่านพูดถึงภัยคุกคามใช้คำนี้ก็แล้วกันภัยคุกคามที่มาในรูปแบบของการโจมตีทางด้านไซเบอร
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการโจมตีทางด้านอื่นๆที่ในอดีตอาจารย์ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมก็สังเกตว่าในการฝึกร่วมโคบาโกระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยให้น้ำหนักกับการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์กับจากอวกาศด้วยนะมากขึ้นเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรมันบอกอะไรเราครับ
1: ส่งสัญญาณคือหนึ่งความภัยคุกคามที่มองไม่เห็นไซเบอร์นี่มองไม่เห็นเราไม่เห็นว่ารถเรือเคลื่อนที่มาหรืออะไรกันมาภัยคุกคามในสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเริ่มมีเยอะขึ้นและความร่วมมือระหว่างประเทศขอบเขตผมยังไม่ใช่ผมขอบอกว่าขอบเขตของพื้นที่การรบมันไม่ใช่อยู่แค่ตามแนวชายแดนจังหวัดนี้ไซเบอร์เนี่ยมันมาจากทั่วโลก
0: ใช
1: ่ถ้าทางทุกคนทราบดูอยู่นะฮะหรือว่ามีข้อมูลเนี่ยจะทราบว่าผมขอสมมุตินะบริษัทนึงเนี่ยโดนโจมตีจากแฮกเกอร์หรือว่าผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยจากทั่วโลกเลยได้หมดและบางทีเขาไปฝากเข้าไปที่จุดนึงเพื่อที่จะมาโจมตีที่นี่อีกเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าโอ้คนที่จะมาช่วยกันในเรื่องของไซเบอร์เนี่ยมันต้องเป็นความร่วมมือกันแล้วต้องมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกันนะครับเพื่อเรารู้คุณรู้ทางสหรัฐรู้ตรงนี้ท่านทายเทคโนโลยีแต่ผมเนี่ยผมอาจจะไม่ทายเทคโนโลยีแต่ผมรู้ความการใช้งานหรือพฤติกรรมของคนไทยที่จะไปกระทบต่อท่านมาแลกเปลี่ยนกันจับมือกันเป็นการเทคโนโลยีทรานสเฟอร
0: ์
1: นะครับอันนี้พูดถึงไซเบอร์แต่ถ้าพูดถึงอวกาศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นมิติใหม่แต่ก่อนมีบกเรืออากาศนะครับตอนนี้มี
0: อวกาศแล้ว
1: อวกาศด้วยแล้วก็ไซเบอร์ด้วยนะแต่สังเกตว่าเป็นโดเมนอีก2โดเมนซึ่งเราเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าอย่างที่ว่านะครับโลกมันเทคโนโลยีมันไปล้ำมากอะไรก็สามารถส่งขึ้นไปในอวกาศได้และในอวกาศเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้และโลกหมุนอวกาศหมุนมันมาเจอกันนะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นดาวเทียมดวงนึงเนี่ยสามารถไปได้ทั่วโลก
0: ครับ
1: เพราะเราใส่อะไรไปในที่ดาวเทียมตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเราได้เปรียบทางดาวเทียมหรือว่าตัวเนี้ยสิ่งที่เราผมจะไม่ใช้คำว่าดาวเทียมดีกว่าบางคนจะคิดว่าดาวเทียมอย่างเดียววัตถุหรือว่าแอปพลิเคชันที่ผมไปปล่อยไว้ในอวกาศนะครับมันสามารถเราใส่แอปพลิเคชันลงไปก็ได้เพราะว่าเขาสามารถมองได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ลงมาเนี้ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ว่าในมิติอวกาศก็จำเป็นจะต้องมีการปกป้องด้วยนะครับ
0: ซึ่งหมายความว่าถ้ามันเกิดการโจมตีและการใช้คำนี้ทางด้านไซเบอร์กับอวกาศเนี้ยมันคงไม่ใช่เป็นเป้าหมายทางการทหารอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับ ในอนาคตการสู้รบใช่ไหมคร
1: ับ
0: อันนี้คือสิ่งที่คนในสังคมต้องตระหนักด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เป็นหน้าที่ทหารจะต้องไปจ
1: ั
0: ดการอย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะไม่รู้ตื่นขึ้นมาเงินในธนาคารหายเกลี้ยงไปจากระบบหมดเลยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: เป็นไปได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเรามองสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น worst case scenario หรือว่าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดนี้เคยศึกษาทางด้านวิชาการยังไงบ้างครับ
1: ขอยกตัวอย่างนะครับว่าเรื่องสไปเดอร์แมนล่าสุดเนี่ยหรือ2-3ฉาก 2-3 ภาคที่ผ่านเขาใช้โดรนมาในการลบในการปฏิบัติการของฝั่งพวกผู้ร้ายเนี่ยใช้โดรนซึ่งตอนนั้นเราโดรนเราก็คิดแค่ว่าเป็นเครื่องบินทั่ว
0: ไปไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แค่นั้นครับแต่วันนั้นเนี่ยเขาทำเป็นโดรนเป็นฝูงโดรนสร้างภาพแล้วก็เกิดการโจมตีทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเยอะอันนั้นคือหนังนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจริง
0: ครับ
1: เป็นจริง worst case คือโอ้ถ้าเกิดหนังออกมาก่อนคนสร้างหนังสร้างภาพยนตร์เนี่ยออกมาก่อน

0: ในที่ที่ชีวิตเรามากขึ้นทุกทีเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าวันหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี้เนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: เราก็ใช้ AI เป็นคนทำสงครามทำการสู้รบใช่ไหม
1: ไม่อันนี้เป็นคำถามหนึ่งพอดีผมอยู่ในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกำกับดูแลการศึกษาหลายหลักสูตรหลายระดับมีนักเรียนท่านหนึ่งถามว่าจะเอา AI มาใช้ในการป้องกันประเทศได้หรือไม่ผมก็ต้องตอบบอกว่าใช้ได้ครับแต่ว่าในแค่ระดับหนึ่งเป็นช่วยในการตัดสินใจ
0: ไม่ใช่เป็นคนตัดสินใจ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่า AI ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกเปรียบเทียบนะฮะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเปรียบเทียบให้ผมฟังว่ามีการแข่งขันเครื่องบินบังคับเครื่องบินลบบังคับด้วย AI กับเครื่องบินลบบังคับด้วยคนสุดท้ายจะมีโจมตีเป้าหมายที่มีคนอยู
0: ่
1: มีคนให้โจทย์ไปงั้นปุ๊บ AI ทำลายเลยแต่คนไม่ทำลาย
0: มีพลเรือนอยู่นะต้อง
1: ใช่ครับ
0: หยุดก่อนต้องถอยก่อน
1: มีแต่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ 3-4 คนที่ข้าศึกอยู่อันนั้นเขาจัดการเลยอันนี้เป็นเห็นว่าคนเราเนี่ยมีจรรยาบรรณที่จะออกไป AI นี่ทำลายหมดเพราะฉะนั้นก็คือมันเลยกลายเป็นว่าเขาใช้คำว่า AI in human in the loop นะครับ AI มาช่วยในการซัพพอร์ตเฉยๆให้ข้อมูลแต่ยังไงคนในเรื่องการทหารนะครับเรื่องความมั่นคงมันเกี่ยวข้องถึงชีวิตพลเรือนชีวิตประชาชนเนี่ยทหารต้องเป็นผู้ตัดสินใจคนเป็นผู้ตัดสินใจ
0: ครับแต่ AI ก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: ต้องครับ
0: เพราะมันทำให้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีกสมมติ5ปีข้างหน้าระบบการป้องกันประเทศระบบการสั่งการทั้งหลายเนี่ย
1: บ
0: ทบาทของมันก็จะมีมากขึ้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับใช่คร
0: ับ ตรงนี้เราเตรียมรับมือยังไงบ้าง
1: อย่างที่ผมเรียนนะฮะยังไงเราต้องกำกับคุมให้ได้ AI เนี่ยเราต้องคุมให้ได้เพราะเราสตาร์ทAI กว่ามันจะเป็น AI กว่า AI เขาจะทำงานได้เนี่ยมันต้องสตาร์ทจากการที่เขาเรียนรู้ก่อน
0: คร
1: ับ machine learning
0: เราต้องสอนมัน
1: เราสอนก่อน แล้วอีกเรื่องผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงผมก็เนี่ยน้องๆจะมีหลักสูตรนึงที่เป็นหลักสูตรเด็กๆจะเป็นไฮเทคเด็กเจนใหม่ๆเลยเขาก็จะเทคโนโลยีจ๋าแต่พวกเราเนี่ยเราจะมีเรื่องของจริยธรรมเรื่องสมัยก่อนเราเรียนศีลธรรมเราเรียนศาสนาเราเรียนนู่นนี่นะผมก็พยายามจะปลูกฝังแล้วบอกให้ระวังนะใช้ AI หรือใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันยังไงมันต้องมีจริยธรรมต้องมีการป้อนหรือว่าสอนให้เขารู้จักถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพราะนั้นเขาเป็นเนี่ยสิ่งที่เราก่อนที่เราจะสอน AI ให้เขาคิดเองเนี่ยเราต้องมีข้อเนี่ยเกี่ยวกับเฮ้ยคุณจะต้องมีเรื่องคุณจริยธรรมคุณธรรมด้วยครับทั้งผู้สอนทั้งผู้โปรแกรมก็คือเด็กๆที่จะโตขึ้นมาแทนเราแล้วสิ่งที่เขาสอนไปกับคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกค่ะนอกจากส่งผลกระทบด้านการเกษตรทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วนะคะยังมีข้อมูลว่าตะกอนดินกระทบกับพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำค่ะเพราะว่าตะกอนดินมันทำให้น้ำขุ่นอยู่ตลอดทั้งปีทำลายแหล่งอาหารและการขยายพันธุ์ปลาแม่น้ำกกบริเวณบ้านแก่งทรายมูลตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันไม่เหลือหาดทรายและโขดหินที่สวยงามแล้วค่ะตอนนี้ในพื้นที่เต็มไปด้วยตะกอนดินโคลนที่พัดมากับกระแสน้ำชาวบ้านบอกว่าเกือบ2ปีที่แล้วที่แม่น้ำกกไม่เคยใสอีกเลยมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่น้ำขุ่นทั้งปีส่งผลกระทบอย่างมากตอนนี้ชาวบ้านบอกหาปลาไม่ได้ค่ะ
1: ไม่มีเลยครับปลาผมไปหาทั้งวันนะครับได้2ตัวก็ยังมีนะครับหลังๆนี้นะครับผมคือลูกปลาก็ไม่เจอครับลูกปลาก็ไม่มีเลยธรรมดาคือน้ําจะเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ํากกครับมันจะมีลูกปลามาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่น้ําใสครับผมแต่ตอนนี้คือลูกปลาก็ไม่เจอสักตัวเลยครับผมครับหายเยอะมากเลยครับผม
0: มูลนิธิร่มโพและเครือข่ายปกป้องแม่น้ำกกสายรุกและโขงชาวบ้านในตำบลท่าตอนค่ะร่วมกันสะท้อนปัญหาการจัดทำแผนที่แม่น้ำกกและชนิดพันธุ์ปลาที่พบในตำบลท่าตอนทั้งก่อนและหลังน้ำท่วมใหญ่ปี67สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำกกในอดีตที่มีแหล่งจับปลาอย่างน้อย17จุดและปลามีมากกว่า17ชนิดที่ชาวบ้านจับได้เนยสืบสก

0: คุณกิตนุกรอาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่านอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำหลายชนิดตอนนี้ชาวบ้านสูญเสียอาชีพประมงความมั่นคงทางอาหารและกำลังสูญเสียระบบนิเวศแม่น้ำกกค่ะ
1: ข้อเสนอหลักของชาวบ้านก็คือเรื่องก็ต้องไปจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษคือเหมืองนะคือทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ให้มีการปล่อยสารโลหะหนักหรือสารพิษลงมาสู่แม่น้ำกกอีกหรือชาวบ้านก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ได้ต่อไประบบนิเวศมันก็อาจจะกลับคืนมาก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหลักๆของชาวบ้านนะครับส่วนแผนที่ตรงนี้นะครับที่เราทำวันนี้นะครับแผนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ระบบนิเวศวิทยาแล้วก็ความรู้ท้องถิ่นเพื่อแสดงให้ทางภาครัฐได้เห็นว่าเนี่ยมันมีระบบนิเวศที่เราต้องกำลังสูญเสียไปนะอย่างไรบ้าง
0: คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้บอกว่าแม่น้ำกกเกิดความขุ่นต่อเนื่องมา 2-3 ปีสิ่งที่กระทบตามมาก็คือตะกอนของดินจะเริ่มทับถมทำลายแหล่งอาหารของปลาและปลาก็จะลดลงจนแทบไม่มีปลาอาศัยอยู่ได้เลยค่ะ
2: มันเป็นตะกอนที่มีโลหะหนักมีสารเคมีบางตัวที่เป็นอันตรายเช่นพวกแคดเมียมปรอทอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยนะครับลงมาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อปลาหรือว่าสิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับสารพิษเหล่านี้เข้าไปร่วมกันด้วยนะครับกับสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นแล้วเนี่ยเมื่อรับสารพิษเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยมันจะมีผลกับการเจริญเติบโตนะครับมีผลต่อห่วงโซ่อาหารมีผลต่อการเจริญพันธุ์นะครับเพราะทั้ง 2-3 ประเด็นนะครับไม่ว่าประเด็นของทางสิ่งแวดล้อมที่มันมาตะกอนกับโลหะหนักที่มาร่วมกันเนี่ยมันก็จะบีบให้ตัวของปลาเนี่ยมีการเจริญพันธุ์น้อยลงมีความสามารถในการเจริญเติบโตน้อยลงแล้วจะมีผลสืบเนื่องเรื่องของจำนวนประชากรปลาในอนาคตอันใกล้ครับ
3: เมื่อพูดถึงภัยธรรมชาติที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดและน่ากลัวที่สุดในระดับสากลนั้นจะไม่ใช่แค่พายุค่ะแต่เรากำลังพูดถึงดินโคลนไหลหลากที่ถล่มลงมาด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในประวัติศาสตร์ทะเลโคลนเคยฝังผู้คน 30,000 ชีวิตในชั่วพริบตาและวันนี้ไทยก็มีจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: 30,000 ชีวิตถูกฝังและกลืนหายไปในทะเลโคลนในเวลาเพียงไม่กี่วันครับนี่คือโศกนาฏกรรมวากัสแห่งเวเนซุเอลาในปี1999ที่ Guinness World Record จารึกไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของมนุษยชาติครับภัยดินโคลนไหลหลากนะครับคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดและน่ากลัวที่สุดในระดับสากลครับเพราะมันถล่มลงมาด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อนกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับเราเคยเผชิญกับโคลนถล่มซุงยักษ์พัดกวาดหมู่บ้านภาคเหนือฆ่าชีวิตพี่น้องคนไทยไปมากถึง136ชีวิตภายในคืนเดียวนั่นคือโศกนาฏกรรมบ้านน้ำก้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี2544ในขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลและวันนี้ประเทศไทยของเราก็ยังมีหมู่บ้านสีแดงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศที่พร้อมจะเผชิญอันตรายหากเกิดฝนตกหนักในแบบของยุคโลกเดือดครับทั้งที่รัฐวากัสและอำเภอปัวจังหวัดน่านมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เหมือนกันคือเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ประชิดขอบเทือกเขาสูงชันเป็นร่องทางออกของมวลน้ำพอดีครับนักธรณีวิทยาถอดรหัสความลับนี้ร่วมกับศาสตราจารย์สันติไพหลบลี้จากภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าที่ปัวมีช่องเขาที่เป็นรูรั่วทางธรรมชาติ2จุดหลักเมื่อฝนตกลงมาบนยอดเขามวลน้ำจะไม่มีทางระบายอื่นครับนอกจากถูกบีบอัดแล้วก็ทะลุผ่านรูรั่วธรรมชาติ2จุดนี้และพุ่งตรงมาถล่มหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างทันทีโดยที่ไม่มีอะไรกั้นสภาพกายภาพแบบนี้พร้อมเปลี่ยนหมู่บ้านก้นเขาให้กลายเป็นสึนามิโคลนได้ในแบบพริบตาครับคุณผู้ชมครับในเหตุการณ์วิกฤตวากัสพายุหอบน้ำฝนสะสมสูงถึง911มิลลิเมตรตกลงมาถล่มในเวลาเพียงแค่52ชั่วโมงหรือฝนเกือบทั้งปีเทรวดเดียวลงมาจนดินถล่มลงทะเลครับกลับมาที่น่านบ้านเรานะครับในยุคที่โลกเดือดที่สภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วฝนตกสะสมแต่ระดับ200มิลลิเมตรในเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงก็สร้างมหันตภัยภัยพิบัติไม่ต่างจากภัยพิบัติใหญ่ในต่างประเทศเลยครับหลังโศกนาฏกรรมปี1999เวเนซุเอลาต้องเร่งสร้างเขื่อนดักตะกอนเพื่อป้องกันเมืองครับส่วนในประเทศไทยครับนักธรณีวิทยาเสนอทางออกตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นคือการสร้างฝายดักตะกอนไว้ที่บริเวณคอขวดบริเวณปากทางออกของน้ำจากขอบภูเขาครับสังเกตหลักการทำงานบนจอนี้นะครับฝ่ายนี้ไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้งานทั่วไปครับแต่เป้าหมายหลักก็คือการดักและก็เป็นกำแพงสกัดดินโคลนและขอนไม้ไม่ให้ดุดลงมาทำลายชีวิตผู้คนที่อยู่ด้านล่างเมื่อโคลนไหลลงมาจะปะทะกับฝายแล้วก็ถูกดักตะกอนไว้ด้านหลังปล่อยเฉพาะน้ำใสไหลลอดลงมาอย่างปลอดภัยและไร้แรงกระแทกครับนวัตกรรมความปลอดภัยนี้ทำสำเร็จมาแล้วและปกป้องชุมชนอย่างได้ผลจริงที่ลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับภัยพิบัติยุคโลกเดือดทวีความรุนแรงและคาดเดาไม่ได้การสร้างโครงสร้างป้องกันที่เหมาะสมและเตือนภัยที่ฉับไวคือสิ่งเดียวที่จะแยกวินาทีรอดชีวิตออกจากความสูญเสียได้อย่างแท้จริงครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ใหม่ของเนติพงศ์ศรีทองอินค่ะอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะคะนั่นคือการคุมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปสู้ศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะติดตามกับคุณสุทัศนีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะคะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเป็นการวัดฝีมือการคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินนะคะซึ่งมีการปรับสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งดุดันแบบฟุตบอลชายมาใช้ในการสร้างทีมฟุตบอลหญิงค่ะ
1: ก็ยังไม่มีอะไรแข่งที่เป็นไฮไลท์เลย
0: หลังจากที่โค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยถูกดันจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมาเป็นเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแบบเต็มตัวแทนที่ของโค้ชหนึ่งฤทัยสะทองเวียนเจ้าตัวก็พยายามสร้างทีมชาติไทยในแบบฉบับของตัวเองนะคะโดยสไตล์การเล่นที่ดุดันแข็งแกร่งจนสามารถทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์2026เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะสำหรับการทำทีมของอัลเฟรดนั้นเป็นการทำทีมยาวนานมาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะคะรวมถึงมีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนด้านข้อมูลอย่างเต็มที่ทำให้การคุมทีมชาติไทยที่ผ่านมานั้นปัจจุบันสำหรับอัลเฟรดซึ่งมีดีกรีเอไลเซนก็สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแม้จะมีอุปสรรคเรื่องภาษาอยู่บ้างค่ะสำหรับเอเชียนเกมนะคะเนื่องจากว่าไทยต้องอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็เวียดนามค่ะแต่ว่าอัลเฟรดก็คุมทีมด้วยการใช้จิตวิทยาสูงอยู่แล้วค่ะทำให้มั่นใจว่าทีมสาวไทยจะทำผลงานได้ดีและสามารถผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้ค่ะ
2: ก็ดูดีครับเพราะว่าเหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นี้ว่ามาจากการที่ได้แชมป์2รายการติดก็ส่วนมาก80ถึง 90% ก็ผู้เล่นเดิมๆครับแมตช์แรกแข่งกับญี่ปุ่นนะถ้าถามว่าแมตช์แรกแข่งกับที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าครับเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะพยายามให้จะมีครบทุกลุกแบบในการลุกแล้วก็ในการที่เล่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าแพ้ก็ไม่ได้แพ้ขาดพยายามที่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพราะอย่างนั้นนะถ้าตามทำตามเกมก็น่าจะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเหรียญครับ
0: ค่ะสำหรับ23รายชื่อนักเตะชุดลุยศึกเอเชียนเกมเพิ่งจะประกาศออกมานะคะก็มี 90% ค่ะเคยทำงานร่วมกับโค้ชอัลเฟรดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ซีเกมที่ไทยครั้งล่าสุดแต่ว่าชุดนี้จะไม่มีแข้งลูกครึ่งแม้แต่คนเดียวนะคะเนื่องจากว่าเอเชียนเกมไม่อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ค่ะเพราะฉะนั้นต้นสังกัดของนักกีฬาก็จะไม่ปล่อยตัวเอเชียนเกมจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มและอันดับที่3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะโดยไทยจะประเดิมสนามนัดแรกเจอญี่ปุ่นวันที่14กันยายนนี้นะคะเวลา 17:30 น.ค่ะจากนั้นมาดูผลงานของทัพนักตบลูกยางชายทีมชาติไทยนะคะถือว่าโชว์ฟอร์มโหดทีเดียวค่ะล่าสุดนี้ก็ไล่ตบเอาชนะกาตาร์ขาดลอย 3-0 เซตนะคะปลดล็อกเป็นการชนะได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแรกกลุ่ม C นะคะแข่งขันที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักตบลูกยางทีมชาติไทยชุดน้ำเงินนะคะทีมอันดับที่62ของโลกลงสนามนัดแรกเจอกับกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกค่ะโดย

0: ก่อนลงสนามทีมชาติไทยไม่เคยเอาชนะทีมกาตาร์ได้เลยนะคะและเกมนี้ปักกีวอนค่ะส่ง6คนแรกก็นำโดยบุญยริศวงธรณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูปดิดพระพุทธแล้วก็นครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระนะคะไทยถือว่าออกสตาร์ทในเซตแรกได้ดีทีเดียวค่ะก่อนจะถูกบล็อกใหญ่ของกาตาร์ไล่แซงแต่ว่าสุดท้ายก็ฮึดกลับมานะคะเอาชนะได้ในที่สุด25-22ค่ะจากนั้นในเซต2และเซต3นักตบไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจคุมจังหวะเกมรุกได้หลากหลายแล้วก็เสิร์ฟจี้ทำลายเกมเซตของคู่แข่งขณะที่กาตาร์เริ่มพลาดเสียเองหลายครั้งนะคะทำให้ไทยปิดเกมม้วนเดียวจบ25-19แล้วก็25-14คว้าชัยชนะ3-0เซตค่ะโดยลูกสุดท้ายก็เป็นชัยวัฒน์ถุงคำนะคะตบปิดเซตไปแบบเด็ดขาดไทยเก็บ3แต้มนะคะขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C ค่ะอันดับโลกก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเจอเกาหลีใต้วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ส่วนอันดับ 1-3 ก็จะได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าเช่นเดียวกับการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับโค้ชปักกีวอนนะคะหลังจากที่เข้ามาคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2023นะคะความสำเร็จก็ตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้แชมป์ AVC ในการแข่งขันปี2023นะคะรวมถึงล่าสุดก็คว้าแชมป์4เกมได้สำเร็จนะคะที่ไทยเป็นเจ้าภาพปีที่แล้วนี่เองถือเป็นกล้าว่าเป็นการปลดล็อกคว้าแชมป์4เกมครั้งแรกในรอบ8ปีของไทยค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุทธาสินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนไปติดตามกระบวนการเรียนรู้ผ่านบทบาทนักวิทยาศาสตร์พลเมืองนะคะในการไปตรวจคุณภาพน้ำและเฝ้าระวังภัยด้วยตัวเองเรียนรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะในชุมชนด้วยที่ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

0: นี่เป็นแผนที่ความเสี่ยงชุมชนที่ระบุแหล่งน้ำจุดใช้ประโยชน์และพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมลพิษในแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านและนักศึกษาร่วมกันวางแผนและจำแนกจุดเฝ้าระวังในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่1กรณีการปนเปื้อนมลพิษข้ามแดนแม่น้ำโขงอีสานจังหวัดบึงกาฬค่ะ
1: มันก็ดีใจนำครับแล้วก็ได้มีความรู้นำหน้ามีเพื่อนพาเฮ็ดพาเรียนพาสอนก็ดีใจครับ
2: ไทยบ้านเฮาอาจจะบ่รู้ว่ามันเป็นแนวใดเนาะไทยบ้านอาจจะบ่เข้าใจคือเพราะนี่ก็อยู่ในแม่น้ำโขงมาตั้งแต่เกิดก็คือว่าหาปลาเป็นชาวประมงอย่างอยู่น้ำน้ำคือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ของชาวบ้านนำเนาะถือว่าเป็นความรู้ใหม
3: ่ดูค่าแต่มันจะมีทั้งหมด3หมู่บ้านนะแต่ก่อนมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับมีการไปเก็บน้ํานะครับ2จุดแถวน้ําประปาหมู่บ้านกับที่ไหนสักแห่งที่มันอาจจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านนะถึงไปได้ว่าจะมีสารปนเปื้อนอย่างที่มันจะเป็นสารพิษที่มันไหลลงสู่แหล่งน้ํานะ
0: จากความผันผวนของระบบนิเวศที่สร้างความหวาดวิตกเรื่องสารเคมีและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำโขงตอนบนการเรียนรู้เครื่องมือตรวจวัดครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนมีทักษะในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นในชุมชนอีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มลพิษในแม่น้ำโขงค่ะ

0: ข้ามสาขาที่เขาเรียนหนังสืออยู
1: ่ความสำคัญของการพานิสิตนักศึกษามาลงครั้งนี้นะคะก็จะมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือให้นิสิตเนี่ยได้มาเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์

0: ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังนะคะการปนเปื้อนมลพิษในแม่น้ำนะคะแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยทางนิสิตนักศึกษาทั้งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะว่าตัวมลพิษตัวสารพิษพวกนี้นะคะมันเป็นโรคที่เราสามารถที่จะป้องกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นนะคะให้ชุมชนเนี่ยมีศักยภาพนะคะในการที่จะทำเครือข่ายเฝ้าระวังได้ในอนาคตค่ะ
1: นอกจากนี้แล้วยังมีการลงพื้นที่ชุมชนสำรวจนิเวศสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาและชุมชนได้เรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงาน
2: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพณจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์ศตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพซึ่งเกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรงพยาบาลที่มีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุจะเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามอาคารทั้งสองหลังดังนี้อาคารฟื้นฟูสภาพมีนามว่าพิพัฒน์ศตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญพัฒนายิ่งกว่าร้อยปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ปี2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอันหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่4เวลา 9:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัย
1: ตอนล่างค่ะส่วนพื้นที่ทางด้านของ

ตอนบนนะคะยังอยู่ในระดับสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอปัวอำเภอบอกเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านรวมถึงอำเภอเวียงสาและอำเภอนาน้อยนะคะยังคงเสี่ยงในระดับปานกลางค่ะนครพนมมุกดาหารและอีกหลายอำเภอที่คุณผู้ชมเห็นบริเวณหน้าจอนี้นะคะไทยมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้สำหรับวันนี้ไปจนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยยังคงเสี่ยงอุทกภัยและภาคเหนือนะคะก็ถือว่าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะ 20:15 วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเป็นอีกปีนะคะที่โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเปิดพื้นที่ให้นักแสดงโขนเด็กค่ะได้มารับบทนำนะคะปีนี้ค่ะแสดงตอนสีดานะคะซึ่งมีบทของพระมงกุฎและพระลบค่ะโอรสของสีดาที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนะคะรวมถึงความจงรักภักดีของตัวละครที่ได้ชื่อว่าเป็นชนวนเหตุของมหากาพย์รามเกียรติ์ค่ะซึ่ง

0: นะคะแล้วก็ยังเก่งกาจขนาดจับหนุมานมาสักหน้าได้แต่ว่าเมื่อต้องรบกับพระรามค่ะที่แผลงสอนไม่ต่างจากสองนักแสดงโขนเด็กชายภูริตันตระกูลและเด็กชายพีรวิสุคตที่รับบทเป็นพระมงกุฎและพระลบค่ะทั้งคู่ในวัยเพียง12ปีค่ะเรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันชั้นป.6โรงเรียนปัญจทรัพย์แล้วก็ฝึกฝนเรียนโขนมาตั้งแต่6ขวบนะคะไปเรียนโขนด้วยกันกับทางสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนที่ผ่านมาเคยเล่นแต่บทผู้ใหญ่ค่ะเป็นพระรามพระลักษณ์แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับบทใกล้วัยที่สุดแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนกันหนักนับจากนี้ค่ะหลังได้แสดงให้เห็นฝีไม้ลายมือที่บอกเลยว่าเก่งเกินตัวกันมากๆในงานแถลงข่าวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาที่เหลือเวลาให้ฝึกซ้อมกันอีกไม่กี่เดือนก่อนเปิดม่านในวันที่5พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ตัวพระมงกุฎนะครับหลักๆเลยคือเขาเป็นเด็กความที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขาเป็นเด็กใสๆเด็กซื่อๆอย่างเงี้ยครับบางทีเขารบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็รบเล่นๆอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้จริงจังในการรบขนาดนั้นใช่ครับแล้วแบบบางทีเขาลืมเขาเจออะไรที่เขาแบบชอบอย่างเมื่อกี้ครับทีมสอนเป็นขนมใช่ไหมครับเจอขนมลืมเลยว่ารบอยู่เขากินขนมกันเลยอย่างเงี้ยครับ
2: มันก็จะมีแบบว่าลีลาของเด็กนะคะแบบว่าอาจจะยิ้มตบมือพี่ขี่ม้าแล้วก็ตบมือแล้วก็วิ่งดีใจอะไรเงี้ยสนุกค่ะเพราะแบบว่าตัวเราอ่ะยังเด็กอยู่มันก็ไม่ต้องแบบว่ารักษาความภูมิมากขนาดนั้นมันก็ยังแบบว่าเด็กๆอะไรได้
1: ใช่ใช่
3: ถ
1: ้
3: าเป็นพระราม
1: ต้องภูมิค่ะมันฝึกฝนตัวเองเยอะๆครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำจุดนั้นให้ดีที่สุดครับ
2: ก็เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับครูเขาเลือกให้เราได้เข้ามาเล่นของพระราชทานแล้วเราก็ทำให้มันเต็มที่

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการจุฬาวาทิตย์ 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 น.รายการดนตรีทิพย์ 8:00 น.รายการศาสตร์สร้างสุข8นาฬิกา30นาทีรายการพูดจาประสาช่าง9นาฬิการายการโลกใหม่กับวิจัยสังคม10นาฬิการายการเอจจิ้งโซไซตี้10นาฬิกา30นาทีรายการรอบตัวเรา11นาฬิการายการลอจุฬานิติมิติ11นาฬิกา30นาทีรายการไทยศึกษารีรัน12นาฬิการายการไซไฟรีรัน12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับดนตรี13นาฬิการายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศ13นาฬิกา30นาทีรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิด14นาฬิการายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการหมุนตามโลก17นาฬิการายการจุฬาเกษตร17นาฬิกา30นาทีรายการ Exclusive T-Cast 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมิณเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำกับข้าววิ่งช็อกกิ้งซักผ้าตีลังกาอาราบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: บทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตตระธาน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6:00 น.ถึง7:00 น.ทางสถานี

วิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกันชิตจิตรธานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังวันนี้คุณสมพรจัดเพลงเพราะๆหวานๆมาทั้งรายการเลยนะครับเพลงแรกนะครับวันนี้เราจะมาฟังโหมโรงเยี่ยมวิมานจากวงเครื่องสายไทยกันนะครับพอดีไม่มีชื่อวงนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเพลงโหมโรงเยี่ยมวิมานครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงโหมรงเยี่ยมวิมานนะครับถึงแม้จะไม่มีชื่อวงนะครับแต่ว่าเอาชื่อผู้บรรเลงก็แล้วกันนะครับมีอาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผื่อนซออู้นางสาวสุวรรณีชูเสนซอด้วง อาจารย์ขำคมพรประสิทธิ์จะเข้ด้วยแล้วก็โทนรมนาด้วยนะครับอาจารย์อุษณีเผือกแห้วนะครับครุยคุณวันวงวันคมสราวุธชิงนะครับแล้วก็ควบคุมโดยท่านอาจารย์ประกรณ์รอดช้างเผื่อนครับดูจากชื่อแล้วก็คงทราบดีนะครับแต่ละท่านก็มีตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าใหญ่โตกันไปหมดแล้วนะครับนี่คงบันทึกไว้นานแล้วครับไพเราะน่าฟังทีเดียวเพลงที่2ครับเป็นการบรรเลงของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับตั้งแต่ปี2535นะครับยุคที่อาจารย์อภิญญาชีวกานนท์หรือครูเม้งนะครับเป็นผู้ขับร้องนะครับเครื่องสายผสมขิมครับนาคเกี้ยว2ชั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงหน้าเกี้ยว2ชั้นนะครับจากวงเครื่องสายผสมกิมของคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์อภิญญาชีวกานนท์เป็นผู้ขับร้องครับเพลงต่อไปคือเพลงถอนสมอเถานะครับจากคณะบางขุนพรหมใต้นะครับคุณนิตยาแดงกูลเป็นผู้ขับร้องครับวงนี้บันทึกไว้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2531นะครับขอเชิญรับฟังถอนสมอเถาครับ

ครับเราจบกันไป3เพลงนะครับยังเหลือเพลงเพราะๆหวานๆอีก3เพลงครับเพลงต่อไปเป็นปีพาดไม้นวมในเพลงดอกไม้ใสเถานะครับซึ่งพยาประสานเรียสับแปลกประสานสับเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับบทขับร้องจากอีเหนาพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่2ครับวันนี้ครูสมชายทัพพรศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องนะครับน่าจะบันทึกไว้นานแล้วทีเดียวดอกไม้ใสเถาครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงดอกไม้ไทรเถานะครับอาจารย์สมชายทัพพรเป็นผู้ขับร้องครับเพลงต่อไปครับเรามาฟังเดี่ยวกันบ้างเป็นการบรรเลงเดี่ยวขิมนะครับในเพลงเหล่าชมดงครับโดยท่านอาจารย์เฉวงศักดิ์โพธิสมบัตินะครับจากชื่อนี้ก็รับประกันได้ว่าไพเราะน่าฟังแน่นอนนะครับเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเหล่าชมดงครับ

ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงลาวชมดงนะครับเดี่ยวเข็มโดยท่านอาจารย์เฉวงศักดิ์โพธิสมบัติครับเพลงสุดท้ายวันนี้ครับเป็นเพลงจริงๆแล้วเนี่ยทำนองเพลงก็คือเพลงจีนแส2ชั้นครับแต่ชื่อเพลงนั้นให้ชื่อไว้ว่าพุทธชาติครับซึ่งเพลงนี้หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิรภาเทวกุลพระนิพนธ์ไว้นะครับแล้วก็คณะสิทธิถาวรโดยท่านอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรได้นำมาบรรเลงไว้ด้วยวงปิพัทธ์ไม่นวมครับคุณครูอัมพรโสวัตเป็นผู้ขับร้องเนื้อไพเราะน่าฟังนะครับเนื้อบอกว่าพุทธชาติขาวสะอาดดอกย่อมกลิ่นหอมหวานร้อยมาลัยใส่เมาลีเมื่อมีงานหรือจัดพานประดับประดาหน้าดูชมทั้งน้ำอบน้ำมันก็กลั่นได้สตรีงามชอบใช้ไว้แซมผมมนุษย์ใดอยากให้คนนิยมหมั่นอบรมชื่อไว้ให้ดีเอ่ยนะครับก็มีเรื่องของการสอดแทรกสิ่งที่ชวนคิดเป็นปรัชญาชีวิตที่ควรทำไว้ด้วยนะครับขอเชิญให้ผู้ฟังรับฟังพุทธชาติหรือจินแส2ชั้นเป็นเพลงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับจบแล้วผมรายการจุฬาวาทิตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจง